0: ในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบรมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเป็นขุนสำเนียงรายงาน
0: เมื่อวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานบัวแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจกับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dhd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่งเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยวีระน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด ระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Redlock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนส่วนคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันนาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันนาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจบเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แบบชาเลนจ์เด็กชายรัชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยสุจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามซากิโตเอสโตเรประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากเทียมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R เรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคม ักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
11: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตไหนว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและ
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
17: นั่งขัดสมาธิเพชรเหลือนนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้ทั้งหญิงทั้งชายคือให้เอาขาซ้าย ขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาการหลับตานี้คือว่าการฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกตาตามีไว้สำหรับเดินทางไปมาทางไหนไม่ให้ตำต้นไม้ตำเสาตำหินเรานั่งขัดสมาธิเพชรภาวนาพุทโธพุทโธในใจไม่เกี่ยวกับลูกกับตาเรียกว่าหลับตาไว้แต่ว่าไม่ให้ใจหลับบางคนคันนั่งภาวนาพุทโธหลับตาก็ใจก็ไปหลับด้วยพุทโธไม่ได้ภาวนาจิตใจก็ไม่ผ่องใสทำใจของเราให้ผ่องใสคือให้ใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้พากันเจริญพุทโธคุณพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือว่าเราไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ขึ้นมาจนถึงเชียงใหม่กว่าจะกลับไปถึงสระบุรีแก่งคอยนั้นเรียกว่าไกลเรียกว่าไกลแสนไกลสมัยโบราณไม่มีรถลาอย่างสมัยนี้จะลงไปกรุงเทพไปอยุธยาไปสระบุรีไปแก่งคอยนี่นับเป็นเวลาเดือนละเป็นเดือนย่ำตกไปไกลส มัยนี้คือว่าเป็นสมัยยวดยานพาหนะไปบนฟ้าไปเครื่องบินก็ยังได้เรียกว่าเป็นสมัยรวดเร็วคนสมัยโบราณจริงๆเชียงใหม่นี่ตั้งแต่ทางรถไฟยังไม่ขึ้นมาถึงชาวเชียงใหม่นี่ก็ล่องลงไปปากน้ำโพนครสวรรค์ใช้เรือพายเรือไม้เจาะเอาก็มีเอาไม้ตะเคียนมาเจาะเป็นเรือล่องเรือลงไปขาขึ้นมาก็ถ่อขาขึ้นมาถ่อขึ้นมาพายขึ้นมาการไปมาสมัยโบราณลำบากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันไปไหนมาไหนรวดเดียวแต่ก็เวลาลดลาเกิดอุปัทวเรศ ก็มักจะมี มีภัยอันตรายอยู่เสมอจึงให้พากันอาศัยพุทธคุณคำว่าพุทโธนี่แหละไปในรถก็ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านให้ใจนึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนัตถิเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสารนังวลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศสูงสุดของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งในใจของเราให้ระลึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธนี่แหละให้นึกถึงให้มันคล่องแคล่วในจิตในใจยังมีชีวิตอยู่ไปมาที่ไหนท่านก็ให้ระลึกแต่นี่บั้นปลายของชีวิตทุกคนเมื่อแก่ชราแล้วหรือไม่แก่ก็ตามเด็กก็ตามอันความแตกดับความตายของคนเรามันมีได้ทุกเวลาถ้าเรามีคุณพระพุทธเจ้าล้ำลึกอยู่ในใจบุคคลผู้นั้นเวลาตายไปก็ตายไปดีตายมีสติสติคือใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ใจระลึกถึงคุณพระธรรมได้ใจระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าใจเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ได้คล่องแคล่วว่องไวก็แสดงถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีขันติบาลมีสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีบาลมีทั้ง10ประการนี่แหละคนโบราณท่านเขียนว่าปัญญาบาลมีรวมแล้วเป็นปัญญาบาลมีคนจะมีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัติในข้อธรรมบารมี10ข้อเมื่อผู้ใดเกิดมาเป็นคนแล้วได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีล5ศีล8ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญภาวนาพุทโธในใจธรรมโมในใจสังโฆในใจอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขกายสบายใจยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลก ผู้ใดเจริญได้บ่อยๆเจริญได้มากไม่ปล่อยปากละเลยนั่งก็พุทโธธัมโมสังโฆยืนก็พุทโธธัมโมสังโฆเดินไปไหนมาไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังพุทธธัมมะสังฆะนี้เป็นสรณะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เราแม้เทวโลกเทวดาก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพญาอินพญาพรหมก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆ นาคตกุมพันคันธยักษ์ก็ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆนี้มีบังเกิดขึ้นหลายพันปีมาแล้วเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในมนุษย์โลกพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อายุของพระองค์ได้80บริบูรณ์จึงดับขันเข้าสู่นรกฌานที่เรานัดพศเขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนอะไรก็ตั้งพศวันที่เท่านั้นเดือนเท่านั้นพุทธศักราชนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานมา2528ปีนี้แล้วอันนี้คือนับจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาก่อนนิพพานอายุพระพุทธเจ้าได้80ปีบริบูรณ์คุณพระพุทธเจ้านี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยท่านก็ว่าหรือว่าคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้เป็นแก้วสามดวงพุทธรัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนังแก้วคือพระสงฆ์พระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้แหละให้ทุกๆคนเจริญอยู่เป็นนิจติดต่อกันไปไม่ว่าชาวไร่ชาวนาชาวปูนซีเมนต์ยังก็ตามไปนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทำการงานอะไรก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวเพราะว่าคุณพระรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยก็ว่าคุณพระพุทธธรรมประสงค์อันเดียวกันพุทโธก็เหมือนกับว่าธรรมโมสังโฆสังโฆก็ธรรมโมพุทโธอันเดียวกันพระพุทธธรรมประสงค์ไม่แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้ท่านก็ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนานมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยนะจะนับเป็นกัปเป็นกันแล้วว่ามันมากมายจนเรียกว่าอาสงไขยนับจนนับไปไม่ได้เรียกว่าอาสงไขยภาษาสมัยโบราณนับไปมาได้ก็กลับมานับใหม่อีกเรียกว่า4อาสงไขยแสนกับอีกแสนมหากัปกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นเวลายาวนานพระองค์ก็มีความอดความทนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตั้งอยู่ในหลักศีล5ศีล8ตั้งอยู่ในหลักทำบุญสุนทานสมัยพระพุทธเจ้ายังสร้างโพธิญาณอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มุ่งมั่นอยู่ในทานบารมีในศีลบารมีในเนกขัมมะบารมีทุกภพทุกชาติถ้าแก่ชราบั้นปลายแห่งชีวิตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระฤาษีตาผาขาวรักษาศีล5ศีล8ให้บริสุทธิ์แล้วก็มักจะไปอยู่ในถ้ำในป่าในดงในภูเขาที่สูงที่สุดแหละเพราะว่าที่นั้นมันเป็นที่เงียบที่สงัดเป็นที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวบารมีก็แก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับคือว่าทำบุญสุนทานจิตใจก็สะอาดกายก็สะอาดเป็นผู้มีหลักศีล5อยู่ในตัวคนเราที่จะเกิดมาเป็นคนได้นี้คือว่ามีหลักศีลธรรมอยู่ในตัวศีลธรรมก็คือว่าหลักศีล5คนเรารักชีวิตของตนไม่อยากจะให้ใครมาทำลายชีวิตของตนเบียดเบียนตนเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตน เราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นมุ่งหวังให้คนอื่นสัตว์อื่นแม้จะเป็นสัตว์สิ่งเดียวและฉานก็ตามเมื่อเราเห็นเข้าแล้วก็ไม่มุ่งเพื่อฆ่าเพื่อทำลายอย่างเดียวมุ่งหวังให้เขามีความสุขสบายสัตว์บกก็ให้มีความสุขอยู่บนบกสัตว์น้ำก็ให้มีความสุขอยู่ในน้ำอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามนุษย์และสัตว์สิ่งเดียวและฉานทั้งหลายที่อยู่ในโลกจะเป็นสองเท่าสี่เท่ามากเท่าไม่มีเท่าไม่มีตีนก็ตามก็เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันเป็นเพื่อนแก่เหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกับเราทำจนไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงตั้งจิตเจตนาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความเมตตาแก่โลก ท่านให้เจริญเมตตากว้างๆว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้บรรดาที่มีจิตใจมีวิญญาณครองอยู่จงไม่พากัน อยู่เย็นเป็นสุขเบื้องบนแต่ภวกผมลงมาให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขลงกลมเคลื่อนจากตัวเราออกไปหมายถึงลงกลมตั้งแต่ตัวเราออกไปจนถึงหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกในจักรวาลดังกล่าวนี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายขออย่าให้สัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันและขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งข้าพเจ้าเลยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลต่างๆนี้จงมีอายุยืนยาวข่าวไกลทุกคนให้มีอายุร้อยปีเป็นที่สุดอันนี้เป็นความมุ่งหวังเมตตาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านเจริญมาชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ให้พากันตั้งจิตเจตนาเจริญเมตตาให้แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมตลอดทั่วไปตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานประเภทไหนเปรตอสุรกายพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็มุ่งให้เขามีความสุขให้มีความสุขกายสบายใจอันนี้เป็นความเมตตามนุษย์คนเราถ้ารู้จักเจริญเมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถือว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์สิ่งทั้งหลายสิ่งสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์คนและสัตว์ก็อยู่ร่วมโลกอันเดียวกันไม่ใช่ที่ไหนเป็นแผ่นดินอันเดียวกันมีมหาสมุทรทะเลล้อมรอบแผ่นดินอยู่เหมือนกันส่วนคนเรานั้นมันมีปัญญาอยู่บนบกก็อยู่ในน้ำก็อยู่บางพวกบางเหล่ามีแม่น้ำผ่านบ้านเมืองก็ทำเรือทำแพอยู่ในน้ำอยู่ในเรือในแพอยู่แม้กระทั่งในมหาสมุทรมันก็ไปอยู่ในเกาะต่างๆก็ยังมีมนุษย์มีสัตว์อยู่นี่แหละคนเราเกิดมาในโลกแล้วอย่าได้เบียดเบียนกันให้เห็นว่าชีวิตเราชีวิตเขาที่เกิดมาแล้วก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครต้องการปรารถนาทุกคนต้องการความสุขกายสบายใจอยากจะมีความสุขกายสุขใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหน ก็ให้พากันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสรณะเป็นสรณะที่พึ่งเวลาคนเราจะรับศีลจากพระก็เรียกว่ารับพระรัตนตรัยก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายผู้ถึงแล้วเข้าไปแล้วซึ่งพระนิพพานข้าพเจ้าเอาเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อว่าที่พึ่งเองของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าเราพึ่งพระธรรมทุกเวลาแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตใจเรายังไม่ผ่องใสความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราลำลึกถึงเมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้ยังมีชีวิตอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อเจริญด้วยอำนาจเตชานุภาพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจของเราลำลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำมาหากินอย่างไรก็เจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปเบียดเบียนกันไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายกันปล่อยให้มันตายไปเองสมมติว่าเราเกลียดชังคนโน้นคนนี้ก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีไปเอาปืนไปยิงหรือว่าไปจ้างมือปืนไปฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ไปร้อยปีกว่ามันก็ตายหมดนั่นแหละเราไม่ต้องไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนกันนะเพ่งเล็งอยู่ในใจของเราว่าให้คนเราทั้งหลายมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพให้มีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันตลอดร้อยปีหมดชีวิตก็ให้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกพรหมโลกอันมีความสุขสูงกว่ามนุษย์มนุษย์เรานี่มีความทุกข์มากแต่ก็มนุษย์เรานี่มันอยู่ในถ้ำกลางวางครึ่งไม่สูงขึ้นไปไม่ต่ำลงไปถ้าต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกสัตว์จึงเดรัจฉานก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์โดยสัตว์สิ่งเดรัจฉานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนกหนูปูเป็ดสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายมันกลัวภัยจากมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์นี้มันมนุษย์ใจบาปมันก็มีมนุษย์ใจบุญมันก็มีแต่ว่ามนุษย์ใจบุญนี้ชักจะมีน้อยเข้ามนุษย์ใจบาปมันมีมากขึ้นคนสมัยนี้ใจบาปมากจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณกับสมัยนี้ต่างกันคือสมัยโบราณนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เบามือลงกว่าคนสมัยนี้หรืออย่างว่าการฆ่ามนุษย์นี้เขาถือว่าเป็นบาปมากเป็นบาปใหญ่โตมโหฬารเมื่อในเขตจังหวัดหนึ่ง ถ้ามีคนไปเกิดฆ่ากันทำร้ายกันจนถึงตายแล้วเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่แล้วไปฆ่ามนุษย์ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีกรุณาสงสารกันอันนี้เป็นคนสมัยโบราณเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันเขาไม่ได้ไปจ้างมือปืนมาฆ่าเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าโกรธให้กันแล้วก็ฆ่ากันเอาเหมือนกับฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าปูปลาไม่กลัวบาปฉันใดฆ่าคนก็ไม่บาปฉันนั้นคนสมัยนี้แล้วว่าคนหนาใจบาปหยาบช้าทารุณไม่มีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่มีคุณพระธรรมอยู่ในใจถ้ามีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมมีคุณพระอริยสงฆ์ อยู่ในจิตในใจแล้วคนเราจะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร่างกายไม่ค่อยมีดูสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแม้ท่านจะได้เกิดเป็นคนอินเดียก็ตามได้ตรัสรู้ในอินเดียสั่งสอนธรรมส่วนมากก็เรียกว่าอยู่ในแคว้นอินเดียเมืองประเทศอินเดียเมืองไทยนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปร

สองชื่อว่าโกนาคมาโนองค์ที่สามชื่อว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโคเหล่านี้เรียกว่าโคตมะโคตมโอโคตมะโคได้มาตรัสรู้ในโลกก็ปลอดเวนายสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมืองไทยเมืองเชียงใหม่เมืองไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่ายืดแขนออกไปแล้วก็ถึงถกแขนเข้ามาก็ถึงไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องอาศัยรถเรือยานพาหนะไปด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสด็จไปได้อย่าว่าแต่ในพื้นโลกพื้นแผ่นดินมนุษย์เราเลยบนพักฟ้าบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรดพุทธมารดาคือแม่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่สิ้นความปรารถนาแม่พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคือว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าคุกุกันโทในทางลูกกายพระโกนาคมโนก็เป็นแม่คนนี้พระกัสสปะก็แม่คนนี้พระโคตมโอพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็แม่คนนี้แหละคนปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่พระศรีอริยเมตตาโยโพธิสัตว์มาเกิดก็จะมาเกิดในท้องแม่คนนี้แหละเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เมืองสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านจึงไปโปรดพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาทั้งโลกที่ตาวติงสาเป็นที่นั่งเทศนาพระอภิธรรมตลอดปรายมาส3เดือนพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์บนสวรรค์สูงเป็นอวกาศพระพุทธเจ้าไปจำพรรษา3เดือนพระพุทธเจ้าก็มีลมหายใจอเมริกามันขึ้นไปดวงพระจันทร์หาลมหายใจไม่มีน้ำไม่มีลมหายใจไม่มีเป็นอวกาศอวกาศแห้งแล้งร้อนที่สุดหนาวที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปจำพรรษาจึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแต่ละปีละปีมนุษย์เราก็ทำบุญสุนทานรับออกพรรษาเรียกว่าเดือน11แรงค่ำหนึ่งเป็นวันสมัยพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาตาวติงสาสั้นฟ้าเสด็จลงมาในเวลาเสด็จลงมานั้นมนุษย์ก็เห็นเทวดาอินทร์ลมแห่แหนลงมาจากบนสวงสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาพรหมพญาพรหมพญาอินทร์พญาพรหมเห็นหมดแหละเพราะฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าบรรดมบันดาลข้างล่างมนุษย์ถ้ามองลงไปในแผ่นดินก็เหมือนมีกระจกเงามองเห็นสัตว์ที่ตกนรกมีความทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในพื้นแผ่นดินก็มองเห็นเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นโกลาหลอย่างหนึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาตักบาตรเทโวเทโวแปลว่าเทวดาคือพระพุทธเจ้าบันดาลให้มนุษย์เห็นเทวดาส่วนเทวดานั้นเป็นเห็นมนุษย์ทุกเวลาแต่มนุษย์เราต่างหากไม่มีตาทิพย์มองไม่เห็นเทวดาเห็นแต่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำความจริงเทวดาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเทวดาเห็นนั้นใครจะทำบาปอกุศลใดๆก็อย่าไปทำเพราะว่าเทวดาเป็นเห็นเราไม่เห็นเทวดาแต่ว่าเทวดาเป็นเห็นเราทำบาปเราอย่าทำบาปให้พากันเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือ

0: ด้วยใจคือความคิดใจของเราให้ระลึกอยู่ในพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปนึกไปเจริญที่ไหนท่านว่ามันเป็นสิริมงคลพุทโธพุทโธนี่พุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดเจริญถึงระลึกถึงอยู่ย่อมมีความสุขความเจริญทางนั้นนั่นการภาวนานี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนในพื้นโลกนี้ภาวนาได้ทั้งนั้นอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านไปวัดก็ภาวนาที่วัดไปถ้ำไปภูเขาก็ไปภาวนาที่ภูเขาสถานที่เจริญภาวนาท่านว่าไม่เลือกสถานที่นั่งก็ภาวนา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHzขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.wadpasaingam.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทงาม

คืนร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1000

0: ในบริเวณนี้มีวัดอยู่4วัดคือ 1 วัดลังกาวัดนี้เป็นสาขาของสมาคมมหาโพธิ์เลขานุการของสมาคมเป็นพระทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลก 2 วัดพม่า 3 วัดจีนวัดนี้ในโอบุญโฮเจ้าของห้างขยาตาเสือเอ็งอันตองเป็นผู้อุปการะพระที่วัดนี้มาจากปักกิ่ง 4 วัดพราหมณ์วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆพระเจดีย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้เวลานี้ยอดหักพังลงมาเหลือสูงประมาณ8วาสถานที่นี้ปรากฏว่าเคยมีพระบรมธาตุแต่บัดนี้ได้นำเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกันกัตตาได้พักอาศัยเที่ยวสำรวจดูบริเวณนี้อย่างถี่ถ้วนก็เชื่อมั่น 100% ว่าพระพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงธรรมจักรจริงสถานที่พระองค์นั่งแสดงก็ปรากฏอยู่มีวิหารอยู่แห่งหนึ่งหักร้างจารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่ามหาราชามีแท่นหินแห่งหนึ่งขนาดตัวประมาณครกตำข้าวสูงประมาณ7ศอกหักออกไปท่อนหนึ่งแล้วขณะนี้มีปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งมีศิลาจารึกว่าอโศกมหาราชาเป็นผู้สร้างหน้าตักกว้างประมาณ1ศอกคืบยาวมีความสูงตามส่วนของรูปสวยงามมากสร้างด้วยหินเมื่อได้สำรวจดูพอรู้เรื่องรู้ราวพอสมควรก็ได้เดินทางออกจากเมืองพาราณสีกลับลงมาพุทธคยาที่เมืองพุทธคยานี้มีที่พักในเมืองแห่งหนึ่งเป็นสาขาของพุทธสมาคมพอลงจากรถไฟแล้วก็ขึ้นรถม้าวิ่งไปตามถนนเมืองนี้เป็นเมืองที่ราบรื่นกว้างขวางมีภูเขาดินเป็นเนินสูงมีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งชื่อเมรัญชราแต่ตื้นเขินมีน้ำตลอดปีแม้ในฤดูแล้งก็มีน้ำไหลผ่านอยู่เสมอตรงกลางเมืองเป็นสันเนินที่กลางสันเนินนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปประทับเรียกว่านิโครธารามและมีเทือกเถาบ้านของนางสุชาดาอยู่ในแถวนี้ต่อจากนั้นไปเป็นแม่น้ำอโนมาแม่น้ำนี้กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทรายในฤดูแล้งเวลาน้ำแห้งแลดูเหมือนทะเลทรายมีน้ำไหลนิดๆเดินทางวกกลับคืนแม่น้ำในรัญชรามาได้สักหน่อยก็ถึงพระเจดีย์แห่งหนึ่งมีต้นทองกวาวขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆที่ตรงนี้เรียกว่ามุจลินคือสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยกลางนาคปกในระหว่างบริเวณต้นโพที่พระองค์ตรัสรู้มีพระพุทธรูปแกะด้วยหินมีพระเจดีย์เก่าเล็กๆแกะด้วยหินมากมายมีเจ้าลัทธิต่างๆไปนมัสการมิได้ขาดพักแรมอยู่ที่เมืองพุทธคยาพอสมควรก็ได้กลับมาเมืองกันกัตตาพักอยู่ที่นารันทะสแควร์บุตติสเทมเปิลได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ลำลาเพื่อนฝูงที่สนิทสนมคุ้นเคยกับลงเรือที่ท่าเมืองกันกัตตาในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2482ปลายปีในตอนนี้ไอมหาสงครามโรคครั้งที่2กำลังครุกรุ่นใกล้จะถึงจุดระเบิดขึ้นไปทางประเทศเยอรมันได้เห็นเรือรบนิ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียหลายลำได้มองเห็นเวลาเรือเล่นผ่านมานอนอยู่ในเรือกลางมหาสมุทรอินเดีย2คืน3วันก็ถึงท่าเรือเมืองย่างกุ้งได้ขึ้นไปพักบนพระเจดีย์ชเวดากองได้ไปเยี่ยมโยมที่เคยมีอุปการะได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทางรถไฟสมัยนั้นเครื่องบินโดยสารยังไม่มีจึงต้องเดินทางกลับตามเส้นทางสายเดิมเมื่อถึงอำเภอแม่สอดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางข้ามเขาจึงได้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไทยที่อำเภอแม่สอดขึ้นเครื่องบินจากอำเภอแม่สอดมาลงที่จังหวัดพิษณุโลกจับรถไฟจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดสัญญพงษ์ได้ไปเยี่ยมญาติโยมและศิษย์เก่าพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปพักอยู่ที่พระแท่นเจดาอาจเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพพักที่วัดสระปฐุมต่อจากนั้นได้เดินทางกลับไปจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีอีกตามเคยได้จำพรรษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นเวลานานถึง14พรรษาจนเกือบถือได้ว่าเป็นบ้านของตนเองปัจจุบันนี้มีสำนักที่ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้น11สำนักคือ 1. วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมือง 2. วัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมือง 3. วัดเขาแก้วอำเภอเมือง 4. วัดเขาน้อยท่าฉลับ 5. วัดยางละหงอำเภอท่าใหม่ 6. วัดเขาน้อยอำเภอแหลมสิง 7. วัดเขาจำหั่นอำเภอท่าใหม่ 8. วัดแหลมยางอำเภอแหลมสิง 9. วัดใหม่ดำรงธรรมอำเภอคลุง 10. วัดบ้านอีมั่งอำเภอคลุง 11. สำนักสงฆ์สามแยกสถานีทดลองกสิกรรมน้ำตกเขาสะบาปสำนักเหล่านี้ได้มีพระประจำอยู่ทุกแห่งได้ตั้งเป็นวัดถาวรแล้วก็มียังเป็นสำนักของอยู่ก็มีต่อมาปีพ.ศ.2784ได้เกิดสงครามอินโดจีนและมหาสงครามโลกครั้งที่สองในระหว่างสงครามได้ท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆวกไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาจนถึงพ.ศ.2493เมื่อสงครามโลกสงบลงแล้วก็นึกจะออกไปประเทศอินเดียอีกพอถึงเดือนพฤศจิกายนก็ได้เตรียมการขอหนังสือเดินทางการไปประเทศอินเดียครั้งนี้ออกจะยุ่งยากเพราะสงครามเพิ่งสงบใหม่ๆพอเตรียมการทำหนังสือขออนุญาตก็ได้ถามโยมอุปถัมภ์และวยาวัจกรคือคุณอำนาจว่ามีมูลค่าปัจจัยอยู่เท่าไหร่ได้รับตอบว่ามี70บาทแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประมาณ120บาทเมื่อเป็นอย่างนี้ญาติโยมที่ทราบเรื่องต่างพากันมาร้องทุกข์ห้ามไม่ให้ไปแต่ได้ตอบว่าฉันต้องไปโยมตอบว่ามีเงินเท่านี้ไปไม่ได้จึงได้ตอบว่าฉันไม่ได้ให้เงินไปฉันเอาตัวไปต่างหากเมื่อพูดเช่นนี้สานุสิทธิ์ก็เข้าใจว่าเราต้องไปจริงต่างคนต่างช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นค่าพาหนะเดินทางอยู่มาวันหนึ่งพญารัตพีธรรมประคันกับนายชำนาญหรือประเสริฐได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัดเมื่อได้ทราบว่าเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียจึงได้สนทนากันดังต่อไปนี้พญารัตพีได้ตั้งปัญหาถามขึ้นสองข้อว่าท่านจะไปทำไมธรรมะมีกับตัวเราทุกคนและท่านรู้จักภาษาของเขาหรือจึงได้ตอบว่าพม่าแขกก็เป็นคนเหมือนอาตมาคนกับคนไม่รู้จักภาษากันมีหรือในโลกนี้พญารัตพีจึงว่าท่านจะไปยังไงเงินของท่านมีพอไหมตอบว่าพอเสมอถ้าเงินท่านขาดท่านจะไปได้อย่างไรเงินที่จะขาดไปนั้นมันก็คงขาดเหมือนผ้านุ่งขาดคือค่อยๆขาดทีละช่องทีละตอนฉันใดอาตมาก็ฉันนั้นก่อนเงินหมดจะไม่รู้อะไรบ้างหรือท่านรู้จักภาษาฝรั่งไหมอาตมาอายุ40ปีถ้าไปเรียนภาษาฝรั่งหรือภาษาแขกอาตมาเห็นว่าจะสามารถเขียนได้ดีกว่าลูกแขกหรือลูกฝรั่งในที่สุดก็หมดโอกาสคุยกันและพญารัตพีได้พูดขึ้นอีกว่าแกล้งพูดกับท่านเฉยเราจึงพูดว่าสำหรับอาตมาไม่ได้ถือสาเจ้าคุณแต่ต้องพูดไปอย่างนี้แหละต่อจากนั้นญาติโยมพระเนรต่างพากันบริจาคช่วยเป็นค่าเดินทางได้มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 10,000 บาทเศษจึงได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสได้ติดต่อสถานทูตขอวีซ่าหนังสือเดินทางก็ได้รับความสะดวกโดยการอนุเคราะห์ของศิษย์ฝ่ายตำรวจมีพันตำรวจเอกสุดสงวนตันสติดเป็นผู้จัดการช่วยเหลือส่วนการขอแลกเงินตาต่างประเทศได้วิ่งเต้นช่วยเหลือกันเกือบไม่สำเร็จเพราะขณะนั้นราคาเงินปอนในตลาดมืดขึ้นสูงถึงปอนละ50บาทแต่อัตราของทางราชการ1ปอนต่อ35บาทการวิ่งเต้นขอแลกเงินตาต่างประเทศนี้รู้สึกว่ายุ่งยากมากเกือบจะหมดหวังจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปเยี่ยมเพื่อนและสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเพราะไปมาคราวก่อนยังไม่ชัดจึงอยากจะไปอีกครั้งหนึ่งได้ตั้งอธิษฐานว่าถ้าจะไปได้จริงในครั้งนี้ขอให้มีคนใดคนหนึ่ง มาช่วยให้แลกเงินตาต่างประเทศได้สำเร็จหลังจากที่ได้ทำการอธิษฐานได้4วันนายบุญช่วยสุภศรีได้โผล่หน้าขึ้นมาถามว่าท่านพ่อแลกเงินได้หรือยังครับจึงตอบว่ายังไม่ได้นายบุญช่วยจุลศรีจึงตอบว่าผมจัดการเองจากนั้นเขาได้วิ่งเต้นติดต่ออยู่ประมาณ1อาทิตย์ได้ไปติดต่อกับกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเขาได้หนังสือแนะนำจากเพื่อนฝูงและหนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอดีตรัฐมนตรีเลียงชัยการส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกับธนาคารชาติครั้งแรกไปติดต่อได้รับคำชี้แจงว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้แลกได้นายบุญช่วยจึงได้ปรึกษากับนายจรัสแตงน้อยและนายสมปองจันทรากูลซึ่งทำงานอยู่ที่ธนาคารชาติตกลงผลสุดท้ายได้มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนเงินตาปอนตามอัตราราชการได้โดยนายจรัสได้เสนอให้ความเห็นสนับสนุนว่าควรให้แลกเพราะเป็นการเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจึงเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและศาสนาจึงแลกเงินปอนได้ทั้งสิ้น980ปอนเมื่อแลกเงินตาต่างประเทศได้แล้วก็ได้ไปติดต่อขอวีซ่าหนังสือเดินทางทางด้านกระทรวงต่างประเทศก็มีนายประชาโอสถานนท์เป็นหัวหน้าแผนกออกหนังสือเดินทางได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างตลอดจนกระทั่งการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ประจําในสถานทูตไทยในต่างประเทศและได้ไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นอันเรียบร้อยทุกอย่างในการออกเดินทางเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2493ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยโดยเครื่องบินนางประภาซึ่งเป็นศิษย์ทำงานอยู่บริษัทเดินอากาศไทยจำกัดได้ช่วยซื้อตั๋วให้ในราคาพิเศษได้ส่วนลดเกือบ 50% เครื่องบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลาประมาณ 8 นาฬิกาการเดินทางครั้งนี้มีพระภิกษุติดตามไป1รูปชื่อพระสมุทรมีศิษย์1คนชื่อนายธรรมนูนเวลาประมาณฉันเพลเครื่องบินก็ถึงสถานีการบินเมืองย่างกุ้งมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่ามาต้อนรับที่สนามบินคือหม่อมหลวงปีกทิพย์มาลากุลนายสุปันสเวตมานและนายสนันเขาได้พาไปอยู่ในวิหารบนพระเจดีย์ชเวดากองได้พักอยู่ในประเทศพม่าประมาณ15วันได้ไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งตอนนี้ได้เห็นแต่ซากระเบิดตามสถานที่ต่างๆสงครามกะเหรี่ยงก็กำลังกำเริบอยู่ทางเมืองมันทะเลวันหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองของสาวดีเพื่อนมัสการพระพุทธรูปนอดใหญ่ในตำบลหนึ่งพบทหารพม่าซึ่งมารักษาการอยู่ในบริเวณนั้นคณะทหารได้ให้ความสะดวกเวลาจะไปไหนมาไหนมีทหารติดตามไปด้วย12คนเวลาที่นอนพักในเวลากลางคืนเขาเฝ้ารักษาการให้ความปลอดภัยไปนอนอยู่บนพระเจดีย์มุเตาซึ่งมียอดหักเวลากลางคืนได้ยินแต่เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวจึงถามทหารที่ไปด้วยว่ายิงอะไรกันเขาตอบว่ายิงโคคอมมิวนิสต์เวลาเช้ามืดมีหญิงพม่าสองคนมาสนทนาด้วยเกิดศรัทธาได้นิมนต์ไปฉันที่บ้านเมื่อได้เที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งเสร็จแล้วก็ต่อเตรียมเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียระหว่างพักอยู่ในเมืองย่างกุ้งได้มีพระภิกษุไทยองค์หนึ่งบวชในพม่าชื่อสายหยุดได้นำไปติดต่อแนะนำให้รู้จักกับเจ้านายพม่าจึงพากันเข้าไปในวังเจ้าพม่าองค์นี้เป็นลูกสาวของพระเจ้าทีบอกรุงมันทะเลได้สนทนาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่เล่าขนบธรรมเนียมประเพณีของพม่าให้เราฟังระหว่างกำลังสนทนากันเจ้าแม่รับสั่งว่าฉันเป็นคนไทยเจ้าแม่องค์นี้อายุประมาณ77ชันษาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทีบอกรุงมันทะเลได้รับสั่งเป็นภาษาไทยว่าท่านชอบฉันขนมต้มไหมแต่ไม่อยากพูดกันยาวฟังเรื่องราวดูแล้วพม่าเห็นจะได้ตัวไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกเจ้าแม่องค์นี้มีพระนามว่าสุทันตะจันทเทวี ได้รับสั่งขอความช่วยเหลือบางอย่างว่าเวลานี้รายได้ขาดไปหมดขอให้ท่านช่วยบ้างเราจึงตอบว่าไม่เป็นไรตากามะอาตมาจะช่วยที่เป็นอย่างนี้เพราะประเทศพม่าได้เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่พระบรมวงศานุวงศ์พม่าที่เคยได้รับเงินเดือนถูกตัดหมดจึงไม่มีรายได้ใดๆขอให้ท่านสงสารเถิดเพราะเป็นไทยด้วยกันถ้าแนะนำให้สถานเอกอัครราชทูตไทยช่วยได้บ้างก็จะดีเจ้าแม่ได้เล่าเรื่องให้ฟังและขอร้องดังกล่าวนี้ต่อมาจึงได้นำเรื่องเจ้าแม่องค์นี้ไปเล่าให้ม่อมหลวงปิกทิพย์มลกุลฟังท่านผู้นี้มีใจบุญใจกุศลมากทั้งผัวทั้งเมียขณะนั้นพระมหิดลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตม่อมหลวงปิกทิพย์ได้พาเราไปพบปะสนทนากับพระมหิดลเมื่อได้พบปะกันรู้สึกว่ามีความดีอกดีใจเหมือนญาติได้พบกันบรรดาคณะทูตทั้งหมดก็ได้ช่วยเหลือทุกอย่างก่อนที่จะออกเดินทางไปประเทศอินเดียได้แนะนำให้ความสะดวกทั้งทางราชการและส่วนตัวปลายเดือนเมษายนพ.ศ. 2794ได้ออกเดินทางจากเมืองย่างกุ้งโดยทางเครื่องบินไปถึงสนามบินกัลกัตตาประมาณ4โมงเย็นกัปตันเครื่องบินลำนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันบัดนี้ได้ถึงแก่กรรมเพราะเครื่องบินตกที่ฮ่องกงเวลาออกเดินทางเขาได้คุยว่าจะให้ขับแบบไหนสูงต่ำโลดโผนก็ได้เขาได้บอกว่าจะพาขึ้นสูงถึง 10,000 ฟิตระหว่างเดินทางรู้สึกมีคลื่นมากบริเวณภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวจัดจนกระทั่งนั่งอยู่ที่ห้องกัปตันไม่ได้ต้องกลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วห่มผ้าเมื่อถึงสนามบินแล้วต่างคนก็ต่างไปเพราะคนขับมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนโดยสารส่วนเราต้องถูกตัวคนตรวจโรคสำหรับการเข้าห้องมืดเขายกให้เราเป็นพิเศษในห้องมืดนี้ภายในห้องสว่างจ้าคนที่เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจต้องแก้ผ้าหมดแต่เคราะห์ยังดีมีแขกคนหนึ่งพอเห็นหน้าเราโผล่เข้าไปในห้องใบหน้าก็ยิ้มแย้มใส่เราแสดงว่าเขาจะช่วยเราแขกคนนี้เป็นแขกศิษย์ในที่สุดเขาให้ความสะดวกข้าวของไม่ต้องตรวจได้พักอยู่จนย่ำค่ำจึงได้มีฝรั่งคนหนึ่งมาขอโทษแล้วบอกว่าเดี๋ยวรถของบริษัทจะมารับต่อมาอีกสักครู่หนึ่งก็ได้ขนข้าวของขึ้นรถยนต์วิ่งเข้าไปในเมืองกัลกัตตาหลายไมล์ได้ไปพักอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์ขณะที่ไปถึงเลขานุการใหญ่ของสมาคมซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าไม่อยู่ได้ความว่าเขานำพระบรมธาตุไปทำการฉลองที่เมืองหลวงแล้วเลยเดินทางไปกัสมีละพวกพระที่อยู่ที่สมาคมได้จัดแจงให้ความสะดวกทุกประการเพราะเราเป็นสมาชิกของสมาคมมาหลายปีเขาได้จัดให้ไปพักในตึกชั้นที่3ระหว่างที่พักอยู่ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางอยู่หลายวันจึงเป็นที่เรียบร้อยได้พักอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์จนถึงเวลาจวนเข้าพรรษาคิดว่าจะเดินทางไปประเทศลังกาได้นำดาบไปขึ้นเงินที่ธนาคารปรากฏว่าดาบใบนี้ธนาคารที่ออกให้ไม่มีสาขาธนาคารในประเทศอินเดียธนาคารจะไม่ยอมให้ขึ้นเงินเขาชี้แจงว่าต้องไปขึ้นเงินที่สาขาธนาคารกรุงลอนดอนขณะนี้ชักเกิดความยุ่งยากตรวจดูเงินที่ลูกศิษย์เหลืออยู่ประมาณ100รูปีจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากขณะเดียวกันมีเงินปอนด์ติดตัวอยู่ถึง806ปอนด์แต่ธนาคารอินเดียไม่ยอมรับเพราะกำลังเกลียดชังอังกฤษไม่ต้องการใช้เงินปอนด์ไม่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเว้นแต่จะจำเป็นจริงๆเราเลยต้องพลอยฟ้าพลอยฝนลำบากกับเขาไปด้วยในที่สุดได้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอจงให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวแก่เงินคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายห้าโมงเย็นมีคนคนหนึ่งชื่อนายถนัดนาวานุเคราะห์เป็นทูตพาณิชย์ไทยได้มาเยี่ยมและถามว่าท่านอาจารย์มีเงินใช้ไหมจึงตอบเขาไปว่ามีไม่พอเขาจึงได้ล้วงกระเป๋าถวายให้เป็นจำนวน 2,000 รูปีเมื่อได้รับเงินรูปีได้ไปแล้วในจนวันนั้นเพื่อนคนที่เป็นเลขานุการของสมาคมมหาโพธิ์ก็ได้เดินทางกลับมาเขาได้นิมนต์ไปคุยที่ห้องพัก แสดงความดีอกดีใจแล้วสนทนากันเป็นภาษาบาลีเขาถามว่ามีเงินใช้พอไหมต้องการเท่าไหร่ไม่ต้องเกรงใจและอยากได้ทุกเวลาได้ตอบขอบใจเขาเป็นภาษาอังกฤษว่า Thank you very much เขาก็ยิ้มตอบตั้งแต่วันนั้นมาเขาได้รับความสบายใจทุกประการพอจนเวลาเข้าพรรษามีพระองค์หนึ่งซึ่งรักใคร่กันมากเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สารนาฏชื่อสังฆรัตนะได้ชวนไปอยู่จำพรรษาที่นู่นจึงได้ตอบตกลงไปกับท่านวันรุ่งขึ้นท่านได้ออกเดินทางไปก่อนถึงวัน14ค่ำเดือน8เราจึงได้ออกเดินทางตามไปพอดีเพลวัน15ค่ำก็ถึงวัดเพื่อนฝูงได้จัดที่พักให้ตึกหลังใหญ่มี40ห้องอยู่กันห้องละคนแล้วได้อยู่จำพรรษาที่สารนาฏนี้ในระหว่างจำพรรษาได้รับความสะดวกสบายเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อมาครั้งก่อนก็ยังอยู่การขบฉันก็สะดวกขึ้นเวลาเช้าเขาได้นำนมโอวัลตินโรตี 3-4 แผ่นมาส่งให้ถึงที่ทุกวันฉันเท่านี้ก็รู้สึกอิ่มแต่พอสายหน่อยเขาก็ให้ฉันข้าวสวยแกงถั่วแกงงาไม่มีเนื้อสัตว์ฉันเจบางวันก็มีอาหารคาวระหว่างอยู่จำพรรษามีการสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วไปนมัสการพระเจดีย์องค์ใหญ่ยอดหักอยู่เหนือวิหารบางวันก็ไปเที่ยวเมืองพาราณสีไปเที่ยวดูสถานที่ของพวกพราหมณ์วัดทิเบตวัดพม่าวัดฮินดูวัดลังกาจนจวนเวลาออกพรรษาเดือนงายสวดมนต์แล้วขึ้นไปนั่งพักอยู่หน้าวิหารคนเดียวการสวดมนต์ก็สวดเหมือนพระไทยแต่เร็วที่สุดวันที่นั่งพักอยู่หน้าวิหารเป็นเวลากลางคืนเดือนงายได้นั่งสมาธิเพ่งมองดูยอดพระเจดีย์ระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชว่ามีบุญคุณมากต่อพระศาสนามองเพ่งไปนานๆเกิดแสงสว่างวูบวาบกระจายตามต้นไม้และพระเจดีย์นึกในใจว่าพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าคงมีจริงอยู่มาวันหนึ่งเวลาชวนออกพรรษาเจ้าหน้าที่พุทธสมาคมได้มานิมนต์ไปรับพระธาตุและพระอธิษฐานของพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรซึ่งทางราชการได้นำไปสมโภชที่กรุงนิวเดลฮีและได้นำส่งกลับมาโดยเครื่องบินจึงได้พากันไปทำการต้อนรับที่สนามบินเครื่องบินถึงสนามบินเวลาประมาณ 11:00 น.เศษเมื่อเครื่องบินจอดเรียบร้อยแล้วเขาได้ให้เราเข้าไปรับพระเจดีย์ทองเหลืององค์เล็กๆซึ่งเป็นที่บรรจุพระธาตุพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรจึงได้นำมาถึงพุทธสมาคมแต่ไม่ได้ขอเขาดูเพราะใจรู้สึกเฉยๆต่อจากนั้นเขาได้จัดส่งพระธาตุนั้นไปรักษาไว้ที่สำนักงานเมืองกาตาเป็นอันว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นพ่อพรรษาแล้วก็ได้รับจดหมายด่วนบ้างธรรมดาบ้างซึ่งส่งไปจากประเทศไทยและประเทศพม่ามีใจความในจดหมายว่าขอให้เรากลับไปเมืองย่างกุ้งโดยด่วนเพราะเจ้าแม่สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินเดือนแล้วดีอกดีใจลูกชายลูกสาวของท่านได้ชักชวนเพื่อนฝูงจะสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุ้งขอให้รีบมาจัดการเมื่อได้ทราบดังนั้นจึงได้รีบเดินทางกลับเมืองกาลกาตาเมื่อมาถึงแล้วได้เตรียมวีซ่าพาสปอร์ตกลับเมืองย่างกุ้งวันที่ไปถึงเมืองย่างกุ้งคณะกรรมการสร้างวัดได้พากันไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปวังเจ้าแม่ในวันนั้นณที่นั้นมีกรรมการนั่งประชุมกันอยู่ประมาณ30คนคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้านายข้าราชการพ่อค้าคหบดีได้มาประชุมหารือกันจะซื้อที่ดินถวายให้สร้างวัดที่ดินที่จะซื้อมีลักษณะเป็นเนินเขาดินสูงๆมีเนื้อที่ประมาณ9เอเคอร์เจ้าของจะขายในราคาราว 30,000 รูปีเมื่อได้ทราบโครงการย่อๆแล้วก็ได้กลับไปพักอยู่ที่พระเจดีย์ตามเคยต่อมาได้นำความเรื่องนี้ไปหาหรือเอกอัครราชทูตไทยตอนนั้นพระมหิดาได้ย้ายไปประจำประเทศอื่นแล้วคงเหลืออยู่แต่มอมหลวงปีกทิพย์มาลากุลดำรงตำแหน่งแทนจึงได้นำเรื่องนี้มาหาหรือมอมหลวงปีกทิพย์กล่าวว่าเรื่องเช่นนี้ถ้าทำเป็นทางราชการได้จะดีมากทางทูตจะได้ช่วยเหลือได้เต็มที่ความเห็นทางฝ่ายคณะกรรมการก็อยากให้ทางไทยได้ช่วยเหลือเพราะมีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นแบบไทยทุกอย่างประธานกรรมการเป็นคนแก่อายุมาก เป็นที่เกรงขามของคนในสมัยก่อนเพราะในอดีตเคยเป็นนักการเมืองสำคัญคนหนึ่งของพม่าอายุประมาณ70ปีเป็นอาจารย์ของตะขินนุนายกรัฐมนตรีของพม่าในเรื่องนี้เราเองก็นึกว่าคงสำเร็จอยากไปติดต่อกับคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคนต่างคนต่างพากันดีอกดีใจอยู่ต่อมาไม่นานก็ได้รับจดหมายจากกรุงเทพบ่อยๆได้ทราบข่าวเรื่องไม่สู้ดีบางเรื่องเกี่ยวถึงนายบุญช่วยสุภศรีจึงได้คิดกับประเทศไทยเพื่อจะได้มาติดต่อกับคณะรัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยให้ทราบเรื่องด้วยเดือนธันวาคมพ.ศ. 2494ได้โดยสารเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงกรุงเทพตอนนี้พระที่ได้ติดตามไปได้กลับมาก่อนหลายวันได้มาพักอยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนที่วัดบรมนิวาสและได้นำเรื่องการสร้างวัดที่เมืองย่างกุ้งกราบเรียนสมเด็จสมเด็จได้ตึกตองอยู่เป็นเวลาหลายวันเกือบจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศพม่าอีกก็เผอิญมีเรื่องบางอย่างแทรกซึมเข้ามาคือมีพระสงฆ์บางรูปเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะตั้งวัดขึ้นในเมืองย่างกุ้งก็ได้แสดงตัวติดต่อเป็นเจ้ากิจการเขาแสดงความหมายว่าพระอาจารย์ลีทำไม่สำเร็จนอกจากเขาเรื่องนี้ทางเมืองย่างกุ้งได้มีจดหมายมาบอกข่าวอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรไม่ทราบพระองค์ที่แสดงตัวเป็นเจ้ากิจการนี้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทรงสมณศักดิ์ซึ่งอยู่ในพระนครนี้เองเมื่อได้รับทราบเรื่องราวเช่นนี้เราก็ปล่อยมือไม่เกี่ยวข้องโดยได้มีจดหมายไปถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้เป็นอายุติกันไปจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไปก่อสร้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ออกเดินทางจากวัดบรมนิวาสกลับไปเยี่ยมญาติโยมที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างนี้ได้มีคนบางจำพวกซึ่งอิจฉาริษยาพยาบาทเราได้หาเรื่องทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณทุกวิถีทางมีอยู่มากมายหลายคนแต่จักไม่ขอกล่าวชี้ตัวเพราะถือเสียว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยสร้างความดีให้แก่เรายิ่งมีมานะสูงขึ้นทุกทีอยู่มาจนจะเข้าพรรษาก็ได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีกลับมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสตามเคยแล้วได้เดินทางออกไปอบรมญาติโยมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อจากนั้นได้ไปพักอยู่ที่วัดประชุมนารีจังหวัดราชบุรีที่วัดนี้มีเจ้าจอมทรัพย์พัฒนาเป็นประธานได้ไปนิมนต์มาได้ไปพักอยู่ที่วัดนี้หลายวันได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช้าวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีเข้ามานั่งอยู่หน้าธรรมาสน์สักครู่หนึ่งก็เกิดอาการชักจึงได้ทำน้ำมนต์รดให้ไล่เลียงถามดูด้วยความว่ามีปีศาจตัวหนึ่งเป็นผู้ชายได้ถูกฆ่าตายโหงได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แล้วได้เข้าสิงคนจนเกิดมีโรคขึ้นในตัวเป็นปุ่มแผลโตเท่านี้หัวแม่มือพอทราบเรื่องราวอย่างนี้เราก็ไม่มียาอะไรเวลานั้นกำลังนั่งชันหมากอยู่จึงเอาชันหมากคว้างไปให้เขากินอาการที่เป็นปุ่มแผลในตัวก็หายไปได้ปรากฏเหตุการณ์อย่างนี้ถึง3ครั้งและมีคนเห็นอยู่หลายคนด้วยกัน
1: ที่ท่านได้รับ

โลกเป็นอนัตตาทั้งหมดฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงมั่นใจในบารมีของตนแล้วก็มั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี้มีจริงทีนี้การปฏิบัติตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้และปฏิบัติถูกกันมานานแล้วหลายอย่างถ้าจะจับจุดสำคัญมาสักอย่างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพุทธบริษัทเพราะเวลานี้เราต้องการที่จะละจากโลกขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่มีอะไรดีจะเป็นมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีหรือพรหมโลกก็ดีไม่มีอะไรดีจริงจะมีดีอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะคำว่าโลกมิได้แปลว่ากรมเราคิดว่าโลกแปลว่ากรมนี้พระพุทธเจ้าไม่แปลอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านแปลว่าโลกมีอันที่ต้องสูญหายไปเป็นอันว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวหาความจริงไม่ได้หาความมั่นคงไม่ได้โลกไม่มีอะไรเป็นอัตตาโลกเป็นอนัตตาทั้งหมดถ้าปรากฏว่าเรายังพอใจในโลกใดโลกหนึ่งก็ชื่อว่าเราพอใจในความทุกข์คือความพอใจในสิ่งที่มีอันต้องฉิบหายไปคือบรรลัยไปและหมดไปสูญไปในวันหน้าหาอะไรทรงตัวไม่ได้จงวางโลกธรรมทั้ง8ประการเสียทีนี้ถ้าหากเราไม่พอใจในโลกไม่ต้องการพบโลกอีกจะเป็นมนุษยโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีเราจะทำอย่างไรในเรื่องการพิจารณากายคตานุสติคือขันธ์5บนธรรมาสเรียกกันว่าการพิจารณาวัตถุไอ้รูปเนี่ยมันเป็นวัตถุอันนี้ส่วนลึกลงไปอีกนิดนึงก็คือพิจารณาธรรมที่นักอภิธรรมนิยมเรียกว่านามธรรมถือว่าธรรมในส่วนนี้คือธรรมประจําโลกถ้าเราเกาะติดธรรมประจําโลกอยู่เพียงไรคือว่ามีอารมณ์หวั่นไหวเมื่อเข้าไปกระทบเราก็ต้องเกิดอยู่ในโลกอีกชื่อว่ายังติดอยู่ในโลกอีกอันนี้ธรรมประจําโลกที่เราต้องละเราต้องปล่อยคิดไว้เสมอว่ามันไม่มีอะไรดีก็มีอยู่8ประการด้วยกันคือได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภได้ยศแล้วก็เสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์8อย่างด้วยกันของทั้ง8ประการนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบอกว่าอย่าไปสนใจมันคืออย่าไปติดมันในฐานะที่เรายังเป็นมนุษย์มันต้องมาพบต้องชนกับมันแน่แต่ว่ากำลังใจของเราเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมทรงบอกว่าวางมันเสียมันมาก็เชิญมันมามันอยากมาเพราะเรามีร่างกายมันมาแล้วก็ต้อนรับมันแบบเสียไม่ได้เป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต้องการที่จะไม่ไปเกิดอีกเราจะหนีโลกก็ต้องหนีโลกธรรมทั้ง8ประการเสียก่อนคือพยายามคิดค่อยๆปลดคิดว่าคนเรารวยมากเขามีลาภมากเขาก็ตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้คนจนก็ตายคนรวยก็ตายคนมียศใหญ่ก็ตายคนไม่มียศก็ตายคนได้รับการนินทาก็ตายคนได้รับการสรรเสริญก็ตายคนมีความสุขในโลกีวิสัยก็ตายคนมีสุขก็ตายตายเหมือนกันในเมื่อยังมีโลกธรรมทั้ง8ประการถ้าเราเข้าไปยึดถือมันเราก็ตายเราไม่ยึดถือมันเราก็ตายมันก็ตายเหมือนกันทีนี้เรานับถือโลกเราก็ต้องเกิดอีกมีทุกข์ถ้าเราไม่ยึดถือโลกเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดอีกเราก็มีความสุขเราก็ต้องเลือกว่าเราไม่ยึดถือคิดว่าเมื่อเราจะตายก็ขอให้ตายชาตินี้ชาติเดียวที่เราเกิดเป็นคนได้ก็อาศัยความโง่เป็นปัจจัยเวลานี้คนเรา
พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงชี้ช่องทางบอกทางแก่เราเป็นปัจจัยให้เป็นทางพ้นจากความทุกข์นั่นคือพระนิพพานการที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเราละโลกธรรมทั้ง8ประการคือพยายามค่อยๆปลดไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันก็จะหลุดเองการที่จะละตายแล้วเลิกทุกข์กันเสียทีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทนำไปคิดพิจารณาว่าโลกธรรมทั้ง8ประการนี้มันเป็นกับดักใจมันมาซึ่งความทุกข์จะได้พยายามละเข้าไปทีละน้อยๆอย่าสร้างความท้อใจในเมื่อโลกธรรมยังเป็นปัจจัยซึ่งพอใจของเราค่อยๆปลดไปพิจารณาไปด้วยอำนาจของปัญญาถ้าเรามีปัญญาแก่กล้าจะเห็นว่าโลกธรรมทั้ง8ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยเราควรจะยึดถือแล้วก็สามารถตัดด้วยเหตุตัดด้วยความฉลาด

เรื่องอารมณ์พระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนทั้งหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานคือสมถภาวนาหรือวิปัสสนาญาณพอเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั้นเป็นความรู้สึกผิดของท่านผู้ที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิสำหรับอัปปนาสมาธินี้หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8อารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวรณ์5ประการแต่ก็เป็นเพียงการระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกียังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนมยิทธิก็ดีได้อภิญญา5ได้อภิญญา6ก็ดีได้2ในวิชา3ก็ดีก็ยังมีความหมายในการตัดอบายภูมิท่านที่จะตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานพระโสดาบันสังโยชน์3ประการฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเป็นแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้นอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นก็คือ 1. สักกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเรามีในขันธ์5ขันธ์5มีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสักกายทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ทว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่ท่านกล่าวว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌาน4ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้สำหรับที่ว่าปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันธ์5ได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยนึงว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ต้องตายแน่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในการสร้างความดีนี่คือความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสักกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกขเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องตายเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุ
หรือตายช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับสามศีลปตะปรามาสพระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดที่กล่าวมานี้หมายความว่าสังโยชน์3ประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกียะเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าโคตรภูยานโคตรภูยานขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกียะกับโลกุตระแต่ทว่าอารมณ์จิตตอนนี้ยังไม่ขังอยู่นาน

้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากพรหมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านมีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานมีใจความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ทว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกว่าโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายจะปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักไปในด้านของธรรมดาแต่ทว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแต่ก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูเหมือนว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาด้านความรักแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักรูปโฉมนมพรรณมีการแต่งงานกันระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีภรรยาของตนเองยอมเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันจะไม่ยอมนอกใจสามีและภรรยาขึ้นชื่อว่ากามสุมิจฉาจาระจะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขด้านความโกรธและประการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้ไม่เป็นที่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ทว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ที่ทำให้คนโกรธให้ถึงแก่ความตายเป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ทว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาตรงนี้ด้านความหลงสำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงเพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือความต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรียกว่าการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์เรียกว่าการทุจริตคิดร้ายคดกองบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพราะอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ

ยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยงามการถือตัวถือตนแบบนี้จึงชื่อว่ายังมีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้ใดในเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดามีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ทว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยก็ยังมีการคบคิดกันคดโกงการโกงมีการยื้อแย่งฉกชิงวิ่งราวรูดทรัพย์สำหรับพระโสดาบันนี่ถ้าต้องการจะรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระโสดาบันยังมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เขาโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้านพระโสดาบันยังมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยอาการที่ผ่านมาแล้วแต่ทว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าตายเราก็มีความสุขนี่ขอท่านทั้งหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้จะขอพูดอีกนิดนึงถึงอารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุผลใดเกิดขึ้นใครจะมาจ้างให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ถ้าว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมภีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคารวะที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะมีเมตตาไปเสียทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีหรือว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำแล้วไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงอุเบกขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตอนนี้ไว้ให้ดี2. ในประการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นพระองค์ของพระโสดาบันก็คือ 1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มี3ประการ 4.และสิ่งที่จะแถมขึ้นมาก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้
จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงนี่เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันเป็นง่ายมีอาการไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ 1. สัตตะขัดตุงสำหรับท่านที่เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างละ7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จึงเข้าถึงความเป็นอรหัตผล 2. ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกอย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์ 3. สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งเรียกว่าเอตพิชีนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่พูดมาตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อจะเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาจะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี่ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยากหากท่านจะถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสัตตะขัดตุงโกลังโกละโกลังโกละและเอกพิชีมีอารมณ์ต่างกันอย่างไรสัตตะขัดตุงก็จะขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสัตตะขัดตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ถ้าว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดโกลังโกละสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี้มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี่มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองก็จะโทษว่ากามคุณท่านจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์แห่งความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเอกพิชีสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกพิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเนนก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านทั้งหลายจะพึงทราบสำหรับเอกพิชีนี่ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ทว่าสิ่งที่จะระงับไว้ได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือความหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆ
แต่ทว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่

0: ามยุทธว่าด้วยปริพาชกชื่อชัมพุขาทกะผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตรนิพพานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องนิพพานสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลคามในแคว้นมคธครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทกะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่านิพพานนิพพานดังนี้นิพพานเป็นไฉนหนอท่าน
0: ท่านพระสารีบุตรตอบว่า
2: ดูกระผู้มีอายุความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพาน
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกระทำนิพพานนั้นให้แจ้ง
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อกระทำนิพพานนั้นให้แจ้ง
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกระทำนิพพานนั้นให้แจ้ง
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบนิพพานปัญหาสูตรอรหัตตปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอรหัต
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าอรหัตอรหัตดังนี้อรหัตเป็นไฉนหนอท่าน
2: ดูกระผู้มีอายุธรรมเป็นที่สิ้นราคะธรรมเป็นที่สิ้นโทสะธรรมเป็นที่สิ้นโมหะเรียกว่าอรหัต
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกระทำอรหัตนั้นให้แจ้ง
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อกระทำอรหัตนั้นให้แจ้ง
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกระทำอรหัตนั้นให้แจ้ง
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกระทำอรหัตนั้นให้แจ้งและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบอรหัตตปัญหาสูตรว่าด้วยธรรมวาทีปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาที
1: ดูกระท่านสารีบุตรใครหนอเป็นธรรมวาทีในโลกใครเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกใครเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก
2: ดูกระผู้มีอายุ านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลกอันหนึ่งท่านผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกราคะโทสะโมหะอันท่านผู้ใดละแล้วถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาท่านผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบธรรมวาทีปัญหาสูตรกิมัตถิยสูตรว่าด้วยประโยชน์แห่งการประพฤติพรหมจรรย
1: ์ดูกระท่านสารีบุตรท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไร
2: ดูกระผู้มีอายุเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข
1: ์ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบกิมัตถิยสูตรอัสสาสปัตตสูตรว่าด้วยพูดถึงความโล่งใจ
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าถึงความโล่งใจโล่งใจดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลจึงจะชื่อว่าถึงความโล่งใจ
2: ดูกระผู้มีอายุเมื่อไรภิกษุย่อมรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลจึงจะชื่อว่าถึงความโล่งใจ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกระทำความโล่งใจนั้นให้แจ้ง
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพ พื่อกระทำความโล่งใจนั้นให้แจ้ง
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกระทำความโล่งใจนั้นให้แจ้ง
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกระทำความโล่งใจนั้นให้แจ้งและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบอัสสาสปัตตสูตรปรมัสสาสปัตตสูตรว่าด้วยผู้มีความโล่งใจยิ่ง
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าถึงความโล่งใจอย่างยิ่งอย่างยิ่งดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลจึงจะชื่อว่าถึงความโล่งใจอย่างยิ่ง
2: ดูกระผู้มีอายุเมื่อไรภิกษุรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลจึงจะชื่อว่าถึงความโล่งใจอย่างยิ่ง
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกระทำความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นให้แจ้ง
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อกระทำความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นให้แจ้ง
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกระทำความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นให้แจ้ง
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกระทำความโล่งใจนั้นให้แจ้งและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบปรมัสสาสปัตตสูตรเวทนาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนา
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าเวทนาดังนี้เวทนาเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุเวทนา3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนา3อย่างนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกำหนดรู้เวทนา3อย่างนั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อกำหนดรู้เวทนา3อย่างนั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3อย่างนั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนะปฏิปทาดีนะเพื่อกำหนดรู้เวทนา3อย่างนั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะ ท่านสารีบุตร
0: จบเวทนาปัญหาสูตรอาสวะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอาสวะ
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าอาสวะอาสวะดังนี้อาสวะเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุอาสวะสามอย่างนี้คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอาสวะสามอย่างนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละอาสวะเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อละอาสวะเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านี้
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อละอาสวะเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบอาสวะปัญหาสูตรอวิชชาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอวิชชา
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุความไม่รู้ในทุกข์ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ในความดับทุกข์ในปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอวิชชา
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละอวิชชาเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อละอวิชชาเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละอวิชชาเหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนะปฏิปทาดีนะเพื่อละอวิชชาเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบอวิชชาปัญหาสูตรตัณหาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องตัณหา
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าตัณหาตัณหาดังนี้ตัณหาเป็นไฉนหนอ
2: ดูกระผู้มีอายุตัณหาสามประการนี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภาวตัณหาตัณหาสามประการนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละตัณหาเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไฉนปฏิปทาเป็นไฉนเพื่อละตัณหาเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบค ความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้น
1: ตูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อละตัณหาเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบตัณหาปัญหาสูตรโอคะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องโอคะ
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าโอคะโอคะดังนี้โอคะเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุโอคะสี่ประการนี้คือกามโอคะพวโอคะทิฏโฐคะอวิชโชคะโอคะสี่ประการนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละโอคะเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อละโอคะเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนะปฏิปทาดีนะเพื่อละโอคะเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบโอคะปัญหาสูตรอุปาทานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอุปาทาน
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานดังนี้อุปาทานเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุอุปาทาน4ประการนี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอุปาทาน4ประการนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อละอุปาทานเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อละอุปาทานเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบอุปาทานปัญหาสูตรภวะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องภพ
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าภพภพดังนี้ภพเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุภพ3เหล่านี้คือกามภพรูปภพอรูปภพ พบสามเหล่านี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกำหนดรู้พบเหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อกำหนดรู้พบเหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้พบเหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกำหนดรู้พบเหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบภวปัญหาสูตรทุกขปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ดังนี้ทุกข์เป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุสภาพทุกข์3ประการนี้คือสภาพทุกข์คือทุกข์สภาพทุกข์คือสังขารสภาพทุกข์คือความแปรปรวนสภาพทุกข์สามประการนี้แล
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกำหนดรู้สภาพทุกข์เหล่านั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อกำหนดรู้สภาพทุกข์เหล่านั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาพทุกข์เหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกำหนดรู้สภาพทุกข์เหล่านั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบทุกขปัญหาสูตรสักกายะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องสักกายะ
1: ดูกระท่านสารีบุตรที่เรียกว่าสักกายะสักกายะดังนี้สักกายะเป็นไฉนหน
2: อดูกระผู้มีอายุอุปาทานขันธ์5ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคามีอยู่หรือปฏิปทามีอยู่หรือเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้น
2: มีอยู่ผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็มรรคาเป็นไนปฏิปทาเป็นไนเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้น
2: ดูกระผู้มีอายุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบนี้แลเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุมรรคาดีนักปฏิปทาดีนักเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นและเพียงพอเพื่อความไม่ประมาทนะท่านสารีบุตร
0: จบสักกายะปัญหาสูตร ทุกขระปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก
1: ดูกระท่านสารีบุตรอะไรเนาะเป็นการยากที่จะกระทำได้ในธรรมวินัยนี
2: ้บรรพชาผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็สิ่งอะไรอันบุคคลผู้บวชแล้วกระทำได้โดยยาก
2: ความยินดียิ่งผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็สิ่งอะไรอันภิกษุผู้ยินดียิ่งแล้วกระทำได้โดยยาก
2: การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้มีอายุ
1: ดูกระท่านผู้มีอายุก็ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจะพึงเป็นพระอรหันต์ได้นานเพียงไร
2: ไม่นานนักผู้มีอายุ
0: จบทุกขระปัญหาสูตรจบชัมพุขาท

คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาถึงเหตุถึงปัจจัยพระอัจฉริยเทศให้พระสาริบุตรฟังเมื่อครั้งเป็นปฏิภาชกเย็นกันครั้งแรกท่านไปเที่ยวบิณฑบาตเห็นกิริยามารยาทของท่านน่าชมคิดว่าท่านองค์นี้คงจะมีดีวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณธรรมอันวิเศษสูงสุดยังด้อมด้อมไปถามเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตว่าท่านชอบใจธรรมะของใครปฏิบัติตามธรรมะของใครพระเจ้าชี้บอกว่าชอบในสมณะผู้ดมธรรมะของสมณะผู้ดมเท่านั้นเราชอบใจเราเคารพนับถือสมณะผู้ดมนั้นท่านเทศนาอะไรบ้างว่าท่านเทศท่านบอกว่าเรามีความรู้น้อยไม่สามารถที่จะเทศนาควงๆให้ฟังคือท่านเห็นพระสารีบุตรถ้าเป็นอุบัติในปริภาชกอยู่นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านถ่อมตัวบอกว่าเรามีความรู้น้อยไม่สามารถจะแสดงทางควงของท่านฟังได้เอาถึงหน้าถึงว่าไม่แสดงควงควงก็ขอแสดงย่อๆก็แล้วกันพระธรรมนาโคดมมันเทศนาว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุดับธรรมทั้งหลายนั้นก็ดับไปเมื่อเหตุไม่มีธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดเทศนาเท่านั้นเนี่ยความซาบซึ้งถึงในจิตใจของพระสารีบุตรปริภาชกเพื่อข้าเป็นปริภาชกที่เรียกว่าซาบซึ้งถึงจิตถึงใจจริงๆจนได้สำเร็จโสดาปัตติแต่ว่าพระสารีบุตรมีสหายอยู่คนหนึ่งเรียกว่าโมคคัลลานะคือพระโมคคัลลานั่นเองทั้งสองสหายคิดกันแล้วอยากจะแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครรู้เห็นโมกขธรรมนะจงบอกเล่าสู่กันฟังท่านกลับไปยังไปเล่าพระโมคคัลลาฟังโมคคัลลาก็โดยความเลื่อมใสแต่ไม่ถึงกับพระเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นอธิบายสู่กันฟังต่อมาอย่างไรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ให้เป็นโสดาบันบุคคลเมื่อธรรมะอันย่อมย่อที่พระสารีบุตรท่านเป็นปริภาชกคือท่านได้ฟังอย่างนี้โมกขธรรมแต่ก่อนแต่เก่าก็เคยมีมาให้ประหยัดจะพ้นคือโมกขธรรมคือธรรมพ้นจากความเกิดแก่ที่ตายยังไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเขาก็พูดกันอยู่อย่างนั้นนักคนก็แสวงหาโมกขธรรมอย่างนั้นตลอดกาลมาสมัยนี้ไม่ได้เรียกว่าโมกขธรรมแต่แล้วเขาเรียกว่าถึงพระนิพพานการถึงพระนิพพานในใครก็อยากจะเห็นอยากจะถึงพูดทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองแต่คนเขาแหวงหาโมกขธรรม
คือพระนิพพานเนี่ยน้อยไปนึกเกือบจะไม่มีเฉยโมกขธรรมเป็นของเก่าของแก่แสวงหาอย่อย่างนั้นแต่ไม่เจอสักทีคราวนี้พุทธเจ้ามาเจอจะเรียกว่าพระนิพพานแต่คนที่จะแสวงหาโมกขธรรมนั้นน้อยนะเกือบจะไม่มีเฉยก็ว่าได้คราวนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยถ้าเหตุนั้นดับไปปัจจัยนั้นดับไปก็ไม่ปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเราทุกคนนี่แหละมีตัวมีตนขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วมีธรรมะครบบริบูรณ์ทุกคนคือธาตุสี่ที่น้ำไปลมให้เกิดเป็นตัวขึ้นมาธาตุสี่ที่น้ำไปลมมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมาเอาเพียงแค่นี้เสียก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องนามธรรมมันท่านพูดเข้าไปลึกเข้าไปกว่านั้นหน่อยไอ้กรรมมาพิชังตัณหาสิเนหังอวิชชาเหตุตังกรรมหนึ่งอวิชชาหนึ่งกรรมมาพิชังตัณหาหนึ่งเป็นเหตุให้มาเกิดอวิชชาตัณหาประธานกรรมกรรมมันเป็นเหตุให้มาเกิดถ้าพูดเข้าไปถึงนั้นแต่ว่าพูดเอาตอนนี้เสียก่อนว่าปัจจัยคือว่าธาตุสี่ให้มาเกิดเป็นตัวเป็นตนธาตุสี่นี่แหละมาจำแนกให้เป็นอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นตาเป็นหูจะเป็นจมูกเลี้ยงกายใจแม้ก็ตาหูจมูกนี่แหละสืบต่อไปติดต่อให้เกิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์แล้วก็นายจตนะภายนอกภายในคือภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันจะหน้าภายในถึงตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่มากระทบมันเข้าแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดความรู้สึกต่างๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อไม่ยินดียินร้ายก็เฉยๆเมื่อเหตุปัจจัยมันพัวพันเกี่ยวเนื่องกันยืดยาวไปอย่างนี้เนี่ยถ้ามีรูปอันนี้แล้วถ้ามีรูปในกายอันนี้แล้วมันเกี่ยวเนื่องกันไปยืดยาวอย่างนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยธรรมทั้งหลายนั้นคำว่าธรรมในที่นี้หมายความถึงยินดียินร้ายคือสุขทุกข์เสนเนียนทาและพัดทุกอย่างมันเกิดจากนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากวัตถุทั้งสองอันนี้กระทบกันทั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ยืดยาวไปสุขทุกข์ยินดียินร้ายความพอใจและไม่พอใจนำมาซึ่งกองกิเลสมาเศร้าหมองตัวเดียวคือหัวใจสิ่งหลายนั้นมาเกิดมาเศร้าหมองที่นี่ทั้งนั้นที่เรียกว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่วให้ทำหยาบทำละเอียดทุกสิ่งทุกประการเกิดจากใจถ้าหากมันมีใจตัวเดียวซะแล้วหมดเรื่อง
คราวนี้ใจมันมีนั่นทีแล้วมันยังกระทบมันยังสัมผัสมันแค่เกี่ยวข้องถึงเรื่องใจจึงเป็นเหตุให้ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นถ้าหากมันไม่ใจมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ทางชั่วมีใจตรงนั้นเป็นคนรับรู้มีใจตรงนั้นเป็นคนเสวยแล้วคราวนี้ใจตรงนั้นน่ะตั้งใจเอาไว้ซะก่อนใจตัวกลางแล้วซะก่อนท่านบอกว่าใจเป็นกลางดีหรือชั่วอย่างละเอียดใจไม่รู้มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยดีหรือชั่วหยาบละเอียดบุญหรือบาปทั้งหมดมีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีพระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วก็มีที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็นั่นจะหาขโมยออกไปขโมยแล้วของท่านไปขโมยแล้วของธรรมทั้งหลายนั้นคือป่าคุณดีชั่วหยาบละเอียดเอาไว้ที่ใจเก็บเอาไว้ที่ใจแล้วก็มาทุกที่ใจกันเนี่ยของมีในตัวของเราไปเก็บมาไว้การงานต่างๆมีที่ไหนจิตใจมันมีมันอยู่นอกมันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีไม่มีที่ใจของเราเราไปยึดมาเราไปปรุงไปแต่งขึ้นมาทำมาไว้ที่หัวใจของเราใจของเราก็เลยไม่เป็นใจแล้วครับมันเลยกลายเป็นอื่นไปเป็นกิเลสเป็นตัณหามานะทิฏฐิไปใจได้หายไปหมด

ธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เขาอย่าไปยึดอย่าไปหน่วงอย่าไปถือเอาของใครของมันอยู่ตามเรื่องมันก็ไม่ได้เรียกร้องหาเราหรอกไม่ได้พูดเดชาเลยไม่ได้เรียกจะร้องอะไรแต่เราเนี่ยหาเขาไปขโมยเอามาต่างหากเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวดมดไม่รู้สึกซ้ำไม่ทราบว่าขโมยไปตั้งเมื่อไหร่แล้วคนขโมยยังเรียกว่าคนไม่มีสิ่งไม่มีธรรมเมื่อมีสิ่งมีธรรมมันก็ไม่มีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นให้พากันสังวรสํารวมตัวเดียวนี่แหละคือตัวใจนี่แหละนะเกิดเป็นขี้ขโมยขึ้นมาขี้ขโมยได้บ้านเมืองก็วุ่นวายอย่างนี้แหละตัวของเราก็วุ่นวายนี่แหละคนอื่นก็วุ่นวายพระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าศีลคือปกติกายวาจาใจปกติใจด้วยไม่ใช่ปกติกายวาจาปกติจริงไม่ให้ไปขโมยของใครต่างคนต่างอยู่ก็สงบเรียบร้อยทุกอย่างศีลมีได้ประจำไม่ที่แน่วแน่คือศีลปกติเสียก่อนใจของเราปกติเสียก่อนกายวาจาปกติเสียก่อนปกติเรื่องการนกดูแล้วครับสิ่งทั้งหลายและภาพมดดินน้ำไฟลมจะภาพเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นแต่ภาพตามเป็นจริงเมื่อศีลไม่มีมันได้เห็นจริงได้อย่างไรไม่ปกติมันก็ไม่เห็นของอะไรสิไม่เห็นตามจริงได้ยังไงดังนั้นทุกคนจงพาท่านสังวรถ้าต้องการอยากจะถึงวิโมกคือพ้นจากทุกข์ได้แก่พระนิพพานจงสังวรระวังอย่าให้เป็นขี้ขโมยได้หัดอบรมอย่างนี้แหละจะถึงหรือไม่ถึงก็ขอให้รู้ตัวของเราบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์รู้ในใจของเราก็จะเป็นหนทางให้ถึงที่สุดทุกได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเอาละคิดดีคิดชั่วคิดงามคิดละเอียดเห็นตัวมันก็ควายเนี่ยนะมันก็ควายลมทุ่งวันนี้ตัวโคลกันกันมันก็ยังควายเจ็ดตอนมันมาได้ถ้าไม่เห็นมันก็แล้วกันนั่นแหละใจเราไปสิเด็กเกิดมาไม่เห็นใจเจ้าของก็ได้เชื่อว่าเห็นตัวของตนจะเกิดมาเสียชาติได้เพียงทีตั้งอายุตั้ง30-40-50 ปีก็ไม่เห็นจะเสือเพราะว่าเป็นอย่างตัวเป็นอย่างรู้จักพวกเมื่อเดี๋ยวนี้ก็คือเท่าก่อนวุ่นวี่วุ่นวายด้วยการทำมาหากินแง่ชิงกันแต่หาอยู่หากินไม่ไปเห็นใจเจ้าของมีเวลาน้อยในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่หากินไม่มีโอกาสดีวันพระ7 วันไม่เคยได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศน์ได้มาทำพุทธได้มาหัดภาวนาสมาธิวันหนึ่งก็ยังดีที่สุดเทศนาได้อะทานกันร้อยครั้งสันทีก็ไม่เท่ารักษาศีลหนึ่ง

ใจสังรวมนี่ทานมันจะได้สังรวมกายวาจาใจอย่างรักษาศีลหนึ่งร้อยครั้งวันทีก็เท่าภาวนาที่หนึ่งภาวนาหนึ่งรวมใจได้ต้องรู้จักใจตนอยู่ไม่อยู่แล้วว่าไอ้ภาวนาร้อยครั้งวันทีก็เท่าจิตเป็นสมาธิคนหนึ่งจิตเป็นสมาธิเนี่ยแน่มันแตกกระจายความรู้นั้นกว้างกว้างของเห็นง่ายสบายคือสมาธินั่งอยู่ก็เฮ็ดได้นอนก็เฮ็ดได้ยืนเดินก็เฮ็ดได้ยากก็ได้อานิสงส์มากการทำฐานทั้งที่อาหารวัตถุฐานและการทำฐานในขาดสัตว์ชีวิตหรือไม่ใช่ก็ไปหันเก็บไม้มาทำแล้วยังเคยได้ทำถาดฐานเถอะบางทีก็บ่มีพระก็ต้องขาดฐานไปนี่จะทานทุกวันก็ยากอยู่มีพระสมบูรณ์บริบูรณ์น่าว่าดีไม่ว่าทานทั้งร้อยข้างทั้งข้างมันก็ไม่เท่ารักษาศีลรักษาศีลที่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นจะทำงานเนี้ยทอดทุระปล่อยวางภาระทุระแล้วก็รักษาศีลสงบอยู่รักษาศีลคือทำความสงบกายใจใจแล้วก็รักษาศีลหนึ่งเรียนคืนหนึ่งวันหนึ่งการทำมาให้ขึ้นมันก็เลยพอลำบากเลยนะนี่รักษาศีลโดยการคืนก็ได้กลางวันไม่ค่อยไปหาขึ้นนั่นก็เรียกว่ารักษาศีลง่ายเข้าไปอีกทำสมาธินี่ง่ายมากเอาเวลาได้ก็ได้กลางคืนกลางวันได้ทั้งนั้นทำงานทำการด้วยก็ได้จะได้อย่างไรทำงานเลยให้ทำภาวนาให้ทำสมาธิเป็นไปก่อนนี่ค่อยนะจะค่อยรู้จักมาทำสมาธิได้ยังไงพูดได้ฟังก็ไม่เข้าใจทำสมาธิเป็นได้มันรู้หรอกทำการทำงานแล้วก็เป็นภาวนาอยู่กันตลอดเวลา

ทำบุญทำทานจิตใจเบิกบานไม่คิดถึงว่าทานที่ตนให้ไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นทำคนอื่นให้ได้รับผลประโยชน์ของเราเราก็อิ่มใจดีใจมีของอะไรถ้ากินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำทานก็หมดไปชิ้นเพียงไปขณะทำทานได้เพื่อแบ่งไว้แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้หมดไปคือได้ทำทานถ้าหากพูดถึงอานิสงส์เราแบ่งกินแบ่งแล้วก็แบ่งทานแล้วแบ่งคือแบ่งไว้ไว้ข้างหน้าเลยไม่ครบหน้าข้างหน้าคนใดในชาตินี้ครบนี้ก็กินซะมันจำเป็นเกิดขึ้นมากินชาติหน้าครบหน้าต่อไปเอานั่นเนี่ยเอาผลทานนั่นเอาไว้มันก็ดีใจอิ่มใจพอใจนั่นแหละคือบุญคือความอิ่มใจพอใจนั่นแหละมันเป็นตนเป็นตัวนั่นแหละบุญตัวเข้าตัวของเราเนี่ยแหละน้อยๆเข้าตัวของเราเนี่ยนะการรักษาศีลมีประโยชน์อย่างไรคือเราเว้นจากความชั่วเมื่อกายวาจาใจนะครับนี่เราได้ทำชั่วด้วยหรือพอเว้นแบบความชั่วหาประการศีลนั้นให้งดเสียงใหญ่พูดทั้งเรื่องศีลมันยาวนี่มันยาวไปคืองดจากความชั่วความชั่วที่จะต้องทำหรือทำอยู่ก็ตามเรางดเว้นมันก็พดเข้ามาแล้วครับความชั่วนะไม่ทำไม่ยืดยาวไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในชาจางคาของหูตาว่าเดินทุกทางใดใดความชั่วทั้งหลายเหล่านี้งดเว้นได้ชื่อว่าท่านเรียกว่าให้อภัยทานเป็นทานในตัวด้วยบุคคลสัตว์ก็ได้ชื่อให้อภัยเขาให้ชีวิตก็เป็นทานชีวิตรักทรัพย์ก็ได้ชื่อว่าให้อภัยเขาทราบที่เราจะควรรักเมื่อรักก็ให้อภัยเขาเราก็มีศีลก็ให้อภัยเขาด้วยเป็นประโยชน์แก่เขาแก่เราในพุทธิจิตนิชาสังขารของพระพุทธเจ้าเดินสุราไม่ได้ให้อภัยทานการที่สละได้อย่างที่บายฟังเคยที่บายฟังศีลห้าลักษา

แล้วมันจะชอบใจพอใจรักษาศีลข้อต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5การกำหนดเอาให้มันได้อย่างบ่ได้แล้วก็ปีนข้อลงไป5ปีก็5ข้อครบบริบูรณ์ศีล5 5ปีมันรักษาง่ายมาหาสี่หาขอมันมีมันไว้ได้สักทีนะตั้งถึงวันตายกันตั้ง60-70มันก็ไม่ได้ไม่ครบบริบูรณ์สักทีรักษาศีลมันจะได้กินเนี่ยมันจะได้อยู่ได้กินเนี่ยว่าหาจะกินได้กินบ่ว่าฆ่าสัตว์จะได้กินบ่เขากินมันจะเป็นประโยชน์อย่างมันเดือดร้อนใจเจ้าของมันว่าเพื่อเสพเป็นสายจานกาบของสวัสดิ์ล้วนเลยเป็นเครื่องเดือดร้อนเท่านั้นขาดสารที่มันยิ่งขาดทุกเมื่อนี่สารไม่ตายตรงกับมดเลยแหละในนั่งในน้องในกับมดอ่ะคนเงี้ยวคนไทยใหญ่เขาบ่ได้ขาดสารกินมันก็อยู่ได้แล้วเขาบอกฆ่าสาธารณชนนั้นเขาไปอยู่ได้ผู้โดนข้อมูลร่างกายของข้อมูลมันตัวใหญ่พวกเรานี่กินทะเลฆ่าสัตว์หางกูหาปลาขึ้นนิ่งมีแต่โรคแต่ไฟปลาหลายๆกินปลามากเลยพร้อมสูบฉีดมีแต่กีบง่ายมีแต่ตัวตื่นจังหวัดเลยด้วยก่อนเขาหา

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงจะนำเสนอกรอบของคำว่าความเพียรที่ท่านใช้โดยชื่อแล้วเนี่ยมันมีความหลากหลายออกไปก็ปรากฏในอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรว่าไว้ตั้ง10หัวข้อนะแต่ว่าถ้ากล่าวโดยเนื้อหาสาระโครงสร้างของความเพียรก็คงอยู่แนวเดิมแต่จะเรื่องอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นสมมติว่าโรคเนี่ยมันก็มีอยู่4ลักษณะคือโรคที่ยังไม่เกิดทำยังไงจึงจะใช้ความพยายามป้องกันโรคที่เกิดแล้วก็ใช้ความพยายามในการบำบัดไอ้ภูมิต้านทานโรคที่ยังไม่เกิดก็ต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นภูมิต้านทานโรคที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้มันก็อยู่ในโครงสร้างเนี้ยคือโครงสร้างของการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีดังนั้นเช่นสมมติว่าข้าศึกมันรุกมาถึงหน้าบ้านแล้วนะแล้วจะเตรียมป้องกันป้องกันอะไรได้ตรงนี้มันต้องขจัดแล้วมันไม่ใช่เรื่องป้องกันก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆที่ท่านใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ข้อต่อไปนั้นก็คือวิริยังเป็นลักษณะของความองอาจกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านฟังเคยสังเกตไหมว่าเวลาเขาเรียกพระเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็เรียกว่าสมณะสักยบุตรแปลว่าสมณะผู้เป็นบุตรของสักยะที่จริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นสักยบุตรแล้วพุทธสาวกทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับลูกพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนสมัยนั้นก็เรียกว่าสมณะสักยบุตรคำว่าสักกะหรือสักยะเนี่ยแปลว่าองอาจเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกล้าหาญไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์กระแสสังคมกระแสอะไรก็ตามแล้วก็ฝึกปรือตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นพอถึงจุดนั้นจึงอุปมาให้เห็นลักษณะของความกล้าหาญกล้าหาญที่ลักษณะว่าใกล้ๆกับอะไรพัดผันมาจากทิศยังไงก็ตามไม่สามารถทำลายได้อาจจะอ้างภูเขาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวจากลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่เป็นต้นเนี่ยแต่บางครั้งบางคราวมันไปเจออุปสรรคมันเหมือนชาวนาไถนาอย่างปัจจุบันในรถแท็กเตอร์นี่รู้สึกจะอุปมาได้ง่ายดีสมัยนั้นมันก็พูดถึงผานถึงผานไถเวลาไถชาวนาไถนาไปมันเจอก้อนอิฐก้อนหินมันเจอไอ้ตอไม้หรืออะไรเนี่ยไอ้ตัวผานจะต้องมีหน้าที่ในการขจัดสิ่งซึ่งขัดขวางตนดุบางครั้งบางคราวอาจจะลงมือจนถึงก็คุ้นขึ้นมาเป็นต้นวันเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็เรียกว่าวีระยะแล้วมากลายเป็นวีระชนวีระชนก็คือคนที่กล้าหาญนั่นเองก็ตามปกติแล้วคนเราจะยอมสยบกับอำนาจฝ่ายต่ำยอมสรบยกกับกิเลสเพราะกิเลสเขาปรากฏตัวในรูปเป็นมิตรมันกระซิบใจมันกระซิบกระซาบบางครั้งท่านเรียกว่าชับป่าแปลว่าตัณหาผู้กระซิบเวลาเขากระซิบแต่ดีทางนั้นนะหมายความว่าถ้าเราดูในขณะนั้นทำตามเขาเนี่ยเราสบายเช่นสมมติว่านึกจะไหว้พระสวดมนต์กิเลสก็กระซิบบอกไม่ไหวหรอกวันนี้เหนื่อยยกมือไหว้ก็พอแล้วไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์หรอกแต่ถ้าใจมันแข็งหน่อยก็ต่อรองลงมาว่าไหว้เฉยๆเถอะไม่ต้องสวดมนต์หรอกทีนี้ถ้าใจมันแข็งกว่านั้นคือไม่อ่อนไหวกว่านั้นมันก็รักษาทั้งไหว้พระทั้งสวดมนต์เอาไว้แต่อาจจะแถมไปนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเอาด้วยก็ได้ปัญหาสำคัญว่าในขณะที่ตัณหามันกระซิบใจเนี่ย ิเลสมันกระซิบใจเรารู้หรือเปล่าว่านั่นคือกิเลสนั่นคือมารที่สังหารหัวใจเราถ้าไม่รู้มันก็ไหลไปได้ง่ายๆเพราะพวกนี้จะปรากฏในรูปเป็นมิตรมากอ่อนโยนมากสุภาพมากดีมากนะกิเลสเป็นรูปกระซิบเนี่ยถ้าเราไม่คิดในรอบครอบเลยมันดูดีเหลือเกินสบายดีมันต้องทำอะไรเห็นแต่ว่าถ้าอาจจะต่อรองมันจะนอนไหวนะฮะจะยกมือข้างเดียวแล้วก็ไหวหรือบางทีก็อาจจะนอนไหวเอาหรือว่าต้องการจะเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยก็ต่อรองจนนอนสมาธิเลยแล้วถ้าเราไหลตามไปแล้วก็เอาจริงนะฮะนอนสมาธิอาจจะภาวนาได้คำต้องคำเลยหลับเรียบร้อยไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของบุคคลอ่อนแออ่อนไหวไปกับเสียงกระซิบใจหรือไปกับปัญหาผู้กระซิบใจแล้วจะมีปัญหาในภาคสนามและคำนี้ท่านใช้อีกคำหนึ่งว่าวิริยินสยังคือมีความเพียรเป็นใหญ่เป็นประธานสามารถจะขับไล่ความเกียจคร้านต้งต้งความเกียจคร้านต้งต้งก็คือที่เราเกียจคร้านกันทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าก็มีอ้างอะไรกันเยอะอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างปวดหัวปวดท้องอ้างไม่มีเวลาอ้างฝนตกแดดออกคืออ้างไปเรื่อยแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอ้างค่อนข้างน่าเชื่อนะเช่นสมมติว่าแม้งานรุ่งจังงานผูกพันจังเราก็ฟังว่ามันงานเยอะเหลือเกินแล้วก็เห็นใจรถติดอย่างเงี้ยมาทำงานไม่ทันนัดหมายไม่ได้มาไม่ทันตามที่นัดหมายบอกว่าแม่รถติดจังวันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรตามทางที่ตัวเองออกช้านะฮะคือแม้จะรถไม่ติดมันก็มาไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันจะกลายเป็นอ้างแล้วก็ประสบความสำเร็จบาลีมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่ามหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดหนักขนาดใหญ่นะพูดกันจนไปที่ยอมรับไม่มีเวลามีเรื่องมีงานมากมีรถติดปวดหัวปวดท้องพวกนี้พิสูจน์ไม่ได้อย่าจามไปอ้างเพราะงั้นวิริยินทรีย์เนี่ยเขาต้องเป็นใหญ่แล้วก็ขจัดพวกนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นอกุศลที่มากหรือน้อยก็ตามแล้วก็โดยหลักการในการใช้ความเพียรเนี่ยท่านก็บอกว่าบุรุษพึงใช้ความเพียรไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการอีกคำหนึ่งก็ความหมายเดียวกันนะฮะคือพึงสังเกตว่าวิริยะในธรรมห้าข้อธรรมหลักห้าข้อเนี่ยทรงเรียกอินทรีย์บ้างทรงเรียกว่าพละบ้างตอนบางครั้งก็เรียกว่าวิริยะพละหมายความเพียรมันมีพลังขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขจัดขับไล่กิเลสทุกระดับนะเริ่มจากหยาบๆไปก่อนคือกดดันไอ้ความหยาบของกิเลสหยาบของโลภะหยาบของโทสะหยาบของโมหะให้มีกำลังเผาลงไปจนแสดงออกมาไม่ได้คนที่เราสังเกตบางครั้งเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นสมมติว่าเกิดโลภะขึ้นมาไปเห็นของเขาวางไว้ค่าราคาข้างงวดก็ค่อนข้างมากแต่ว่าภายในใจเราก็มีมโนธรรมอยู่ตอนนี้มันจะมีการชักกระเยาะกันเป็นการใหญ่ต่อสู้กันบางแล้วบางทีก็หยิบแล้วก็วางวางแล้วก็หยิบหยิบแล้วก็วางนะก็แสดงว่าก้ำกึ่งมากแรงต่อสู้นี่ก้ำกึ่งกันอยู่บ้างอะไรมากกว่าล่ะถ้าหากว่าความโลภมันมากกว่าก็กลายเป็นอาทินนาทานแสดงว่ากิเลสมันล้นออกมาความโลภมันล้นคุมไม่อยู่พอคุมไม่อยู่การประพฤติของเราก็เป็นทุจริตอยู่เป็นอาทินนาทานแต่ถ้าความโลภมันแพ้เราแม้แต่จับเลยยังไม่จับเลยจับของนั้นก็จะไม่จับหรืออาจจะดูด้วยความชื่นชมก็ดูได้แต่ว่าจะไม่คิดอยากได้ แต่น้อยระดับนี้กุศลกรรมบทก็หนักแน่นขึ้นเยอะเลยเพราะแนวพระเนี่ยเป็นเรื่องของการพยายามเพิ่มกุศลขึ้นภายในใจทั้งหลายที่ท่านใช้รวมๆ ว่าเจริญกุศลซึ่งก็คงอยู่ในกรอบเดิมหมายความว่าป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตตัวเองให้ชัดเจนดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วก็พยายามลดละความไม่ดีต่างๆออกไปจากใจพอถึงจุดหนึ่งก็พยายามเพิ่มพูนกุศลความดีให้สูงขึ้นคือเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งนี่ปีนภูเขายังง่ายกว่าปฏิบัติธรรมะเลยธรรมะบางอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นก็ยากขึ้นทีให้ดำรงอยู่ได้นานๆก็ได้เต็มทีก็เรียกว่ารู้อำนาจแก่อารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจพอถึงจุดหนึ่งก็บัญญัติบัญญัติไว้ไม่อยู่คือห้ามจิตไว้ไม่ได้แล้วก็แสดงอาการลักษณะทางอารมณ์ออกมาทีก็อาจจะนับหนึ่งถึงสิบแล้วได้ซ้ำไปก็นับไปนับมาก็ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะพลังขวายกิเลสเนี่ยเขาแรงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันมีเชื้อกระตุ้นมาจากข้างนอกอยู่เรื่อยจึงมันผิดกับธรรมะธรรมะโอกาสที่จะมีตัวกระตุ้นนี่น้อยดูข่าวทางโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ความวิทยุหรือแม้แต่สนทนากันถ้าเราสังเกตว่าคนเราจะสนทนาที่เป็นกิจลักษณะนี่ยากจะไม่มากหรอกส่วนมากแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไร้สาระหรือว่าถ้าสนทนาที่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็มักจะมีความขัดแย้งเช่นการอภิปรายของสภาหรือการประชุมกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะพบว่าโอกาสที่จะประนีประนอมกันโอกาสที่จะประสานประโยชน์กันเนี่ยจะยากเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตนตั้งใจเอาไว้หรือบางครั้งบางข่าวก็ตระเตรียมมาไว้ครั้งก่อนดูข่าวแต่ทำอะไรให้เราน่าคิดนะฮะข่าวก็บอกว่าวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยวุฒิสมาชิกเท่าไหร่120กว่าคนเนี่ยนะท่านก็ประชุมกันเป็นการนัดหมายแบบสังสรรค์กันพอเริ่มประเด็นอภิปรายขึ้นไปมากปรากฏว่าแตกไปตามพื้นฐานของแต่ละท่านตัวสสเก่าก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งความคิดจะค่อนข้างเป็นแนวเดียวกันสายนักวิชาการก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งสายข้าราชการประจำพวกผู้ว่าพวกอะไรต่างๆนะเขาก็อยู่ภาคสนามอย่างหนึ่งก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งพวกนักวิชาการเนี่ยก็เก่งตำหนักตราก็ไปอีกสายหนึ่งพวกพ่อค้าเบื้องหลังเป็นพ่อค้าก็จะไปสายหนึ่งก็สรุปว่าตั้งห้าหกกลุ่มเอาไว้จริงแล้วคน120กว่าคนเนี่ยกระแสความคิดมันแตกออกไปประมาณสัก6กลุ่มนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยจิตใจของคนแต่ละคนมันมองภาพเดียวกันเนี่ยแต่มองคนละพื้นฐานกันเพราะอะไรเพราะชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นในคนละด้านหรือคนละมุมคนละกรณีกันมันจะปรับให้ตรงเนี่ยปรับความคิดความเห็นของคนให้ตรงให้ลงตัวกันถึงปรับยากถ้าปริมาณของกุศลธรรมไม่เข้มข้นพออย่างไรก็มีขัดแย้งกันอย่างนั้นนะฮะในสุดมันต้องสลัดไอ้ความรู้สึกตัวเองออกมาหมดแล้วก็ดูสิว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาว่ายังไงเอาตัวตามตัวอักษรไปเลยตามเจตนารมณ์ด้วยตามตัวอักษรด้วยถ้ายังไม่มั่นใจก็คงจะต้องอาศัยศาลรัฐธรรมนูญตีความให้แล้วก็ชี้ขาดนะไม่จะตีความเลยชี้ขาดลงมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใช้อารมณ์ใช้พื้นฐานความคิดเห็นก็จะต้องเป็นความขัดแย้งแน่นอนแล้วหามติเอกฉันท์ยากเพราะเสียงนะ ็เสี่ยงมากเช่นสมมติว่าเกิดมีมติว่าประชุมได้โดยจำนวนเท่าที่มีอาจจะอ้างว่าระเบียบในการประชุมนั้นก็สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งก็ประชุมได้แล้วแล้วเกิดประชุมขึ้นมาแล้วเกิดตีความมาผิดรัฐธรรมนูญทีนี้ยุ่งตายเลยเพราะเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องที่จะต้องวิ่งเข้าหากฎเกณฑ์ทั้งนั้นแต่ว่าการที่สังคมมีกฎเกณฑ์มากเนี่ยมันไม่บางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงสังคมมันเจริญก็อาจจะหมายถึงว่าสังคมค่อนข้างจะอาศัยช่องว่างของกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองก็ได้เพราะความสำนึกลึกๆในการตัดสินวินิจฉัยท่านจึงมองไปที่ตัวทำนองครองธรรมคือหมายความว่าอาศัยตัวทำนองครองธรรมนี่เป็นเกณฑ์เป็นมาตรเป็นเครื่องวัดว่าถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือไม่ความเพียรในประเด็นสุดท้ายคือในข้อสุดท้ายได้แก่ข้อที่17เนี่ยท่านก็บอกว่าสัมมาวายามะนะสัมมาวายาโมก็คือความเพียรในทางที่ชอบอย่างที่บอกไว้แล้วว่าความเพียรก็คือเรื่องของความเพียรเพียรแต่ว่าใช้ให้เป็นย้ายเป็นลักษณะของคนโง่ที่ขยันแต่ความเพียรบางอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันนะคนขยันบางอย่างนานมาแล้วก็ยังนึกขำที่กุฏิหลวงตาองค์หนึ่งท่านมีต้นไม้ต้นปี๊บขนาดใหญ่ร่มเงาครึ้มเวลาดอกโปรยลงมานี่ก็เยอะเลยวันหนึ่งก็ไปกุฏิท่านปรากฏว่าคนก็รานกิ่งหมดเลยแดดก็ส่องเข้าไปถึงข้างในแต่ถามท่านเอาหลวงตาทำไมไปให้เขาตัดกิ่งไม้ทำไมบอกไม่ได้ตัดท่านไม่ได้อยู่กุฏิไอ้ลูกศิษย์มันขี้เกียจแต่กวาดดอกที่มันร่วงมันเกิดกลายเป็นคนโง่ขยันขึ้นมาก็เลยขึ้นไปตัดหมดเลยเห็นได้ชัดว่าปัญญาเนี่ยจะต้องเข้ากำกับหมดทุกเรื่องเพราะนั้นท่านจะสังเกตว่าแนวการเรียงพวกกุศลธรรมส่วนเหตุเนี่ยพระเจ้ามักจะใช้ศรัทธาหรือใช้ปัญญานำถ้าศรัทธาอยู่ที่หัวเนี่ยปัญญาจะอยู่ที่ปลายหรือแม้ก็ใช้สตินำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันมีปัญหาในภาคของการปฏิบัติในความเพียรพยายามเนี่ยมันมีถูกก็ได้ผิดก็ได้เนี่ยเราปฏิเสธว่าเขาไม่เพียรพยายามไม่ได้เช่นสมมติว่าขโมยพยายามเจาะเซฟธนาคารอยู่ตั้งคืนจนกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยถามว่าเขามีความเพียรไหมก็มีความเพียรนะแต่ความเพียรนั้นมันเป็นความเพียรผิดก็เรียกว่ามิจฉาวายามะบางความเพียรที่เน้นในที่นี้จึงเน้นไปที่สัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในทางที่ชอบแล้วเมื่อเพียรพยายามไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางจิตใจของตัวเองเวลาทรงใช้ทรงอธิบายในกรอบของคำว่าสัมมาวายามะจริงๆนะฮะทรงใช้คำว่าฉันดังชเนติคือให้ปลูกฝังความพอใจวายามติแล้วก็ใช้ความพยายามวิริยังอารัปติปรารภความเพียรจิตตังปกรณติคือประคองจิตเอาไว้ตามความเพียรมันเดินมาได้ถึงจุดไหนแต่สัมผัสผลยังไงก็ตามให้ประคับประคองรักษาจิตเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปมันจะมีลักษณะเหมือนกับการทำศึกสงครามนะเป็นสงครามภายในอาณาจักรของพญาจิตราชอาณาจักรของใจเนี่ยนะมันก็ต่อสู้กันผลักกันแพ้ผลักกันชนะแต่ว่าเมื่อใครยึดได้รุกได้เนี่ยต้องยึดครองพื้นที่เอาไว้ด้วยเช่นสมมติว่าความเพียรพยายามละความชั่วขนาดหนึ่งระดับหนึ่งนะฮะจะมีปณิธานแน่วแน่ว่าเราจะไม่เป็นคนอกตัญญู แล้วจะพยายามกตเวทีคือตอบแทนคุณความดีของบุปการีของเราเติมตามกำลังความสามารถพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ถ้าก้าวเพิ่มขึ้นได้เท่าไรก็ยิ่งดีแต่ถ้าก้าวไปไม่ได้ก็ขออยู่ตรงนี้นั่นก็แสดงว่าไม่ถึงกับชนะเด็ดขาดแต่ก็ไม่ถึงกับถอยร่นการเจริญกุศลบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกันเลยคือเกาแผลคันก็ดีกว่าไม่เกาอ่ะนะมันการขึ้นมาก็เก่าพอล้างคันใหม่ก็เก่าใหม่แต่ว่าการทำอย่างนี้มันก็ไม่หายหรอกทำยังไงว่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติเติมขึ้นไปเรื่อยๆก็ในโครงสร้างของการป้องกันอะไรก็ตามที่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโรคเป็นอันตรายเป็นลุ่มบ่ออุปสรรคขวากหนามอะไรก็ตามคือสรุปว่าไม่เกิดประโยชน์แก่เราอ่ะก็พยายามป้องกันไว้แต่ในขณะเดียวกันโทษมันประจักษ์อยู่แต่จิตในขณะนั้นนั่นแหละก็เพียรพยายามลดละเต็มตามกำลังความสามารถในส่วนของความดีงามที่เห็นเขาทำเห็นได้ยินเขาพูดเห็นคนประสบความสำเร็จมันมีตัวอย่างเยอะตัวอย่างอย่างในสาธุรธรรมที่ท่านว่าให้เดินไปตามบนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วท่านเดินประสบความสำเร็จเราก็เดินตามเส้นทางของท่านด้วยแล้วก็ให้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไปได้และส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรารับผลรับผลของความขยันรับผลของการมีสติรับผลของการมีเมตตารับผลของการมีความเพียรรับผลของการมีอัตตปะอะไรก็ตามนะเราได้สัมผัสผลมีคนอื่นสัมผัสผลก็ได้เห็นได้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะรักษาตรงนั้นเอาไว้โดยการพยายามสัมผัสผลจริงนั้นโดยการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าในกลุ่มของสภาพปัญหาคือกลุ่มทุกข์สัตว์นะเช่นความแก่ความเจ็บความตายนะคือเราจะทำยังไงกับมันนะก็ทำใจยอมรับความจริงพยายามทำใจยอมรับความจริงอย่าน้อยเข้าถึงความจริงในสามคำที่พระเจ้าทรงใช้บ่อยๆนะเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็เมื่อมันเกิดไปเชิญหน้าปัญหาสภาพปัญหาเราดังปรากฏเด่นชัดก็สามารถปรุงตกได้ในอารมณ์ทั้งหลายว่ามันเป็นกับมันอย่างนี้เองแล้วก็ไม่ดีใจหรือไม่เสียใจในความเปลี่ยนแปลงแปรผันของสิ่งเหล่านั้นเราจะดีใจหรือเสียใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นมันจะเป็นอย่างตามที่มันเป็นนั่นเองต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
1: ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับแล้วก็ค่อนข้างนานท่านี้เป็นเพราะว่าเรื่องของความเพียรพยายามที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นพลังขับเคลื่อนนำคนไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์บางครั้งเราพบพระพุทธธรรมดัตที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นว่าวายาเมเทวะปุริโสยวะอัตตสานิปดาบุคคลควรใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการข้อความเหล่านี้ปรากฏเป็นรูปของพระพุทธศาสนสุภาษิตเป็นนั้นมากที่นำมาศึกษาจำทรงกันค่อนข้างแพร่หลาย เวลานี้ที่น่ายินดีประการหนึ่งก็คือรายการโทรทัศน์ช่อง7ก็นำเอาพุทธศาสนสุภาษิตมาอ่านวันละคำวันละบทนะฮะแต่ว่าบทแต่ละบทที่จริงก็เป็นสุภาษิตที่มีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าผู้ฟังจะจำได้หรือไม่เท่านั้นเราก็อ่านปิดรายการข่าววันในที่นี้จะได้นำพระพุทธธรรมดัตที่ทรงอธิบายขยายความเพียรเป็นรูปของความเคลื่อนไหวมันมีความเป็นเหตุและก็ความเป็นผลอยู่ในที่เดียวกันจะทรงแสดงว่าคนขยันย่อมไม่พลาดประโยชน์ซึ่งมาถึงตามการประโยชน์นั้นมันเป็นผลแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีอุบายวิธีที่จะยึดกุมเอาประโยชน์ตรงนั้นประโยชน์เหล่านั้นก็จะผ่านพ้นคนนั้นไปคนนั้นก็จะสูญเสียประโยชน์ตอนนี้คติไทยเราก็มีคำสอนในแนวที่กระตุ้นเตือนให้ทำงานให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆเช่นว่าพายเถิดพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งใช้ความเพียรพยายามให้ทันกับจังหวะโอกาสที่จะต้องรีบเร่งหรือพูดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอย่างนี้มาความโอกาสมาถึงแล้วก็จะต้องรีบใช้โอกาสตรงนั้นให้เกิดประโยชน์รวมถึงการใช้เวลาของบุคคลเราจะสังเกตว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโลกเนี่ยไม่ค่อยยุติธรรมไม่เป็นธรรมอยู่เยอะหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาโดยความยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดนั่นคือกาละคือเวลาวินาทีก็เท่ากันนาทีก็เท่ากันชั่วโมงก็เท่ากันหมายความว่าพูดในแต่ละขณะกันนะฮะแต่เวลาช่วงยาวของชีวิตมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าอายุคนไม่ได้ตายพร้อมกันแม้บางครั้งก็จะเกิดพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้ตายพร้อมกันปัญหาสำคัญเรื่องการตักตวงเอาผลประโยชน์จากเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดพระเจ้าทรงเน้นเตือนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังในคราวหนึ่งที่มีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมกันสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมันมีข้อความเป็นอันมากที่ย้ำเตือนในประเด็นตรงนี้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะสังคมเราเป็นสังคมเกษตรกรรมและการทำนาจริงๆเนี่ยปีหนึ่งมันทำไม่กี่เดือนหรอกเพราะเวลาว่างไม่มากอย่างสมัยก่อนนี่ชัดเจนมากสมัยนี้ที่เขาเก่งคือทำนาปีหนึ่งสองคนบ้างถึงสามคนก็มีนะแล้วบางครั้งอะไรเขาเรียกว่าสองปีห้าครั้งสองปีห้าคนก็แสดงว่าใช้เวลาไปเกิดประโยชน์มากแต่บางทีก็ไปปัญหาเป็นปัญหาในที่อื่นคือว่าผลิตผลมากไปล้นตลาดความต้องการของตลาดมันไม่มากขนาดนั้นแล้วเราก็ปิดมากไปเสร็จแล้วก็ต้องเดินขบวนปิดถนนเพื่อรับประกันราคาพืชนาของเขาก็ทุกส่วนนะฮะเราจะเห็นว่าพวกพืชได้พืชสวนพืชนาเนี่ยจะมีการเรียกร้องให้ประกันราคากันอยู่ตลอดมันก็มีปัญหาว่าความเพียรพยายามตรงนั้นมุ่งไปที่จะได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มองถึงว่าความเหมาะความควรเนี่ยเรียกว่าพอดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตอนนั้นการมองปัญหาเหล่านี้ก็มองประโยชน์ที่มันมาถึงเช่นว่าเวลามันผ่านมาและผ่านไปก็สรุปว่าการตัดวันประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อน มันก็เป็นการขโมยเวลาของตัวเองในขณะที่คนหนึ่งได้ประโยชน์เนี่ยคนหนึ่งไม่ได้ประโยชน์บางทีเราเดินไปหรือว่านั่งรถไปแล้วก็สามารถชี้ตัวอย่างให้คนก็ดูได้เช่นว่าพี่น้องเราประเภทพวกกรรมกรพวกชาวนาชาวสวนต่างๆไปดันมากไปทำงานเสร็จก็ตั้งวงกงเราแล้วกรรมกรทำงานเราอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่พวกตั้งวงกงเราเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินในขณะที่คนซึ่งเขามีการศึกษาดีทำงานมีตำแหน่งสูงเงินรายได้มากกว่าเนี่ยเขากลับไม่ไปดื่มเหล้าเพราะเราจะเห็นว่ารายได้มันต่างกันนั่นหนึ่งแล้วรายจ่ายมันเกิดต่างกันอีกคนกลุ่มหนึ่งรายได้น้อยแล้วก็จ่ายในเรื่องที่ไม่ควรจ่ายแล้วก็เป็นการบ่อนทำลายการเวลาของตัวเองทำลายสุขภาพเวลาทำไมของตัวเองทำลายความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทรัพย์ที่ควรจะเฉลี่ยแบ่งปันกันภายในครอบครัวให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะมันก็ถูกเอามาปลนปลื้มตัวเองโดยการไปดื่มเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยสิ่งเสพติดทั้งหลายนั่นก็แสดงว่าเวลามันประโยชน์มันมาถึงแล้วเราก็ปล่อยประโยชน์นั้นแหละให้มันผ่านพ้นไปดังนี้ในกรณีนี้จึงไปยุติด้วยหลักการใช้เหตุผลท่านฟังคงนึกออกเรื่องของเรียกว่าสัพพุริสธรรมมันเป็นการพูดถึงความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลหมายความว่าทีเดียวก็ต้องครบหมดทั้ง6ข้อเหตุผลเนี่ยเหมาะควรแก่กรณีนั้นแล้วก็ฐานะของตนในขณะเดียวกันมันต้องดูความเหมาะความควรมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็เรียกว่าให้อยู่ในจุดพอดีแล้วก็ต้องดูกาละเทศะเขาไม่พูดนะเพราะว่ามันมีกาละอยู่แล้วที่จริงกาละกับเทศะเนี่ยต้องสัมพันธ์กันด้วยบางอย่างกาละมันให้เวลามันให้แต่สถานที่มันไม่ให้บางเวลาในสถานที่มันให้แต่เวลาไม่ให้เราก็ต้องมองถึงเทศะด้วยแม้ท่านจะไม่พูดไว้นะแล้วก็รู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลหมายความว่าการกระทำงานของเราก็เหมาะเจาะแก่เรื่องกรณีเหล่านี้เป็นการขยันในเรื่องที่ควรขยันว่าประโยชน์ตรงนี้มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยบางทีสำนวนเนี่ยเรียกว่าชิงลงมือชิงประพฤติปฏิบัติช่วงชิงโอกาสช่วงชิงจังหวะที่ให้ได้มาถึงผลประโยชน์แต่หมายความไม่ได้ชิงของคนอื่นนะฮะเพียงแต่ว่าใช้เวลามันสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องต่างๆกรณีที่มันจะเกิดประโยชน์แต่เราก็ใช้เวลาไปสอดคล้องกับเรื่องนั้นปัญหาของชีวิตเราเมื่อเรากล่าวโดยสรุปเราจะเห็นว่ามันมีคำเดียวคือคำว่าทุกคำเดียวอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจอ่ะมันมีความทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสภาวะทุกข์แล้วก็ส่วนที่เป็นทุกข์จรเข้ามาจะสรุปว่าปัญหาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความทุกข์เพียงแต่ว่าเราจะกระจายทุกข์ยังไงภัยมันก็เป็นทุกข์นะโรคมันก็เป็นทุกข์การพลัดพรากก็เป็นทุกข์การได้มากมากก็เป็นทุกข์กินมากมากก็เป็นทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำมันเกินไปแล้วก็มากเกินไปนอนเกินไปก็รุนแล้วแต่เป็นทุกข์ดังนั้นเพราะทุกข์เนี่ยเป็นปัญหารวบยอดบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าปัญหาเหตุแห่งทุกข์ได้จะได้ความสุขในที่ทั้งปวงนี่ก็หมายความว่าจะต้องใช้ปัญญามากเป็นพิเศษต้องวิเคราะห์กระบวนการเหล่านั้นชัดเจนสิ่งนี้เมื่อเกิดสิ่งนี้จากสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้จากสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้มองยาวไปจนถึงผลที่เกิดแล้วก็เห็นชัดเจนว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความเพียรพยายามดังนั้นก็ทรงสอนว่าคนล่วงทุกไปไม่ไปได้เพราะความเพียรเราคุ้นๆนะคำนี้เราคุ้นมากวิริยะนะดุกมัจเจตินี่คนล่วงทุกได้เพราะความเพียร แต่เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่วันก่อนในอ่านข่าวว่าคนไทยเราเริ่มออกต่างประเทศเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนไปเที่ยวต่างประเทศกันจังมันก็ลองถามเขาดูนะลองถามพวกนักธุรกิจดูว่าทำไมทำไมว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทำไมคนไปเที่ยวกันจังแล้วทำไมรถป้ายแดงมันเยอะเหลือเกินราคาแพงเขาก็ให้เหตุผลแบบนักธุรกิจนะแต่จริงเท็จยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเพราะว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยดอกผลมันนิดเดียวก็ได้ก็เหมือนกับไม่ได้ก็เอามาใช้สอยเสียหมดก็ยังไงก็เป็นสมบัติของตัวส่วนหนึ่งก็เลยไปเที่ยวซะเลยเพราะคนประเภทนี้ที่จริงคนมีเงินเหลือใช้นะแต่ว่าก็ไปอยู่ในธนาคารมันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็หาความสะดวกสบายแก่ตัวเองดีกว่านึกอย่างนั้นดูแล้วมันก็น่าเห็นใจนะแต่ถ้าเรานึกถึงประเทศที่เป็นองค์รวมก็น่าห่วงใหญ่เพราะว่ายามที่ชาติบ้านเมืองมันมีวิกฤตการณ์ในลักษณะนี้แล้วเราก็ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ขนออกกันมันก็น่าห่วงเหมือนกันความเพียรพยายามในตรงนี้ถ้าจะมีก็ต้องเพียรพยายามอดกลั้นอดทนอดออมก็ในลักษณะที่เรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเลยแต่ถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามกระแสความอยากที่บังเกิดขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาและปัญหานั้นค่อนข้างจะหนักด้วยความเพียรบางอย่างจึงเป็นการเพียรลดตัวเองเราอาจจะประสบความทุกข์ทรมานเพราะตามหลักของความเป็นจริงแล้วความเพียรพยายามก็เหนื่อยดังนั้นนะคือท่านบอกว่าถ้าไม่เอาความทุกข์มาลงทุนแล้วเราจะได้ความสุขมาจากไหนเหมือนการปฏิบัติภารกิจการงานทุกเรื่องแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเกือบตายแล้วทั้งไปนะเกือบจะสิ้นพระชนม์เนี่ยทั้งไปเราแสดงว่าผลสูงสุดเนี่ยความเพียรจะต้องสูงสุดเราต้องการจะพ้นความทุกระดับไหนล่ะถ้าความทุกยิ่งสูงการพ้นทุกระดับสูงความเพียรก็ต้องยิ่งสูงแต่ก็แปลกคือสังคมนั้นจะมองยอมรับไม่ได้ก็ทำใจไม่ได้และมักจะมองกันด้วยความริษยาเช่นบางคนก็มีความเจริญก้าวหน้าเขาประสบความสำเร็จมีผลงานดีเด่นแล้วก็จะถูกริษยาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรในสมัยที่เรียนก็ไม่เรียนในสมัยที่ทำงานก็ไม่ทำงานเสร็จแล้วก็เกิดมากๆอยากใหญ่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นอยากส่วนมากอยากใหญ่อ่ะไม่อยากทำแล้วเพราะทำไม่เป็นเนี่ยคนเหล่านี้มันก็ขี้เกียจมาตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะฮะสังคมเนี่ยมาสลดใจว่าคนบางคนนี่เกิดมาเอารัดเอาเปรียบสังคมตลอดไม่เรียนไม่ทำงานไม่ปฏิบัติหน้าที่หาความสะดวกสบายประจบประแจงไปเรื่อยๆจะก็มุ่งหวังหาความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองแล้วมันโคกมันกวงข้างในงานการก็ดูแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลเป็นความสุขสูงหรือพูดง่ายว่าต้องการลาภยศสรรเสริญมากเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าคนก็ยังหลงประเด็นในการใช้ชีวิตดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเน้นไปถึงข้อหนึ่งว่าคนมีธุระมั่นหมายความมีความรับผิดชอบสูงธุระมั่นก็หมายความว่ามีธุระอะไรที่จะต้องจับจะต้องทำและทำจริงอย่างที่โบราณท่านใช้คำเดียวจับให้มั่นคันให้ตายหมายให้วอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิษสมัยคืออะไรก็เอาตามเอาจริงเลยตัดได้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดจิตใจมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวหมายความว่าทำอะไรก็ทำจริงเลยถ้าไม่ทำคือไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วต้องสำเร็จ ่านหนังสือก็ต้องอ่านจริงคิดเพียรหนังสือก็ต้องเขียนจริงทำงานก็ต้องทำจริงแต่แน่นอนว่าเอาข้อจริงบางทีมันก็อาจจะทรมานทรกรรมร่างกายมากไปหน่อยแต่ว่าร่างกายที่จริงเนี่ยถ้าเอาใจมันนักมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่เลยก็ไม่ดีเหมือนกันก็พอสถานฉันฐานประมาณนะแต่ว่าการประกอบธุระมั่นเนี่ยคือเอาจริงเอาจังแน่นอนร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเมื่อยล้าต้องเป็นปกติธรรมดาแต่อย่าลืมว่ามันความสบายมันรออยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าทำยังไงทำงานได้เหมาะเจาะคือมันถูกกาละถูกเทศะถูกกลุ่มคนถูกบุคคลถูกกรณีตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นที่ในชาดกที่ท่านเล่าถึงคนชายของเศรษฐีคนหนึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหนูเพียงตัวเดียวแต่ว่าวิธีการของท่านเนี่ยมันได้จังหวะพอดีแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็มีลักษณะค่อยๆค่อนข้างจะบีบไปนะเดี๋ยวท่านเริ่มด้วยการขายหนูไปให้แก่เจ้าของแมวแล้วก็ไปเรื่อยๆไปนะฮะไปสมัครพรรคพวกไปเลี้ยงดูไอ้พวกอะไรแล้วพวกตัดหญ้าบ้างแล้วขอหญ้าเขาแล้วก็ตัดไม้เกิดพายุไม้หักโค่นก็ไปขอเขาแล้วก็วานพักพวกก็ช่วยก็ตัดมันต่อแล้วมาขายอะไรต่างๆเดินกันไปเรื่อยคือจังหวะนี่มันดูความต้องการเราเคยเจอคนคนหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือรู้สึกมันเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปคราวหนึ่งท่านคงนึกออกฮะตอนวาตภัยที่ภาคใต้เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่เขาทำโรงสีแล้วก็ยังไม่มีสมัครพวกพวกอะไรเท่าไหร่อ่ะนะก็สีข้าวมีต้นทุนในการซื้อข้าวมาแล้วก็สีแต่ก็สารก็กองเป็นภูเขาละกายอะไรพอได้จังหวะเนี่ยมันเกิดวาตภัยขึ้นมาการคมนาคมอะไรก็ผลปี้หมดความต้องการข้าวเนี่ยมันต้องการจนเรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งทำให้ราคาข้าวมันขึ้นไปไม่รู้กี่เท่าตัวต่อกระสอบแล้วคนนี้ก็รวยรวดเดียวนะรวยกันรวดเดียวไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราลองนึกดูมันก็พูดยากนะคือสังคมเนี่ยเอาก็จริงก็พูดยากสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งเอาแหละจะซื้อข้าวสารจะขายข้าวสารตามราคาปกติเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคนมันก็แย่งซื้อไปหากำไรแต่สังคมมันก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ทำให้พวกเหล่านี้ฉกฉวยโอกาสขูดรีดคนอื่นแต่เราจะช่วยไปเลยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะรักษาคุณธรรมไว้ด้วยแล้วก็ตนเองก็ได้เงินตามเหมาะตามควรไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมในขณะที่คนเขาประสบความทุกข์ยากลำบากปัญหาเหล่านี้บางทีเราก็มองก็สลดนะฮะสลดตดตู่นี่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าคนบอกนะคือถนนมันขาดเกิดวาตภัยเนี่ยถนนมันขาดเกิดน้ำหลากแล้วถนนตรงหนึ่งมันไม่ถึงกับขาดก็เรียกว่าไปได้แต่ว่ารถสามารถที่จะค่อยๆไปได้แต่ก็มีคนมาแอบพังถนนตรงนั้นเลยขาดจริงประกาศจริงแกก็เรือมารับคนโอ้ยแกชาติอดแย่เลยนะ

ที่กำลังตกทุกข์ก็เกิดไปเลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนอกจากว่าเป็นเรื่องเป็นประจำครับดังความเพียรพยายามจึงเน้นไปที่แนวสัมมาวายามะเพียงแต่ว่าก็ให้มันเหมาะสมแก่กรณีก็เลยจะเห็นว่าการผิดแม้เราผิดสินค้าบางอย่างในขณะที่ตลาดเขาไม่ต้องการเนี่ยอย่างนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองในกระบวนการของความเพียรจึงต้องมีปัญญาอยู่ตลอดอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าอาตาปีสัมปชัญโญสติมาธรรมะสามข้อเนี่ยความเพียรสติสัมปชัญญะหรือความเพียรสติปัญญาเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราเพียรพยายามไปโดยไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วก็ได้ผลอะไรในที่สุดมันก็สูญเปล่าอย่างที่ท่านเล่าถึงว่าคนคนหนึ่งก็ถือเขาต้องเดินตรงไปเลยพอไปถึงชนต้นไม้เอาก็เจาะต้นไม้ทำเป็นช่องลอดเข้าไปอันนี้ก็โง่ไม่รู้เรื่องเลยคือมันไม่ซื่อตรงแต่ว่าซื่อบื้อเป็นตำนองที่ท่านเล่าให้เป็นอุทาหรณ์คือโบราณท่านเล่าอย่างแนวหยิบกระเชอคล่อมเสาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นความเพียรพยายามแต่มันโง่พอหยิบกระเชอคล่อมเสาก็ปรากฏว่าหยิบไม่ได้ก็ต้องตัดเสาผัวก็โง่เมียก็โง่เมียหยิบนะแต่ว่าผัวก็หาทางออกข้างไม่ได้ก็เลยต้องตัดเสาเพื่อเอามือเมียออกมาที่จริงก็ปล่อยมือเจ้าข้างหนึ่งก็พอแล้วมันก็หยิบได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นความเพียรพยายามที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องมือประกอบในการกระทำในการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เป็นการท้าทายตัวเองแล้วไม่เหมาะสมแก่กรณีไม่เหมาะสมแก่กาละไม่เหมาะสมแก่เทศะไม่เหมาะสมแก่กรณีในการลงทุนมากแต่ว่าได้ผลน้อยแล้วมันก็จะประจานตัวเองด้วยเพราะการใช้ความเพียรจึงต้องเป็นความเพียรชอบแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมีสติมีปัญญาเป็นหลักในการกำกับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่ปฏิบัติพัฒนาด้านจิตใจก็ตามทั้งฟังทั้งหลายแต่รูปพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่

166-7335 สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 แม็กซี่พิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

พระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิ

คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อน่วมคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาท

้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัชราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตราสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาจำดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติ
เลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสา

0: ลื่นพระทันนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ปัญหาเยอะอีกแล้วทำสมิมาธิไปมากก็ยิ่งมีความสงสัยมากขึ้นแหละเพราะว่ามันมีสติแล้วมันก็มีธรรมวิจยะตาก็ไม่ดีท่านอาจารย์ขณะนั่งสมาธิใจวิวเป็นบางครั้งเหมือนตกหลุมอากาศเคยพูดอยู่บ่อยยันต้องเก่งตัวจนสุดขีดแทบขาดใจแต่ก็หายถ้าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกควรจะปฏิบัติอย่างไรพ่อเห็นหลายครั้งขออนุโมทนาถ้ามันเกิดขึ้นอีกอย่าไปเก่งปล่อยเลยมันจะตกไปไหนก็ช่างมันตอนนี้จิตมันจะหลุดมันจะหลุดจากอุปจาระเข้าไปสู่อัปปนาอย่ามากเกินไปนะมันจะโอเวอร์ทำมันมากก็จะเป็นหนี้ตอนเช้าจิตมันจะเคลื่อนจะเข้าไปมันจะหลุดจากอุปจารสมาธิระดับต่างๆจะลงไปสู่อัปปนาสมาธิที่ลึกซึ้งแต่ที่นี่มันเคลื่อนมันตกใจซะก่อนมันเต็งแล้วมันก็ถอนออกมาถ้ามันเป็นใหม่อีกที่นี่ไม่ต้องกลัวนะให้มันตายโลดไม่มีตายดอกให้คิดว่าไม่มีใครตายอย่างนี้ให้มันวูบเข้าไปดับพรึบลงไปในนั้นหลังจากนั้นมันจะเกิดปัจจัตตันเยวะญาณังอุปชติจะเกิดความรู้เฉพาะตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องถามถ้ามันพลึบลงไปตรงนั้นมันไม่ถามดอกออกมามันจะยกมือไหว้ทั้งคืนก็คงจะไหว้อาจารย์อยู่ตรงไหนนอนอยู่ไหนขอไหว้สักทีขอกราบให้ชื่นใจทีสิ่งที่ท่านพูดเราไม่เคยเชื่อวันนี้เชื่อมากเราทำขนาดนี้เราก็พบอย่างนี้ถ้าจะทำต่อไปทำไมจะไม่พบไม่เห็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังว่ามันจะขยันต่อไปตรงนี้มันยังเข้าไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะทีนี้ถ้ามันวูบมันตกลงมาก็ปล่อยมันลอยแล้วเลี้ยวปิวแล้วล่องไม่ต้องกลัวว่าจะอ้างหวังวงเวงทวนลงใส่กระยาหัวมันอยากทราบว่าอุบาสกอุบาสิกาจับต้องกายกันได้ไหมจับเห็นยังล่ะ มันอยู่ยังสิต่างคนต่างตัวเป็นยังถ้าไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเด็กผู้ชายผู้หญิงจับต้องได้ไหมผมเห็นแต่การยืดสิ่งของให้ระหว่างกันมีแต่ให้วางลงก่อนจึงจับเอาได้มาจากน้ำยืนอุบลราชธานีความจริงนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นดอกแต่ท่านกั้นรั้วไว้ให้มันละเอียดขึ้นอย่าไปจับกันนั่นแหละดีที่สุดมันจะผิดหรือไม่ผิดเรากลัวไว้ดีที่สุดนั่นป้องกันไว้ขนาดนั้นเพิ่นยังพยายามอยู่หันอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลยปานนั้นก็ยังมีเรื่องมีราวอยู่จับอยู่ประเทศไทยไม่ได้นี้ไปจับประเทศอื่นเข้าไปเองมันจะจิบหายไปว่อนศาสนาชื่อไว้นี่ฮาลยางไกลๆโอ้ยข่อยย่านเจ้าเด้อว่าฉันจะมาไกลข่อยเด้อว่าฉันเป็นหยังคือมันจะทักที่ที่จะไปหาอยู่เลยเด้ถึงมันไม่เหตุก็ให้กลัวไว้ดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันรักษาจับต้องเด็กๆเล็กๆไม่มีความรู้สึกกำหนัดอะไรก็ไม่ควรทำให้เกิดตัวอย่างอย่างอื่นจากเด็กนั่นแหละมันจะเป็นผู้ใจอาตมาไปวัดหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละจังหวัดสระบุรีนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนวัดอยู่บนเขาไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ8ปี7ปี8ปีนอนอยู่บนเตียงพักนอนอยู่บนตักพักเค้าเคียกันพระก็เป็นพระแก่ๆอายุตั้ง80 90ถามว่าใครล่ะครับหลวงพ่ออาตมาเห็นว่าแก่เป็นพระผู้ใหญ่ผู้เฒ่าไปกราบแต่ในใจนี่ก็นึกไม่สบายมองเห็นภาพเช่นนั้นแต่เราจำเป็นต้องกราบเพื่อเชิดชูธรรมวินัยการกราบเขาลงไปได้มันเป็นการชนะกิเลสของเราบางทีกิเลสมันยืดมันจะวาดตนเองดีกว่าเขาอยู่เรื่อยกราบใครก็ไม่ได้พระอรหันต์เมื่อบวชตามหลังพระปุถุชนท่านก็กราบการกราบนั้นอนุเคราะห์พระปุถุชนด้วยให้ปุถุชนเกิดอายเกิดย่านบาปถ้าท่านรู้นะว้าวมากราบกูคนลุกยำหยาบุญปตกนรกตายบ่เป็นการอนุเคราะห์กันด้วยและเป็นการเชิดชูธรรมวินัยด้วยก็กราบแต่เห็นเด็กนอนอยู่ในเตียงของท่านเขาเคลียร์ก็ถามว่าหลวงพ่อ ด็กที่มาจากไหนลูกเมี้ยวพันวางเนี่ยลูกชาวเขาอยู่บนภูบนเขาผมมาเลี้ยงพ่อแม่มันทิ้งในกุฏิของท่านไม่แต่ผู้หญิงแม่มันเป็นวัดหรือเป็นเฮือนคนน้อนี่น้อก็เหมือนฝันไปฝันไปเห็นอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราดีถ้ากลัวไว้ละดีที่สุดรักษาไว้ดีที่สุดนะโยมแม้แต่จะยื่นของให้กันก็ไม่จับต้องจะอนุเคราะห์พระด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นก็จะนึกอายขึ้นมาเดี๋ยวนี้พระของเราจะไฮเทคแล้วนะคุยกับสีกาบางทีสองต่อสองอยู่ในที่มืดๆลับๆก็มีคนอยากถวายโทรศัพท์ให้อาตมาอาตมายังนึกกลัวอยู่เดี๋ยวจะว่าฮัลโหลหลวงพี่เจ้าค้ามาในสวัสดิ์จังไรบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าฮัลโหลอาตมาพูดนะก็จะบอกว่าบอกมือเขาไปเห็นนั่งบ้านนี่บอกมันจะใส่กับประจักษ์บ้านมันเป็นที่รับหูรู้จะเป็นที่รับตานี่เป็นที่รับหูสงสัยเลยเนี่ยจะมีหัวมันเลยดีกว่าไอ้อย่างมหาตมาโลดเอาอย่างนี้เอาละเนาะผ่านไปเอ้ยถามจกหลอกแจกแหลกตัวนี้มันยังอีกวันเนี่ยตาเฮงบดีมันเข่าศรัทธาหัวเต่าสมาธิหัวตอมีความหมายอย่างไรผู้ปฏิบัติได้รับอานิสงส์อย่างไรสองในขณะที่เจ้าภาพถวายสังฆทานขอศีลนั้นผู้เข้าบวชชีพามควรทำอย่างไรต้องกล่าวคำนั้นด้วยหรือไม่สามเวลาพระท่านให้พรต้องให้พรด้วยหรือไม่ขออนุโมทนาศรัทธาหัวเต่าคือหดเข้าหดออกนะเอาให้แล้วก็เอาคืนอย่างคุณโยมวิเชียนที่มาถ่ายวิดีโอวันนั้นเป็นเจ้าภาพเป็นผู้นำมรรคทายกถวายรถให้บริษัทอะไรล่ะที่เมืองอุดรเสร็จแล้วอีก7วันเขาก็มาเอารถคืนนั่นแหละศรัทธาหัวเต่ามันหดเข้ามาพวกเราทั้งหลายอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นศรัทธานิมิถามูลชาตาปฏิทิตาศรัทธามีรากแก้วอย่างรงไม่หวั่นไหวไม่งอนเงันคอนแทนเทวดามาก็ไม่เป็นหัวเต่ามาชวนนี้ให้เป็นศรัทธาอย่างในสุภพุทธกุฏิโลกลื่นเทพดาพระอินทร์จ้างให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยแกก็ไม่เอาด่าหัวหนีซ้ำนี่คือศรัทธาหัวเต่าได้บุญบ้างได้บาปบ้างอานิสงส์สมาธิหัวต่อสมาธิหัวต่อนี่คือสมาธิประเภทอสัญญีฌานเพ่งแข็งกระเด้เคยเห็นไหมบางทีออกทีวีเลยมันนี่คือการเข้านิโรธสามเณรน้อยๆหรือผู้หญิงบางคนจิตอ่อนพอเพ่งน้องมาสะกดจิตตัวเองแข็งกระเด้เอาไปตั้งไว้บนถนนก็อยู่นั่นแหละรถมาเหยียบหัวตายก็วิ่งหนีไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมบางทีเอาไปตั้งเอาแขนยืดออกก็อย่างนี้เหมือนหุ่นเอามาอย่างนี้แต่เวลาออกมาแล้วก็มีกิเลสคือเก่าไล่ซับมากอกตอกหมักเดือยกันกินเขาแรงปุ๊บเน่หน่อยซุ่มนั่นก็เคยเห็นนั่นเรียกว่าสมาธิหมดต่อภาษาพระท่านเรียกว่าอสัญญีฌานฌานที่เพ่งลงไปจนหมดสัญญาเป็นสมาธินอกศาสนาในหลักเกณฑ์การฝึกสมาธิของศาสนาพราหมณ์อันนี้เขาเรียกว่าสุดยอดสมาธิเวลาฤาษีต่อสู้กันสู้ไม่ได้คนนี้เพ่งเป็นไฟไปคนนั้นเพ่งเป็นน้ำมากำลังจิตสู้คนนั้นไม่ได้ไฟก็มอดทีนี้คนนั้นเพ่งไฟมาคนนี้เพ่งน้ำไปสู้ไม่ไหวไฟจะไหม้หัวกูตายแน่ๆทีนี้ต้องถอยทับกลับมาสู่อสัญญีฌานตายโหลดบันกูโบเจ็บดอกเมื่อไฟไม่ไหม้เขาสงสารเขาปล่อยแล้วก็ออกมาจากฌานวิ่งหนีปัดอันสมาธิชนิดนี้เขาฝึกไว้ต่อสู้กันในลัทธิของพราหมณ์นานมาแล้วทางพุทธศาสนาเรียกว่าอสัญญีฌานมีอานิสงส์ไหมอานิสงส์มีตายปั๊บขึ้นไปอยู่พรหมโลกชั้นที่รู้สึกจะเป็นชั้นที่12อสัญญีสตาวาสเขาเอิ้นว่าเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมดัดเล่ถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมนอนแก่ๆอยู่คน อายุยืน400มหากัปโลกนี้เกิดโลกนี้ตายอีก400หน่วยโลกคนยังนอนบ้านตื่นอยู่คนอาภัพที่สุดพระอริยเจ้าไม่เข้าไปในชั้นนั้นถ้าเกิดนั่งตายนั่งสมาธิแก๊ตายไปก็ไปนั่งอยู่นู่นอยู่ท่านั้นอยู่แต่แค่นั้นอยู่ท่านั้นเรียกว่าพรมลูกฟักพรมดักแด่ดักแด่เขาอยู่ในตัวดักแด่ดักแด่ดักแด่ผ่านไปนะตาบุดีในขณะที่เจ้าภาพถวายสังฆทานขอสินนั้นผู้เข้าบวชชีพามควรทำอย่างไรต้องกล่าวคำนั้นด้วยหรือไม่ไม่ต้องกล่าวก็ได้นั่งพนมมือเพราะเขาถวายให้เราเขาบอกว่าสามเณรานันจะอุปาสกาจะศีลวันตนังแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายผู้ใดละอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายก็ซุ่มนั่งสำหรับอยู่นี่ฤาษีถวายให้เจ้าของคอมจนข้าเจ้าเว้าสุดพระพันผ้าวาสาธุนั่นเว้าซอยเพื่อนเน่ให้มันดังขับดงให้เทวดาทั้งหลายได้สาน้ำสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วสาธุสาธุอนุโมทามิออนซอนน้ำเจ้าดีนั่นบอกภาษาเล่าอนุโมทามิแปลว่าออนซ้อนถ้าเป็นภาษาไทยว่าชื่นชมเห็นดีด้วยถ้าเป็นภาษาลาวว่าสาธุสาธุอนุโมทามิกะโอ้ยดีเด้ดีน้ออ่อนซ้อนน้ำเด้จะเป็นเฮ็ดถือเฮ็ดต้องน้อว่าน้ำผ่านแม่นบัตรว่าสาธุพัดนังเสยเตยเว่ยจุบัดเนี่ยมาเข่าแถวกันหยาบหยาบน้ำกันจุบัดเนี่ยมืออื่นทำไมได้มืออื่นเนี่ยสาธุมันก้องดงเนี่ยเวลาพระให้พรให้พรด้วยหรือไม่ถ้าได้ก็ว่ามีประโยชน์ถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรนึกให้อยู่ในใจเอาแล้วนะผ่านไปปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะได้เกิดเป็นชายไม่มีคู่ครองได้บวชทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาสาธุพากันคึดเบิดมูนี่เด้อมาเมนสาธุเด้อให้พ่อได้ผัวผู้หูได้สู่ผู้ดีเด้อว่าสนุกเอ้ยบ่อยากได้ยินน้ำเด้ถ้าอยากเกิดเป็นชายจงพยายามปฏิบัติแม่ผัวให้ดีๆสัตสุเทวาปฏิปทาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาแม่ผัวนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือให้เราได้เกิดเป็นผู้ชายเล่าไห้เก่งขึ้นอย่างในตัวแม่ยาเฮ็ดปันไดเราก็ว่าบดีจะเป็นบดีเสื้ออันนี้แซงอันนี้ละว่าเราบ่อยากให้เฮาเป็นผู้ชายเราต้องอดทนถ้าลูกสะใภ้ผู้ใดอดทนต่อแม่ผัวปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งมากทนโขกทนสับได้ภาษาอะไรกับคนอื่นแต่ก่อนเขาว่าเอาสะพ้ายมหาญาเนี่ยเหมือนอกห่ามหาผีเขาว่าเขาบอกเป็นห่าก็ผีเลยปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติกับผัวเหมือนเทวดาผัวขี้เหล้ามาก็เอาน้ำเย็นๆชุบใส่ผ้าเช็ดให้กินข้าวเสียป้อนพร้อมห่าก็เสร็จอีกล่างดีๆด้วยใจจังคึกไม่สาธุเด้อจะพอกันจะเถื่อเด้อสาหนาไว้สักก็ให้พอกันสาดเดียวนี่ไว้สักทำดีๆด้วยอย่าไปจมได้อย่าไปด่าคันคืนไปด่าแล้วจำหน้าเจ้าก็ได้ไอคนเมาเขาลาออกจากคนแล้วเขาไม่ได้เป็นคนนะเขาลาออกเดี๋ยวจำหน้าเราไม่ได้ปฏิวัติอีหนาหมาเนี่ยปฏิวัติเดินเห็นหนาเมียเป็นหนาหมาไปคนเมาคนลืมเข้าปากห้องปากกับปากดีๆไปเมามาจะใส่น้อเอาผ้าเช็ดหน้าให้กินอันนั้นอันนี้พอป้อนคนในใจจะงอดอกสาดหนาจะพอกันอีกเด้อไว้ฉันบอกค่อยๆจะไปว่าแห้งไร้กระดูกคางก็จะเป็นเน็บใส่ฟ้าเงินขันว่าแห้งๆกับฉลาดว่าไปบังกกเสาเว้าลังเถื่อขาเราลุดมากหายแล้วถือกกเสาคนจะไปอ้อยเอาไหมจังสันตัวจังจะได้เกิดเป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็รักษาศีลห้าให้ดีๆอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เกิดเป็นชายได้บวชรักษาเชิดชูบูชาเป็นกองทหารทัพหน้าแห่งพระศาสนาปั๊บแป๊บตายปั๊บได้เกิดโลดออกเฮ็ดดียิ่งมากระทำอย่างนี้ดีๆมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา ธรรมสี่ประการนี้ได้พูดมาอยู่บ่อยๆว่าเป็นสังขารูปปปัตติธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างได้ยินเสมอว่าพระอาจารย์ไปบรรยายศาสนาให้ศาสนาคริสต์ให้ชาวคริสต์ฟังขอฟังในบรรยายที่ว่าอาจารย์แสดงไปจะไม่ขัดกับความเป็นพุทธหรือก็แล้วแต่เขาจะตั้งหัวข้อให้เขาตั้งเรื่องอะไรเราก็ไปพูดเรื่องอันนั้นไม่ขัดกันดอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรัสสมยังสตะสมยังปรปวาทังสหธรรมเนนะสัพติเหตวานิกเหตวาสัพติหานิยังเทเสตุสันติเธอจงไปแสดงคำปรับพวกวาทะคือศาสนาอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามปรปวาทังวาทะคือลัทธิอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราเนี่ยจงแสดงธรรมให้เป็นปฏิหารโดยชอบธรรมไม่ขัดแย้งไม่คอนฟลิกต์ให้เขาฟังจนไม่รู้สึกว่าเราสอนเขาแล้วเขาจะเกิดความพอใจเองเมื่อวันก่อนไปหาเอาต้นไม้มาตั้งนี่ลานธรรมเนี่ยต้นไม้เหล่านี้อาตมาไปซื้อพอดีไปซื้อลานนั้นเป็นของชาวคริสต์แกไม่รู้จักไหว้พระเลยอาตมาไปแกก็ไม่ไหว้แต่ก็มาบอกราคาเท่านั้นราคาเท่านี้อาตมาก็ว่ากับแกไปดีๆดีเหมือนกันนายโยมนะปลูกต้นไม้นี่น่าจะอายุยืนต้นไม้มันไม่น่าเกลียดน่าชังมันทำให้ใจสงบเลี้ยงมันใส่ปุ๋ยมันความเจริญงอกงามมันค่อยๆเกิดขึ้นมาถ้าเราใจร้อนมึงยาวมาเร็วๆดึงรากมันจะรูดตายซ้ำมันฝึกให้เราใจเย็นนะว่าอย่างในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกข้าวเนาะยังพาเราช่วยปลูกอุปนิสัยว่าเขาไปนั่นล้นเราปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยปลูกเพราะอุปนิสัยความเยือกเย็นความสงบนะจริงนะครับอาจารย์ผมว่าตัวเอาไปเอามากับหาน้ำมาให้กินบัดเอาน้ำตกโลกตกโลกมายืนให้หลดขันมันได้เข้าก็คือสิมันเค้นจังหน่อยเดียวเราก็นึกว่าแกคงไม่รู้อะไรพระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ต้องรับประเคนน้ำและไม้สีฟันเอาพอเอาแล้วก็บอกว่าอาตมายืนกินไม่ได้ขอนั่งหน่อยนะก็เชิญข้างในมีตะแคร่พอนั่งปั๊บมองไปเห็นดาวลูกในวันคริสต์มาสโอ้ของแมนตัวนี้เราถือเข็ดตัวนี้มาคุยกันไปกันมาโอ้คือเห็ดดาวงามแต่พอใหญ่กว่าเห็ดเอาเองบริจ้างเขาผมมีแล้วเห็ดประสันโมถ้าพระเยซูมาเห็นท่านคงจะยิ้มพอพระทัยมากนะดาวสวยเหลือเกินแทนที่มันจะอยู่ที่หมู่บ้านเบธเลฮิมแต่มันกลับลอยมาอยู่ที่นี่ดีใจเว้ยคนแฮ่ๆคนมาผมถือคิดตัวคนว่าเสร็จแล้วอาตมาก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักบาทหลวงไหนบ้างรู้จักเกือบหมดแม่นบ่บ่แม่นตัวบ่เมืองสกลบาทหลวงหยังบาทหลวงขายไปพระเรารู้จักพระองค์ไหนผมก็ชอบฟังเทศแกว่าถ้าวันไหนอาจารย์สมภพเทศในวิทยุมีผมให้มักฟังแล้วว่ามีผมมากขนาดอาจารย์สมภพเทศผมก็มักว่าซั่นนิ่วนี่ไหมว่าจะเด็กหัวไปคนมาเนี่ยแล้วอาจารย์สมภพก่อนนั่งอยู่น้ำเนี่ยโอ้หูจะขับมามับได้เราก็ได้บาทนี่โอ้เห็นแล้วบาทนี่แล้ววะโอ้เนี่ยผมสร้างมาอยู่ในนู้นบาทนี่นู้นจะให้เรามาเห็นเด็กมันวะมันบาปดอกไม่ขัดไม่แย้งกันหลักธรรมคำสั่งสอนถ้าเรารู้ของเขาบ้างรู้ของเราบ้างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเหล่านี้เช้ามาท่านไปบิณฑบาตแต่เช้าเกินไปท่านไม่เข้าหมู่บ้านท่านแวะไปวัดพวกเดรัจฉีปริพาชกอาเจรกนิคตไม่ไปเถียงเขาดอกไปคุยกันพูดไปพูดมาเขาเกิดความเลื่อมใสมาบวชในศาสนานี้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นไปเองอย่างนี้เรียกว่าสัพพติหานิยังเทเสตุสันติแสดงคำเป็นปฏิหารไม่มีฤทธิ์เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารแสดงคำเป็นปฏิหารนำเขามาได้ปฏิหารไปวันนำไปเราพูดเรื่องพระเยซูสอนอย่างนี้อย่างนี้นะในคัมภีร์ไบเบิลหมวดสุดท้ายที่เรียกว่านิวทัสเมนต์ภาค2ตอนปลายหมวดสุดท้ายนี่พระเยซูเคยพูดกับชาวเมืองโคริเนียนมีทุกข์ทำเหมือนไม่มีทุกข์มีสุขทำเหมือนไม่มีสุขไปซื้อของตลาดจะได้เอามามีสามีภรรยาทำแต่เหมือนว่าไม่มีทำอย่างนี้จะไม่เป็นทุกข์หลังยันก็สอนเขาอย่ายึดมั่นถือมั่นนะdon't attachment มันจะเป็นทุกข์เพราะ attach พอยึดมั่นเสร็จแล้วก็สรุปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าสอนพระพุทธศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิลเอาคัมภีร์ไบเบิลเป็นเครื่องมือสบายบ่เป็นหยังดอกว่าจังได๋อีกบัดนี้ ว่าเห็นหงได้ได้บัดท่านอาจารย์เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมากมีกล่าวไว้บ้างไหมว่าการบวชพระต้องโกนผมโกนคิ้วเถียงกันกับแนวสันติอโศกแน่จอกหลอกแจกแตกไปหาเถียงกันเรื่องบ่เป็นเรื่องเป็นแผลนิดเดียวกำลังจะดีพากันไปเกาจนอักเสบคนโบราณเพิ่นว่าอายุยืนเหี่ยวมันหลายปีสิเห็นหลากไปพ้องูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนูเดินเจียงขึ้นหนาวล่มบ่ห่มเมือเดือนมีฝนเล่าห่อนเดือนหาสิเต่าหนาวจักหน่อยก็จะเห็นพวกไม่โกนคิ้วอีกหน่อยจะมีนิกายใหม่โกนคิ้วข้างเดียวขึ้นมาอีกในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่าโกนคิ้วนะสงสัยสันติอโศกคงจะเอาแนวนี้แหละในพระไตรปิฎกบอกจะโกนหนวดเกสัมัตสูโอหาเรตพังกาสายานิวัฏฐานิปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะผัดออกจากเรียนออกจากเกินปัพพะชิตังพรหมจริยังประพฤติพรหมจรรย์ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดออกจากเรือนบวชประพฤติพรหมจรรย์มีเพียงแค่นี้ไม่ได้บอกว่าโกนคิ้วแต่ว่ามันก็จะคือบันไดได้บัดนี่มันคือลูกข้อนี่มานี่เพราะว่าโอ้ยมาโกนซะก็แล้วดอกบ่ยากบ่ยันอีหยังดอกในตอนที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคือตัดผมด้วยดาบก็ไม่มีบอทรงโกนพระขนงกับบริวารอีกแล้วนี่ข้าเจ้าก็เลยคือว่าฮะบ่ต้องโกนน้ำเพิ่นถ้าอย่างนี้ก็เถนตรงจนเกินไปเพราะนั้นโกนสามันจังคือหมูอยู่จังเพิ่นก็ให้มันอยู่จังเพิ่นคนโบราณว่าคันอยู่จังเพิ่นน่ะบ่เฮ็ดจังเพิ่นมันอุบาทมันว่าอุบาทนั่นภาษาโบราณนะตรงกับภาษาบาลีว่าอุปัทถวะแปลว่าขัดแย้งไปไหนก็อุบาทคือขัดกับเพื่อนก็เลยกลายเป็นตะสีหาเหตุมันไปใช้หาเหตุบนหันเพิ่นนั่นไปวงแตกโลดในเถียงกันเพราะนั้นบ่ต้องเป็นคนอุบาทเด้อโกโลดเอาผ่านไปโอ้มาลายชนบัติบังเอกันเอาอันสุดท้ายได้บัดนี้มันเด้อมีอยู่บ่อันสุดท้ายจังได๋ในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารดน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุขออนุโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรหมุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหมุนสลายกว่าหมุนให้หารายได้โฆษณาสัจยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญจังหิพันตะเรนลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเตนะเตนะวิทาวิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจชิตวาสัทธัมมังก็ขว้างทิ้งพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันธะเรวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นหมู่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้พระปายาสิพระปาราสิริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆ่าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์3เรียกว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละภัตตปรมาสผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์3นี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศีลมั่นคงจาคะมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเรียกว่าโสตปฏิยังคะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเหรียญมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อยๆมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศเข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติศัตรู เขาไปนั่งอยู่ในตับจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูก20คนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบคนเป็นโสดาบันนี่ยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรม4ประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะบุคคลอริยะโนนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคำโฆษณาก็คงจะมากอริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติธรรมให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอาไหม50ล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็ดตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ฉันนี้จากพระรัตนตรัยนี้ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตะธัมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามๆญาติเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรหมจรรย์นั่นเป็นเครื่องวัดตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะญาณังอุปชัตติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตังคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลกุณะกุตกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอๆไปไหนเพื่อนสตับมากอกเล่นพระอื่นพระปุถุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบาเนนตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแต่ละมันลั่นมันลั่นคือจำม่ำดีใส่มากอกดึกอีกเคิร์กเมื่อจะซิกบลาจอกเขาไม่รู้จักก็อรหันเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังขับฟ้าสุดท้ายเดี๋ยวนี้ยังไหววืออยู่ในรกคนเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีๆมีศรัทธามั่นคงไหมมาปฏิบัติธรรมตีหนึ่งตีสองหรือนอนคดจุงอยู่ในมุ่งผลยันตายมุ่งมานั่งสลับมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะก็มีกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นำกิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเราจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไป 25% โลภะโทสะโมหะราคะเบาบางไป 25% นั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไป 50% ก็ไปละครึ่งนึงสักกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวอย่าสมมติมีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกรธเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึง 75% ก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์นเนอร์ถ้าหมดไปเลย 100% ก็หมดจบกิจพรหมจรรย์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัตถังกมาคมาวิญญาณอัสดงคตอนิสสิโตจะวิหรติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใส่กระสังหัวมันเบิ่งเอาเองไม่ยังบาดเลยขอทราบรายละเอียดประวัติความเป็นมาของต้นศรีมหาโพธิ์ที่นิพเพเพราะกับผมก็ไปเห็นหลายแห่งเช่นวัดพระธาตุพนมก็ไม่มีหน่อเหมือนอย่างนี้มีเพื่อนๆธรรมจารีธรรมจารินีถามมากไม่กล้าตอบเพราะไม่ทราบรายละเอียดกลัวจะเป็นดุรฉานวิชาออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบอยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9 สีละขันธวัคทีฆนิกายสีละขันธวัคเล่มที่9ทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่พรหมชาลสูตรสามัญญผลสูตรไปเลย10กว่าสูตร11สูตรเห็นจะได้หรือ9สูตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเซกะบานเครื่องรางของขังปุกปุกเซกเซกเป่าเป่าพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนต์ทำตาหายบริฝันมาสาปัจจวาเดเห็นยังพอบางคนหายพอเขามาห่อเลยเจิมจับจับจับในหนังสือเล่มนี้แกบอกให้เรารู้เองไม่จำเป็นต้องตอบพระภิกษุที่ทำวินัยนี้ยถาปเนเกสมณะพามเนสมณะพามเราได้เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหะบอดีมหาศาลพามมหาศาลในแว่นแคว้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุนีทำวินัยนี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยซึ่งก็เปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่9ทีฆนิกายศีลขันธวรรคทุกๆสูตรจะพูดถึงมหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลน้อยศีลกลางศีลใหญ่43ข้อเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะสำหรับต้นโพนี้ประวัติความเป็นมาบอกว่าเห็นมันมีหน่อแสดงว่าท่านทั้งหลายสังเกตต้นโพมันมีหน่อครั้งแรกนี่อาตมาจะไปตัดกิ่งเห็นกิ่งมันแผ่เหลือเกินก็อยากจะตัดเพื่อจะให้มันขึ้นไปเป็นกิ่งข้างบนลดราเข้ามามันระมันสีแต่ไม่กล้าเพราะนึกถึงคำโบราณบาทบักกกโพหลอกหนังพระเจ้าบาปหลายเจ้าของเขาเป็นผู้ปลูกเองบัดนี่พี่น้องมาปลูกไม่กล้าวนไปเวียนมาบางครั้งก็ไปนั่งลงพิจารณาจะขอโทษขอขมาจะตัดคิดแล้วก็ไม่กล้าตอนหลังมาก็เลยเห็นหน่อเล็กๆมันออกมาเหมือนหน่อไม้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็เลยไม่บอกใครสำดอกพี่น้องอยู่ตรงนี้บางคนก็อาจจะไม่เห็นเลยมันเป็นเองตามภาษาต้นไม้อย่าไปสนใจมันเถอะแต่หน่อต้นโพนี้เคยมีโพนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสีมหาโพนี่พระพุทธเจ้าเกิดมามีสิ่งที่เกิดมาพร้อมกันเรียกว่าสหชาติมากันทัตตะฉันทะนายชนะอมาตย์การุธาจีพิมพาหลังจากนั้นก็ต้นสีมหาโพนี่พระอานนท์แล้วก็คุ้มทองมัคคินาคุ้มทองทั้งสี่นี่เรียกว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าต้นโพนี้เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พุทธกยาลัทธิหารเมื่อมันเจริญเติบโตมาได้35ปีพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งตรัสรู้อยู่โคนต้นโพต้นนี้ต้นปู่ต้นหญ้าของมันนี่หลังจากนั้นมา200กว่าปี272ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปต้นโพต้นนี้ก็ถูกเขาเอายาพิษเอาน้ำร้อนไปรวกตายสาเหตุจากนางมหิสุนทรีเมียน้อยของพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นไม่ได้ถือศาสนาพุทธถือศาสนาอื่นสุดท้ายมาปราบประเทศอินเดีย16อินเดียมี16ประเทศพระเจ้าอโศกตีปราบรวดไปฆ่าชาวกาลิงคะตายไปหลายแสนคนด้วยมือของพระองค์แล้วก็สลดใจในสงครามเข็นฆ่านึกว่าเราน่าจะมีชัยชนะแบบใหม่เรียกว่าธรรมวิชัยต้องให้คนทั้งหมดในแว่นแคว้น16รวมกันเป็นฮินดีคือประเทศอินเดียถือศาสนาเดียวจะเลือกศาสนาอะไรสุดท้ายก็เลือกได้ศาสนาพุทธโดยสามเณรนิโครธเดินไปบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมจนเป็นจุดสนใจอาตมาพูดว่าสามเณรน้อยครูบาอาจารย์ทุกคนญาติโยมทั้งหมดนี่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมไม่ใช่เพียงอาตมาพูดทุกคนเขามาเห็นเรานั่งสมาธิสงบเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรคนเป็นพันสองพันได้ยินแต่เสียงเก่าออกเสียงนกยูง ขาขนลุกเขาเห็นธรรมอันสงบพระเจ้าอาชาติศัตรูเดินเข้าไปเห็นพระพันกว่ารูปนั่งสงบขนลุกเลยอธิษฐานเลยสาธุขอให้ลูกชายของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนคนเช่นนี้นั่นเขาเกิดธรรมะขึ้นแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นสามเณรนิโคธคนเดียวเลยเปลี่ยนใจพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกให้คนตามขึ้นไปแล้วก็ถามเธอบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของเธอเธอยื่นซ้ายย้ายขวาก้มเหยียดคูเงยกระดิกพลิกแพลงอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะหน้าเริ่มใสยิ่งนักใครเป็นครูบาอาจารย์เขาสอนอย่างไรสามเณรก็ประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่ตายไปนานแล้วแล้วก็แสดงอัปมาทธรรมให้ฟังพระเจ้าอโศกเปลี่ยนใจถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นกำลังส่งเติมสนับสนุนสังฆายนาครั้งที่3เมื่อพ.ศ.234หลังจากนั้นก็ส่งพระมาเผยแพร่ถึงประเทศไทยกลัวศาสนาพุทธจะหมดประกาศตอกหลักศิลาจารึก28องค์การทั่วแว่นแคว้นอาณาจักรอันไพศาลพูดไปมากมันก็ยิ่งมากสุดท้ายไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่มีความเริ่มใสมากก็ไปอาศัยต้นโพไปตอกหลักเสาหินรูปสิงห์พงาดสิงห์พยองสามตัวอโศกข้าพระเจ้าพระเจ้าเทวาข้าเจ้าปิยทัศนีผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพได้มากราบมาไหว้สถานที่นี้เป็นที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสมณะโคดมพระศาสดาของข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าอัมมาตกาลุทายีนายชันทะนางพิมพาพระอานนท์คุ้มทองมากันทกะตายหมดพระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเห็นแต่ต้นโพต้นเนี่ยที่เกิดพร้อมกันประวัติเสิร์ฟมาพระเจ้าอโศกก็มานอนกราบนอนไหว้ต้นโพเวลาใดเสด็จไปทางราชการผ่านทางรัฐวิหารไปนอนบางทีนอน15วันบางทีนอนเป็นเดือนเพราะเริ่มใส่พระพุทธเจ้ามีน้อยก็เลยหึงหญ้าตั้งแต่ต้นโพนี่แหละนอนถ่าอยู่กับมหาจักรเถอะเป็นจึงสันตะได้บาดในฟองไม่ออกนี่ก็ได้อยากให้พากันจับเป็นผู้ไส้เด้ยังวะก็เลยหึงผัวว่าต้นโพแย่งผัวตนเองพอพระเจ้าอโศกกลับไปก็จ้างคนเอาน้ำร้อนมาเทราดเอายาพิษมาใส่ต้นโพนั้นก็ตายพอตายเสร็จพระเจ้าอโศกมาเห็นก็ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายนอนเกลือกกิ้งบนพื้นแผ่นดินอธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าต้นโพนี้ไม่กลับฟื้นคืนชีพมาข้าพเจ้าตายดีกว่าจะขอตายอยู่กับต้นโพนี้ไม่ทรงเสวยไม่กินนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านชาวเมืองพากันเอาน้ำนมปนน้ำมารดอยากให้มันฟื้นคืนเพราะความรักพระเจ้าอโศกต่อมาอีก 6-7 วันที่พระเจ้าอโศกนอนอยู่ไม่กินข้าวต้นโพก็ออกหน่อมาเหมือนหน่อไม้มันก็คงจะเป็นหน่อเหมือนอันนี้แหละและแม่มันก็ตายนั่นเป็นต้นที่2ต่อมาอีกพ.ศ.1263พระเจ้าสาสังกาแห่งแคว้นเบงกอลไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วเห็นแต่ชาวอินเดียไปกราบไปไหว้ต้นโพชาวพุทธก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเพราะถือศาสนาอื่นยกทัพมาปราบรัฐวิหารตรงนั้นเองพอปราบได้เสร็จขุดต้นโพไม่ต้องเอาน้ำร้อนลวกขุดทิ้งเลยถอนรากถอนโคนมันเป็นเพราะอันนี้แหละทำลายสิ่งที่ชาวพุทธเลื่อมใสมีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าปุรณะบรมาตีฝ่าวงล้อมเหมือนพระเจ้าตากรวมกำลังได้รวบรวมมาตีพระเจ้าสาสังกายึดได้เอาพระเจ้าสาสังกาฆ่าทิ้งและก็มานอนอยู่ในหลุมต้นโพอีกแหละถ้าต้นโพไม่เกิดมาฝังข้าพเจ้าลงไปในหลุมนี้คนก็เอาน้ำนมปนกันไปเทเวลาท่านก็นอนเกิดกิ้งขอตายขอจงฝังข้าพเจ้าไว้ในหลุมโพจะได้ไปเกิดกับพระศรีอริยเมตตาบนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือมิฉะนั้นขอให้ได้เกิดมาเป็นนักบวชกอบกู้พุทธศาสนา15วันโพออกหน่อขึ้นมาต้นที่3เลยได้หันโอ้ต่อมาอีกจนมาถึงสมัยอินเดียอังกฤษปกครองพ.ศ. 2000กว่ามานี่เกิดพายุ ถล่มต้นโคเท่าคนล้มลงไปอีกทางที่ตะวันตกเละหมดเลยแตกละเอียดมันต้นโคแก่หลังจากนั้นไม่มีใครสนใจเลยชาวอินเดียก็ถือศาสนาฮินดูหมดแล้วรุ่งขึ้นมาอีกปีหนึ่งเข้าปีที่สองลอร์ดคันนิงแฮมซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษมาปกครองรัฐพิหารลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็เลยขออนุญาตรัฐบาลจะขุดค้นซากต้นโพนี่มันมีอะไรแม้ต้นโพจะนอนตายเป็นขอนอยู่คนก็ยังมากลับมาไว้ทำหนังสือขออนุญาตรัฐบาลรัฐบาลก็เลยอนุญาตก็ขุดค้นหาไม่มีอะไรขุดไปขุดไปพอขุดไปวันหนึ่งสองวันสามวันแล้วนอนกลางคืนตื่นเช้ามามีหนอออกมาตรงนั้นน่ะหนอน้อยออกมาอัศจรรย์เลยลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็ก้มลงกราบพื้นแผ่นดินระลึกนึกถึงอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็ปฏิญญาณตนนับถือพุทธศาสนานั่นสาเหตุหนึ่งให้พุทธศาสนาเจริญในอังกฤษจนเกิดสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยในนี้อาตมากำลังติดต่อซื้อฉบับภาษาอังกฤษเพราะอยู่ที่นี่ก็ก็ปี้มาเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นต้นโพต้นนี้ก็ใหญ่โตมารัฐบาลอินเดียให้ความสนใจให้หมอพวกชำนาญทางพฤกษศาสตร์เฝ้าดูตรวจเช็คสุขภาพต้นโพทุก7วันเท่าทุกวันนี้จนมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม2486มันนี่แถบๆเนี้ยไปเอากิ่งโคมา5กิ่งก็มาปลูกที่วัดศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร2ต้นแล้วก็มาปลูกที่วัดพระธาตุพนมต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่วัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่ดอยสุเทพเชียงใหม่ต้นหนึ่งแล้วก็พากันแสกถิ่นไทยพระสมเด็จพระวีระวงศ์นะมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนชาวเมืองอุบลเป็นสังฆนายกองค์แรกท่านก็เลยเสกถิ่นไทยพร้อมกับต้นโพภาคเหนือภาคพายัพถิ่นไทยงามภาคอีสานถิ่นไทยดีภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์ภาคกลางถิ่นไทยจอมถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมการศึกษาข้าราชการอยู่ตรงนี้เสกถิ่นไทยอาศัยเอาต้นโพไปปลูกและเกษตรหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมานี่ก็เอาต้นโพเนี่ยมาปลูกจังหวัดนครพนมแถบเมืองภูแล่นช้างอำเภอเขาวงเนี่ยก็มาปลูกที่บ้านชาตินาคูวันโคตอนหนึ่งอาตมาเดินธุดงค์ไปเมื่อปีพ.ศ. 2532ก็ไปเห็นต้นโพนี่เศร้าหมองมากวัดหลังวัดนั้นวัดใหญ่ในหมู่บ้านมีกำแพงล้อมศาลาสกปรกไม่ทำสะอาดเหมือนกับไม่มีพระอาตมาก็ไปกราบพระแล้วก็มีแต่ความสกปรกก็ปัดกวาดเพราะในทางธรรมวินัยถือว่าเราไปถึงวัดไหนก็ต้องรับผิดชอบเหมือนวัดเราสักพักหนึ่งท่านเจ้าอาวาสก็มาหามาถามว่าท่านมาจากไหนก็เล่าให้ท่านฟังสืบได้ภายหลังว่าท่านเป็นพระครูเป็นอุปชาเป็นเจ้าอาวาสเป็นสังฆลีเป็นหมดทุกอย่างอยู่คนเดียวพอพูดกับเราไปสองสามคำก็มองซ้ายไหลขวาไปอีกแล้วกลับไปกุฏิสักพักหนึ่งก็มาคุยกับเราก็เลยถามว่าทำไมครับหลวงพ่อจึงรีบไปรีบมาญาณเขาหลับเขาโทรทัศน์เราเขาเคยขโมยเอาโทรทัศน์ผมไปแล้วสองเครื่องโอ้สมพ่อแม่นนะแม่ลบไปลบมาไปสันตกก็เลยไปเห็นต้นโพว่าเอ๊สีมหาโพนี่เศร้าหมองมากน่าจะไปเกิดในถิ่นที่มีธรรมอันไพบูลย์นึกถึงเมืองจีนในสมัยนู่นเว่ยหลางฮวงโปนู่นที่เทือกเขาภูเขาส่งสัวมีต้นโพต้นหนึ่งเกิดขึ้นมีคำทำนายของเมืองจีนว่าณตรงนี้แหละมันเป็นที่มีธรรมอันไพบูลย์ต่อไปจะมีผู้มาบรรลุธรรมที่ภูเขาลูกนี้แล้วต่อมาก็มีเว่ยหลังมาเป็นอาจารย์สอนมาบรรลุธรรมตรงนี้ต้นโพนั้นมีความหมายมากอาตมาก็บอกว่าทำอย่างไรน้ออยากจะได้ไปปลูกที่วัดท่านพระครูท่านพระครูบอกว่ามันไม่เป็น เป็นงอกเป็นเบี้ยมันหล่นลงมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดอาตมาก็เลยคืนนั้นไปกราบต้นโพแล้วก็อธิษฐานใจขอให้โพนี่มีลูกขอให้โพนี่เป็นหมาได้เบี้ยเดียวก็เอาอธิษฐานว่าจะเอาไปปลูกเพราะเป็นโพนี่เอามาจากอินเดียหลังจากนั้นก็บอกท่านพระครูไว้ว่าท่านพระครูผมจากไปแล้วเนี่ยสังเกตหน่อยนะถ้าฝนตกมาถ้าต้นโพนี่ออกเบี้ยเป็นงอกมีสักต้นหนึ่งเอาไว้ให้ผมนะอย่าให้คนอื่นโอ้ยมันบอกเกิดดอกลาวามันเกิดมันก็เกิดแต่เฮิงเลยล่ะท่านว่าเถื่อมันเกิดบอกเล่าสิแล้วก็มาจวนจะถึงวันวิสาขะคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ตรงกับวันเกิดของอาตมาด้วยอาตมาเกิดวันเพ็ญเดือน6เพราะตั้งแต่ยังไม่บวชในวันเกิดของอาตมาเนี่ยอาตมาหยุดกินข้าวปีนั้นจำได้ไปติดคุกอยู่ที่เมืองไฮประเทศซาอุดีอาระเบียไปฟ้องไปสู้ความไปต่อสู้ช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากได้ชนะมาหลายบริษัทแขกมันแกล้งไปฟ้องตำรวจจับเข้าคุกตรงวันวิสาขะเลยเขาเอาอาหารมาให้กินบอกกินหัวมันวันนี้มาจำศีลอยู่ในคุกติดคุกเพื่อการกุศลบุญหลายแท้ๆเราช่วยเขานี่ถือว่าติดคุกการกุศลก็เลยนั่งสมาธิอยู่ในคุกเฉยข้าวก็ไม่กินพอจบจากนั้นเขายังไม่มาเอาออกจากคุกเรื่องยังไม่จบนอนเขียนหนังสือวิสาขบูชาในโลกสี่เหลี่ยมและส่งมาลงนิยสารของมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐอาตมาเกิดในวันวิสาขะนี่ไม่กินข้าวตั้งแต่เป็นโยมพอถึงวันเกิดนี่เราจดถือว่าวันเราเกิดมาเราไม่ได้กินอะไรปีนั้น2532ใกล้จะถึงวันวิสาขะมีจดหมายจากพระครูมากับกำนันว่าต้นสีมหาโพธิ์ที่ท่านปรารถนานั้นมันเกิดแล้วมันเกิดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ท่านอยู่นี่แหละมันคงจะอยากมาเกิดนี่ผมจะนำชาวบ้านแห่ไปโอ้ท่านพระครูท่านก็ดีแท้ๆพาให้ห่อคำดิบตัวนี่วะเลี้ยวเบิ่งว่ามันสิติดโทรทัศน์อ่อนตอนอยู่บ้านนี้แล้วก็ยังได้หย่อนอยู่เด้อสนองพอถึงวันวิสาขะแห่มาเลยทำเป็นเฉวยชัดกั้นแห่มามี11ใบต้นเล็กๆและในขณะวันเดียวกันนั้นเนี่ยเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันมาหลายปีเคยอยู่ทำงานร่วมกันในสนามบินหลายๆแห่งและอินเดียก็เคยไปด้วยกันเคยต่อสู้มาด้วยกันหลายตลบเคยไปถึงมอสโกมาด้วยกันแล้วหมอนี้กลับไปอยู่ประเทศเนปาลบ้างอินเดียบ้างเป็นวิศวะออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างสนามบินคิดถึงเป็นเสี่ยวกันมาหมอเสี่ยวเนี่ยไปจังไดเนาะบ่เห็นกันหลายปีรู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ปีนี้กลับเมืองไทยต้องไปเยี่ยมเพื่อนแต่จะเอาอะไรไปฝากเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยมาประเทศอินเดียมาทีไรก็ไปกราบไปไหว้ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานเอาเถอะเราจะเอาดินที่ประสูติเอาดินที่ตรัสรู้เอาดินที่แสดงธรรมเอาดินที่ปรินิพพานใส่มาอย่างละทุ่งละถงเอามาฝากเขาไม่รู้เลยว่าจะมาบวชมาในวันวิสาขะพอดีเข้าไปในบ้านเขาบอกนู่นบวชเป็นพระอยู่นู่นก็มาหาพอดีเลยวันเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นวันเกิดของต้นโพต้นนี้ที่นี่แล้วก็มีทั้งดินที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสังเวชนียสถานก็พากันปลูก2532จนมาถึงเดือน

ภาคีผู้มีส่วนแห่งธรรมอริยญาณธรรมเป็นหน่อเป็นเบี้ยแห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทายัสมันเตหิสัพพจา

ความสง

ที่พูดสู่กันฟังก็จริงเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีเพิ่มขึ้นเท่านั้นส่วนการทำเป็นเรื่องของแต่ละท่านต่างก็มุ่งหน้าตั้งอกตั้งใจพากันทำตามพิธีการที่ได้ศึกษาได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วเรื่องที่เราจะนำมาภาวนาก็เป็นเรื่องของจริตนิสัยของแต่ละบุคคลดังนั้นท่านจึงวางอารมณ์ของกรรมฐานไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้จะทำได้พินิจพิจารณา ว่าอารมณ์ชนิดไหนถูกกับจริตนิสัยของตนก็จะได้นำมาบริกรรมภาวนาที่แก้ในจริตนิสัยของตนนั้นถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้ที่เชี่ยวชาญนั่นจะตรวจดูอุปนิสัยและท่านจะให้

ะเห็นได้จากประวัติการในสมัยของพระพุทธเจ้าคือว่าแม้จะเป็นสาวกใหญ่แต่ก็ไม่ได้ทราบถึงจริตนิสัยของลูกศิษย์ของตนการตัวเห็นเป็นคนชนิดหนึ่งก็ให้ไปอีกชนิดหนึ่งแต่ทำยังไงไงก็ไม่ได้เกิดผลต่อเมื่อนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรวจดูจริตนิสัยแล้วก็ให้กรรมฐานถูกกับจริตนิสัยไม่นานก็ได้สำเร็จมรรคผลไปนั่นเป็นเรื่องที่ท่านผู้รู้ไปถึงจริตนิสัยของผู้มาประพฤติปฏิบัติว่าผู้นี้ควรให้กรรมฐานบทนี้ผู้นี้ควรให้กรรมฐานบทนี้แต่มาสมัยของเราท่านทั้งหลายซึ่งหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้บทกรรมฐานถูกกับจริตนิสัยของตนได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจึงรวมเอากรรมฐานที่เป็นส่วนกลางมาให้เราภาวนาอย่างว่าจะเอาบทพุทโธแต่ว่าบทพุทโธพุทโธไปว่าแต่บทพุทโธไปเท่านั้นแหละไม่ต้องไปว่าอันอื่นไม่ต้องคิดอันอื่นว่าจนจำสองแต่ว่าว่าไปก็ลืมไปก็มีเหมือนกันดังแห่งก็ให้เอาอานาปานสติกรรมฐานคือลมหายใจก็มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนลมหายใจเข้าลมหายใจออกนำมาภาวนาเพื่อจะให้สอดคล้องกันดีจำได้ง่ายกันลืมก็เอาหมดพุทโธมาบวกกันเข้าอีกอย่างที่สำนักเราได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาว่าพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกความจริงก็มีตอนนั้นแหละให้ทำเราจะนั่งไปนานเท่าไหร่ตลอดปีตลอดชาติก็ตามบทพุทโธกับลมหายใจมานั่งภาวนาไปภาวนาไปแต่ที่เอาอารมณ์อื่นๆมาแทรกก็เพื่อว่าบางท่านรู้ไม่ถูกนี่อารมณ์ที่เอามาภาวนาเป็นประจำไม่ถูกกับจริตนิสัยจึงยักย้ายไปหาอารมณ์อย่างอื่นในวันนี้จะได้นำเอามรณานุสติคือเรื่องของความตายแต่ว่าเรื่องของความตายนี้ไม่มีใครชอบเพราะว่าไม่อยากตายกันแต่พูดถึงเรื่องการตายแล้วไม่อยากฟังแต่ยังไงก็ตามอยากฟังก็ตามไม่อยากฟังก็ตามเราเกิดมาก็เพื่อตายกันไม่มีผู้ใดที่จะหลอดพ้นจากความตายไปได้จะเป็นบุรุษวิเศษวิโสเพียงใดก็ตามเกิดมาเพื่อตายด้วยกันอย่างนั้น อย่างว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเอกในโลกสมควรที่จะไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะพระองค์สามารถที่จะทำอะไรใดได้แต่พระองค์ก็ยังดับขันธปรินิพพานหรือจะเห็นในแง่ว่าถ้าพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานดำเป็นอิทธิบาททั้งสี่ให้เต็มที่และไม่นิพพานยังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็อาจเป็นการฝืนกฎของธรรมชาติธรรมดาที่ว่า
มีเกิดมีดับเมื่อเกิดขึ้นมาก็ดับที่เกิดขึ้นมาก็ตายถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายก็เรียกว่าฝืนถ้าพระองค์ยังฝืนอยู่อย่างนั้นสั่งสอนว่าเกิดดับเกิดดับเกิดตายพระองค์ทำไมไม่ตายมันก็มีข้อแย้งขึ้นมาแต่นี่พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปตามกาลตามเวลาแทนที่จะอธิษฐานให้มีพระชนมายุยืนนานเป็นหมื่นปีแสนปีพระองค์ก็ไม่เอาเราจะเพียง80ดังนั้นก็พอแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปซึ่งสามัญชนเราทุกวันนี้มีอายุตั้ง90ตั้ง100ปีก็มี แต่ก็ไม่รอดพ้นไปจากความตายไปได้เพราะความตายมันเกิดมาพร้อมกันติดตามมาพร้อมกันกับเราเกิดมาในสมัยพระองค์ก็ทรงสอนในเรื่องมรณานุสติคือระลึกถึงความตายอย่างบางครั้งปีมีการประชุมสงฆ์พระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าในหมู่ภิกษุทั้งหลายนี้ได้พากันเจริญมรณานุสติหรือไม่เจริญมรณานุสติก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าได้พากันเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายพระองค์ก็ทรงสักไส้ต่อไปว่าเธอเจริญมรณสติอย่างใดบางองค์ก็กราบทูลว่ามีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ตายก็ประเสริฐแล้วบางองค์ก็กราบทูลว่ามีชีวิตอยู่เพียงชั่วระยะวันเดียวบางองค์ก็ทูลว่าเพียงระยะครึ่งวันบางองค์ก็ระยะเพียงชั่วนี่นะว่าอิ่มหนึ่งทูลไปทูลไปพระองค์ก็ทรงว่าทรงตรัสว่าที่พวกเธอพากันเจริญมรณสติอย่างนั้นยังตกอยู่ในฐานะแห่งความประมาทแต่เมื่อผู้มาเจริญมรณสติเห็นความตายของตนเป็นประจำทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเรื่องของความตายนี้ถึงเราจะเกลียดจะกลัวไม่อยากเอ่ยถึงแต่เราก็หนีไม่พ้นเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อหนีไม่พ้นก็ต้องหันหน้าสู้ดูกันว่าเป็นอย่างไรความตายมันมีความเจ็บปวดอะไรขึ้นมาว่าจริงมันไม่มีความเจ็บปวดอะไรที่มันเจ็บมันปวดกระวนกระวายนั้นมันเป็นโรคแบบอื่นซึ่งเข้ามาแทรกแซงทำให้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ความตายจริงๆไม่มีปวดไม่มีเจ็บอะไรน่าจะเปรียบก็เหมือนกับนอนหลับสบายสบายไปดังนั้นเองก็ที่ทุรนทุรายอันนั้นเพราะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาทีนี้เราจึงมาพิจารณาว่าพิจารณาถึงเรื่องของความตายลองลำดับกันมาตั้งแต่ในขันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเราตายมากี่ครั้งแล้วบางท่านก็ว่ายังไม่เคยตายก็ยังได้มานั่งฟังยังได้มานั่ง
บัติธรรมอยู่ยังไม่เคยตายอันนี้ก็เรียกว่าถูกเหมือนกันแต่ถูกแบบผิวเผินทีนี้ที่ว่าตายนั่นส่วนหนึ่งมันจะหายไปแต่มันเปลี่ยนสภาพใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ตายมันก็ต้องคงสภาพอยู่อย่างเดิมแต่นี้มันไม่คงมันตายจากภาวะอย่างหนึ่งกลายมาเป็นภาวะอีกอย่างหนึ่งตายแบบติดต่อกันแบบนี้เป็นเหตุให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ตายเพราะเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังเดินได้อยู่ยังกินได้นอนหลับอยู่ยังไม่ตายแต่ว่าสภาวะบางอย่างมันหายไปอย่างว่าเด็กๆที่เราหายไปไหนเติบขึ้นมาเจริญขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหายไปไหนจะมากระทั่งทุกวันนี้แหละระยะที่ผ่านมาสังขารร่างกายมันเปลี่ยนสภาวะไปมันหายไปที่มันหายไปก็เรียกว่ามันตายไปทีนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดจบคือตายจริงตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณาทบทวนว่าเราจะเอาอะไรไปเวลาเราตายจริงๆเราจะเอาอะไรไปจะมุ่งหวังว่าเอาสังขารร่างกายอันนี้ไปก็คงเอาไปไม่ได้เพราะเราเห็นกันผู้ที่ตายไปไม่มีผู้ใดเอาไปมีแต่ทิ้งให้เป็นภาระของผู้อยู่เบื้องหลังนำไปจัดการเอาฝังกันต่อไปหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆไปย้อนกลับมาว่าเราจะต้องหาของติดตามเวลาเราตายของที่จะติดตามได้ก็ต้องเป็นของชนิดที่ไม่เป็นรูปธรรมและรูปธรรมคือร่างกายสังขารร่างกายอย่างนี้ไม่ไปตามเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไม่ให้เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมจึงมีการสั่งสมอบรมคุณงามความดีต่างๆเป็นการสะสมจิตเป็นผู้รวบรวมไว้ทีนี้การที่เรารวบรวมส่วนต่างๆเหล่านั้นไว้นั้นก็มีอยู่สองประเภทคือเป็นส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเพราะเรายังเป็นปุถุชนบางคราวดีบางคราวก็ไม่ดีแต่นี่มันเป็นอย่างนั้นข้อสำคัญก็คือพยายามลดส่วนที่ไม่ดีให้น้อยลงทำส่วนดีให้มากขึ้นดังที่เราท่านทั้งหลายพากันมาประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เพื่อต้องการลดส่วนที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปแม้จะยังไม่ขาดสิ้นก็ให้มันมีจำนวนน้อยให้ส่วนดีมากขึ้นก็จิตใจจะได้รวบรวมเอาส่วนดีนั้นเป็นเครื่องติดตามไปในภพ
ก็ไม่ดิ้งเป็นของประเสริฐเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เร่งให้ทำว่าพยายามทำจนตัดพบตัดชาติไม่เกิดต่อไปหมายความถึงว่าทำลายกิเลสอาสวะของตนให้หมดสิ้นไปได้ในปัจจุบันชาตินี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่เมื่อยังทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงแล้วก็พยายามที่จะทำให้ลดน้อยลงตามความดีให้มากขึ้นสะสมความดีให้มากขึ้นทีนี้การสะสมความดีนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งหรือว่าเราจะหันกลับมาพิจารณาสังขารร่างกายของเจ้าของเอง ก็ได้เพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสรุปลงไปก็เต็มตัวเราทุกคนจับตรงไหนที่ยังไม่ถูกธรรมะเป็นไม่มีอยู่ที่ตนตัวหัวขาของเรานี้ด้วยกันดังนั้น ทีนี้เมื่อธรรมะที่อยู่ที่ตนตัวหัวขาของเรานี่แล้วหลักใหญ่ที่ว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณานั่นจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มาแยกแยะสังขารร่างกายของตนว่าส่วนไหนควรทำยังไงส่วนไหนควรจะเป็นยังไงมีปกติธรรมดาเป็นยังไงเรายังมีความมัวเมาหรือความเข้าใจผิดในเรื่องสังขารร่างกายของตนอยู่ก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องนั่งพิจารณาตนตัวหัวขาของเจ้าของนี่แหละพิจารณาแบบหนึ่งที่ท่านใช้เป็นดับบินปัญจเวกันนะเราไม่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนั้นเราก็ว่ากันตรวจกันนำมาพิจารณากันเป็นบางท่านก็นำไปมาพิจารณาดูว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราแก่มาเราจะเอาความแก่ตรงไหนเริ่มต้นจับความแก่ตั้งแต่ตรงไหนมาหรือเอามาจับเอาขณะนี้กำลังที่ว่าเราเฒ่าแก่ชรามีผมหงอกฟันหักแก้มตอกสังขารร่างกายชำรุดทรุดโทรมจึงจะลองยอมรับเอาว่าแก่ตอนนี้อันนี้ก็ได้แต่ถ้าย้อนหลังไปดูเบื้องต้นเหตุมันมาเราก็ต้องแก่มาตามลำดับตั้งแต่เริ่มถือปฏิสนธิมาแก่เรื่อยมาถ้าไม่แก่ก็ไม่คลอดออกมาเมื่อต้องแก่คลอดออกมาแล้วก็แก่มาตามลำดับถ้าเราถือคำพูดธรรมดาสามัญคำว่าแก่ก็คือลากไปแก่ไปลากไปลากไปที่ไหนแก่ไปที่ไหนลากไปสู่หลุมฝังศพหรือว่าลากไปสู่เชิงตะกอนสำหรับเผาศพที่นี่ว่าเรื่องหลุมฝังศพเราจะเห็นแต่เพียงว่าเมื่อเห็นคนตายเขาถามไปขุดหลุมลงเอาศพลงฝังนั่นเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากเพราะเกี่ยวกับสถานพื้นที่ต่างๆขับแคบขึ้นก็จึงมีการเผาการทำลายให้สิ้นซากไปเพราะฉะนั้นจะหาหลุมฝังศพได้ยาก
แต่ก็ยังมีพอหาได้แต่ก็หาดูได้ยากทีนี้เราจะหาดูหลุมฝังศพง่ายขึ้นไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลดูในตัวของเรานี่แหละเราก็จะเห็นหลุมฝังศพปากของเรานั่นเองฝังศพเข้าไปกี่ประเภทสัตว์กี่ประเภทที่เราฝังลงไปไว้ที่หลุมฝังศพของในตัวของเรานี้แต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสะอิดสะเอียนในความน่ารังเกียจเราก็เลยแปลสภาพศพต่างๆที่เราฝังเขาไว้ในท้องของเราว่าเป็นอาหารเพราะว่าเป็นอาหารก็ทำให้มีความกระหายอยากขึ้นมาหิวขึ้นมาแต่ถ้าว่าเป็นซากศพกับเกลียดกลัวสะอิดสะเอียนเห็นข้าวก็ไม่ต้องการการเปลี่ยนซากศพเป็นอาหารนี่ทำให้ลืมอีกเหมือนกันเกิดให้ความเข้าใจอีกเหมือนกันว่าสังขารร่างกายของเจ้าของเป็นของดีของงามของสวยแต่ดูจะเพียงภายนอกถ้าดูก็ไปถึงภายในแล้วจะเป็นอย่างไรเหมือนกันหมดทุกคนมีของสกปรกเต็มอยู่ในท้องหรือในหลุมฝังศพนั้นด้วยกันดังนั้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนชั้นไหนชั้นไหนอยากจนเฉินใจมั่งมีสีสุขเป็นมหาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์ก็ตามถ้าเปิดท้องดูแล้วเปิดหลุมฝังศพดูแล้วสิ่งอยู่ในนั้นก็เป็นของสกปรกเช่นเดียวกันทีนี้ที่เรามาค้นดูในตัวของเราเห็นจะเป็นหลุมฝังศพอย่างนี้เพื่ออะไรก็หนึ่งก็เพื่อดูความจริงก็สองก็เพื่อที่จะพยายามลดละทำลายหลุมฝังศพให้สิ้นไปเสียให้หลุดพ้นไปเสียหนีไปเสียจากหลุมฝังศพอันนี้อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้ผ่านพ้นก็สู่นิพพานไปไม่กลับมาห่วงหลุมฝังศพอีกต่อไปนั้นแต่ว่าเราเกิดมาในภายหลังกำลังมาเร่งสะสมอบรมบุญบารมีที่จะดำเนินตามรอยพระบาทเราไปสู่จุดที่มุ่งหมายนั่นก็แล้วแต่บุญบารมีเราจะสร้างสมอบรมก็ได้เพียงใดเพราะฉะนั้นจึงมาพินิจพิจารณาดูในสังขารร่างกายของตนนี่แหละค้นหาความดีส่วนไหนมีความดีส่วนไหนที่ควรละส่วนไหนที่ไม่ดีแล้วก็จะได้เห็นไม่ต้องไปค้นดูในที่อื่นคนดูตามตัวของเราก็ได้ไปในจิตใจของเราก็ได้ว่าส่วนนี้ควรละเราก็พยายามละส่วนนี้ควรบำเพ็ญเราก็บำเพ็ญให้เกิดในนี้ส่วนนี้ควรรักษาไว้ก็รักษาไว้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันทุกวันนี้ก็มุ่งหมายไปในทำนองนี้ที่ดินมาดูส่วนต่างๆแยกแยะออกไปว่าเป็นหลุมฝังศพก็ดีเป็นซากศพก็ดีที่มีอยู่ในตนตัวหัวขาของเราพิจารณาเพื่อลดละดังความประมาทไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความหลงไม่เกิดความมัวเมา
าศัยสังขารร่างกายของตนว่าเป็นของสวยของงามสวยงามนั่นเป็นเรื่องที่เราดูกันเพียงผิวเผินเพียงภายนอกถ้าเราดูก็ไปถึงภายในแล้วก็จะเป็นของสกปรกเหมือนกันทุกคนไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้น นางที่เราจะดำเนินต่อไปก็คือมาบำเพ็ญทางศีลทางสมาธิทางภาวนาอย่างที่เราทั้งหลายมากระทำกันอยู่อย่างนี้ศีลแล้วก็มาพยายามรักษากันสมาธิก็มาพยายามแก้ทำกันอยู่เป็นประจำวันปัญญาก็พยายามอบรมจากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษาจากการค้นคว้าด้วยสติปัญญาของตนเองขึ้นมาดังนั้นจะได้มากได้น้อยเพียงใดอยู่ของแต่ละบุคคลผู้ที่สนใจผู้ที่ไม่ประมาทถ้าผู้ที่ประมาทก็ละเลยไม่สนใจในข้อวัดปฏิบัติสำหรับเราท่านทั้งหลายในหน้าเทศกาลเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่สร้างสมอบรมคุณงามความดีให้ได้เกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เพราะในพรรษการเป็นการที่ให้หยุดอยู่ไม่ให้เที่ยวเร่ร่อนไปในสถานที่ต่างๆนอกจากมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ไปก็รีบกลับมาทีนี้เมื่อมีการอยู่ประจำอย่างนี้ภารกิจอย่างอื่น ก็พยายามลดลงลดน้อยลงไปแล้วมาพยายามในทางศีลทางสมาธิทางภาวนาของตนให้เข้มงวดกวดขันขึ้นอย่าให้ว่าเรามาบวชเฉยถือเป็นธรรมเนียมว่าพรรษามาบวชในพรรษาอย่างเดียวมาบวชในทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะมาแสวงหาสัจธรรมคือความจริงจากธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความจริงมันก็มีอยู่ทั่วไปหรืออยู่ในตัวของเราก็มีความจริงเห็นเป็นของปรากฏอยู่แล้วแต่เรา ยังขาดการพินิจพิจารณาหรือขาดกันได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากทางโน้นบ้างจากท่านนี้บ้างองค์นั้นบ้างเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนำไปสะสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจและนำไปพินิจพิจารณาดูเรื่องสังขารร่างกายของเจ้าของตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปฝืนความคือยังเรียกว่าหลอกลวงเจ้าของไปว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังไม่ใช่หรือว่าอย่างเรื่องความตายถ้าเราฝืนว่าเรายังไม่ตายตามความว่าเรายังจะมีอายุยืนนานออกไปเท่านั้นเท่านี้ปีไอ้นั่นเราเป็นเครื่องหมายเอาต่างหากความจริงว่าเรากำหนดเราไม่ได้เนี่ยถ้าทุกคนกำหนดเอาได้ก็กำหนดเอาเป็นหมื่นปีแสนปีไปไม่มีใครตายเมื่อเป็นอย่างนั้นโลกธาตุอันนี้ก็ หาที่อยู่ได้ยากขนาดที่ว่าเกิดตายเกิดตายกันอยู่อย่างนี้ก็ยังแย่งที่อยู่ที่อาศัยกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรา มาพิจารณาดูความตายมันเป็นของประจำตัวของเราถ้าเรามาพิจารณาว่าเวลาเราหลับไปก็เหมือนกับเราตายไปครั้งหนึ่งแล้วเราตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดขึ้นมาครั้งใหม่แล้วหรือว่า ก่อนจะนอนก็ว่าสมมติว่าจะตาย
ราตายถ้าเราตายจริงๆเราจะทำยังไงนี่เรายังไม่ตายจริงเราเพียงว่าสมมติเราจะนอนหลับเราจะนอนไม่หลับเราจะทำอย่างไรอันนี้เรียกว่าเตรียมตัวสำหรับตายถ้าเรามาตั้งใจว่าเราจะตายสมมติว่าเราจะตายเราจะควรเอาบทอันนี้ภาวนาบทนี้หรือว่าเอาบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาภาวนาหรือเอาบทสั้นๆว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ให้มันหลับไปกับบทพุทโธนั่นอย่างนี้เรียกว่าฝึกตายฝึกก่อนตายเมื่อตายจริงๆเมื่อมีความตายจะมาเข้าถ้าไม่เป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นแต่เป็นเจ็บมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีพอเวลาที่จะได้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาบริกรรมมาภาวนาแต่ว่าเวลาถูกเวทนากล้าอาจจะทำให้เลอะเลือนไปก็ได้บางทีท่านเล่านิทานเปรียบเทียบร่างกายอันนี้ออกไปถ้า
ระลึกนึกถึงได้ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือศีลทานที่ตนเคยประพฤติปฏิบัติมาเป็นประจำลึกขึ้นได้จิตใจของคนนั้นก็โปร่งใสเวลาดับไปก็ไปในทางที่ดีแต่ถ้าตั้งจมอกดมมามากก็ตามแต่ถ้ามีทุกขเวทนากล้าจิตใจไม่มุ่งมั่นอยู่ในทางพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไประลึกถึงแต่เรื่องอื่นที่ตนเคยผ่านเคยกระทำมาเป็นเรื่องที่ไปในทางที่ไม่ดีถ้าดับจิตไปในขณะนั้นก็ไปอีกในทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่เจ้าของไม่ต้องการแต่ก็จำไปก็จำเป็นต้องไปเพราะสติของตนไม่มั่นคงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการมาทำสมาธิภาวนาจุดมุ่งก็คือต้องการให้ตั้งจิตตั้งสติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่หลงลืมแต่เป็นธรรมดาของปุถุชนย่อมมีความหลงลืมอย่างว่าเราจะมาบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมไปลิบบริกรรมไปไม่นานเท่าไหร่บางคนก็ลืมจิตลิบุ้งไปทางอื่นก็มีทั้งที่บริกรรมปากบริกรรมว่าพุทโธพุทโธแต่จิตพุ่งไปทางอื่นปากว่าไปไม่เท่าไหร่ก็ลืมหลงว่าพุทโธไม่ถูกเพียงแค่สองตัวพุทกับโธนั้นก็ว่าไม่ถูกเพราะจิตไม่ได้ตามจิตพุ่งไปในทางอื่นหรือว่าสติยังอ่อนควบคุมจิตยังไม่ทันไม่พอกันก็อยู่ไม่ได้จิตก็หนีไปที่เรามาบริกรรมมาภาวนามาตั้งจิตตั้งใจกันตามนี้ก็เพื่อต้องการให้มีสติดีมีจิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านไปในทางที่อื่นแต่ว่าจะทำได้รวดเร็วทันใจนั่นเป็นการยากจะมีการทำบ่อยๆจะเรียกว่าเหมือนกับเรารับอาหารเป็นประจำอาหารเราก็รับบ่อยๆทุกวันทุกวันวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ว่าภาวนาเราไม่ได้ทำบ่อยๆบางทีก็วันหนึ่งก็ไม่ได้ทำเลยมัวแต่ไปยุ่งทางอื่นไปเพ่งไปทางอื่นไปติดทางอื่นไปเยอะแต่ไม่เหมือนอาหารอาหารนี่เราลืมไม่ลืมเราไม่ลืมพอเกิดหิวขึ้นมาก็นึกถึงแม้จะทำกิจธุระภาระอันใดก็ตามถ้าเกิดหิวขึ้นมาแล้วก็ต้องนึกถึงอาหารขึ้นมาแต่การภาวนาเราไม่ได้ยังไม่คุ้นถึงกับเหมือนกับเรารับอาหารเพราะว่าจิตใจยังพุ่งไปในทางอื่นถ้าเราสละออกมาหรือว่านายหน้าเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้ เป็นหน้าเป็นฤดูกาลที่จะมาชำระสะสางทางด้านจิตใจของตนจะมาบังคับมาควบคุมทางด้านจิตใจของตนให้อยู่ในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทใดบทหนึ่งตามที่ตนชอบหรือในอานาปานสติหรือในมรณานุสติอารมณ์ของกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้เราเอามาตั้งเป็นข้อจริงจังขึ้นไปนำมาบริกรรมกำหนดเป็นประจำวันเราว่างเวลาไหนเราก็ทำเดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ไม่ใช่แต่มาที่ว่ามาชุมนุมกันอยู่อย่างนี้ยังทำได้กลับไปกุฏิทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายไปอย่างนั้นเราจะอยู่ที่ใดที่ใดก็ตามก็ทำได้ ถ้าเราทำให้มันติดให้มันจัดในจิตใจของเราดีแล้วความขยันหมั่นเพียรก็เกิดขึ้นอยากทำบ่อยๆไม่อยากปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมยังใหม่ยังไม่ตั้งเข้าใจเท่าไหร่เกิดความขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากประพฤติปฏิบัติไม่อยากทำกลัวว่า
จะไปนิพพานเร็วเกินไปจะไม่ได้สนุกสนานในโลกธาตุอันนี้ต่อไปก็เลยไม่อยากทำปล่อยเวลาให้ว่างไปใช้เวลาไปสนทนาปราศัยกันเรื่องอื่นๆสนุกสนานเฮฮาไปนั่นก็เป็นการเสียความตั้งใจที่เรามาบวชเรามาปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัติธรรมคำสอนตามคำธรรมะคำสอนนี้มาเพื่อมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจของตนให้ดีขึ้นกว่าปกติธรรมดาขึ้นมาก็ตามปกติเราจะ หาโอกาสได้ยากมีภาระจิตที่จะทำอย่างนั้นอย่างอื่นมากขึ้นมาเมื่อเราทำมาอย่างนี้ภาระจิตของเราก็น้อยลงไปเราจึงมุ่งไปในทางที่จะมาอบรมทางด้านจิตใจของตนให้มากขึ้นที่เล่าเรื่อง ยกเอาเรื่องของความตายมาเล่าสู่ฟังก็เป็นแนวทางไปนิดหน่อยก็เพราะว่าเรื่องการทำต่างสมาธิเป็นเรื่องของการทำการฟังมีน้อยการพูดมีน้อยเพราะฉะนั้นดึงได้เล่าเรื่องมาเพียงพอสมควรจึงขอยุติลงเพื่อเราจะได้ทำความสงบกัน

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้ทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถึงเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถึงเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความเป็นจริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถึงเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี่ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจตรงไม่ตกก็จะตัดใจตรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแค่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธโกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าท
ที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเรายังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราก็จะเห็นโอ้เราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมื่อไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเมื่อเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดๆเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี่เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอ้ความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นมีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปจะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจึงว่าศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุด
แต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนั้นนี่เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงๆเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ทำโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้แล้วจะทำอย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะตรงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยโอ้มันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็

เคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้แล้วโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรยังไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถึงเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี้โกรธกันทะเลาะกันด่ากันอินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดชิงชังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ซึ่งชาวโลกเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องหนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเรามันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลงมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายถือจะขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเป็นคนใจร้ายใจกรรมแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นชู้ขี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยปรุงสั้นไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกชักตัดพวงตัดใจได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่าเออมือถือสาปากถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทาง

ทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับหาความสงบเราก็ต้องมาเกาะโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว่าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้กันแล้วกันต่อไปนานๆนะเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พุทธเจ้าก็ต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังโตอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงนั่นแหละบอกคนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาสิทธิ์ที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาศัพท์ไม่รู้ว่าก็ไปใช้เพราะคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาศัพท์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาปฏิทัศนาตาลาตาอินก็ไม่รู้อะไรก็หลับเลยคนนี้บุญจริงเลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวันแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทเขาแก่บางคนเตรียมหมอนอะไรมาแต่งเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ว่าตำมาเค็กๆเลยคนนี้ฟ้ามามันได้กระบันตำเป๊กตุเป๊กก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตำมากินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอประเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศอะไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนุ่มเองก็คนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับฉะ
แค่นี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามแล้วตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดนี่เราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก่อนเราเนี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายเราร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เราบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกตัวเองให้รู้จักดับทุกแล้วคนเรามีทุกทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกทุกคนต้องมีทุกทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี้เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันเนี้ยเรามาวัดสบายๆอย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเนี้ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเนี้ยโอ้โหบอกมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญในแท้ก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ใจคุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยจะมาตายก่อนเราโยมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมฮะสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนั่นแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากจากเราน้ำภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็อ๋อเราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้โหเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะ
เดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายเขาจะตายจริงกลัวหน้าดูเลยตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เฮ้ยเบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกว่าตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักเขาเยอะเราก็อยากรักเขามากๆเราก็อยากเขารักเรามากๆพอที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้ใครอะไรก็ทะเลาะกับใครมาตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอ่ะเขาก็สะกดกันเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดลองมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงๆบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองการบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะมันไม่เคยจะมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไปเลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแกก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงานเราร้องลั่นวัดแล้วคุณออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่เราดียังว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสิ่งอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจไม่ต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆเนี่ยมันต้องทำใจมากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคันนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนทุกคนมันก็
แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

คนเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแต่ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเปลืองสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมืดค่ำดึกดื่นตัวเองก็มีแก้ปัญหาอย่างไรตัวเองแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีแล้วหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ได้ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเรานั้นเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดดังนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านถึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ร่ำได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็จะนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี่เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์จึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้
ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีพอข้ามแม่น้ำแล้วทรงหิวก็หายน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระอนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระอนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นก็กลับไปก็ใสคือกรรมนี่มันจะเหมือนเมฆหมอกมาประฉับบังทาพระจันทร์ที่สว่างของเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมแล้วเปลี่ยนแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเราหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายถ้าเรียนดูในปัจจุบันอย่างเงี้ยคนเราก็ลดมากแต่พลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดไปในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถึงเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้วเพราะมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุริมาเนี่ยพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดนี่เราไม่ได้โทษเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตามใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้น
ันนี้ถ้าเรามองนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกข์ทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกเลยเออชายนี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าเออใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเพียงจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านไหนๆถ้าโยมมีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปอันนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมาก
หรือมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพอป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งกันได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่ามันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเพราะมีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหามันมีเรานั่นแหละจึงเดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองถ้าเราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองในการที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเมื่อเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราจะต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกจากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกจากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นลู่เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ได้สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกมันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรเกี่ยวเวลาก
ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปลงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นมันก็เรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ใจทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจให้เราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้จักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์แล้วไม่มีจะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจมันไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงเขาบอกคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนกันคนเราพออยู่มากๆแล้วมันบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันบ้าหอบฟางอะไรตัวอะไรเก็บมาคิดมันเล็กหมดมีอะไรก็มาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางแล้วมันหอบไปได้มันก็สมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขาห่วงเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านไว้ให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าเฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญได้เตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

แล้วก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยโยมบ้านนาคังโยมอุปถัมภ์ประทักตะก่อนก็พ่อบ้านเลยนี่นะเป็นผู้พานำไหว้พระในวัดของเราเป็นทายกเสียไปเมื่อปีที่แล้วนะอายุก็70กว่าแล้วก็มากพอสมควรแต่ปีนี้รู้สึกแม่บ้านโยมผู้หญิงก็จากไปอีกห่างกันกับมาถามเมื่อเช้าเนี่ยเอ้ยตากับยายห่างกันเท่าไหร่วะ1ปีกับ1วันโอ้แสดงว่านัดพบกันแล้วเนี่ยนะบ้าลุงหนวดนัดพบกับยายเนี่ยมันห่างกันทำไมมันห่างกันน้อยเหลือเกิน1ปีกับ1วันนั่นแหละจากไปเมื่อวานเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงยังไงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันตายทุกคนคำว่าตายเขาไม่เห็นคนอื่นตายนะเราก็ทำใจได้เพราะธรรมดาละเกิดแก่เจ็บตายแต่พอตัวเองจะตายเข้าจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเออมันปากสั่นมันขาอ่อนเข้ามาทันทีเหมือนกันเออมันใจสั่นเข้ามาทันทีแล้วมันไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นนะพวกเราก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลไว้ก่อนพอเราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเราต้องเตรียมเสบียงเอาไว้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพน่ะปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นะแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าตายแล้วไม่สูญถ้าศูนย์แล้วจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่มีเมื่อวานเกิดโลกเพลขึ้นมาวันนี้วันเดียวเลยไม่มีเมื่อวานเนี่ยเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงใช่ไหมที่ระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ก็เพราะมันมีเมื่อวานนี้มันจะมาถึงวันนี้แล้วก็อนาคตอะไรเนี่ยอนาคตวันพรุ่งนี้มีไหมพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่ามีทําไมไม่มันมีได้ยังไงเพราะมันเคยมีมาก่อนแล้วนะนั่นแหละเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายไม่เป็นเลยถูกหลวงพ่อเคยพูดถ้าตายไม่เป็นเคยมาแล้วเกิดคนนั้นก็ยังคนนี้ก็ยังคนนั้นก็ยังต่อไปมนุษย์มันจะอยู่ในเข่งเดียวกันเหมือนกันเหมือนกับอึ่งอ่างจับเข้ามาในเข่งเดียวกันพวกเราจะเอาอย่างนั้นไหมตายไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยมันอยู่เหมือนกับอยู่ในเข่งเดียวกันทับซ้อนกันอยู่นะไม่รู้ว่าตัวไหนตกอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างบนไหมมันคนตายไม่เป็นใช่ไหมโอ้ยหลวงพ่อโอ้ยขอตายดีกว่าเอางั้นเถอะถ้ามันอยู่ในเข่งอย่างนั้นนะถ้ามันตายไม่เป็นจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหมเกิดมาวันรู้เท่าไหร่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีเลยถ้ามนุษย์ตายไม่เป็นสัตว์ตัวไหนเกิดมาแล้วตายไม่เป็นมันจะมากขนาดไหนนะเพราะนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะเป็นธรรมชาติก็จริงอยู่แต่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดซึ่งสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในอดีตชาติพวกเราคงจะได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อสาธุนะเมื่อเราเกิดมาชาตินี้แหละเกิดมาชาตินี้เราก็ได้ทำบุญเวลาจะทำบุญก็จบบนศีรษะสาธุนะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอให้ผู้ฆ่าไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมอย่าให้ผู้ฆ่าได้พบประสบต่อสิ่งมหันตภัยทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้ได้จะได้พบคนพาล อย่างนี้คือเราตั้งความปรารถนาในจิตในใจของพวกเราเอาไว้เพราะนั้นเราจะมาเกิดได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็ได้มาเกิดพบหลักพระพุทธศาสนาได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบประเทศชาติบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ก็คงจะเป็นบุญกุศลของเราความปรารถนาของเราในอดีตชาติเนี่ยปุพเพจักกตปุญญาตา
อัตตะสัมมาปณิธิถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราประมาทเลยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จริงเกิดมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จริงถึงจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็เถอะแต่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเลยกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเลเทเมาไม่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดีไม่ได้เลือกไม่ได้สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่ได้สนใจเรื่องคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้สนใจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ยออกจากชาตินี้ไปนั้นตกต่ำเลยได้เลยหัวทิ่มบ่อแล้วงั้นเถอะอันดับแรกเพราะตัวเองทำกรรมชั่วได้ตกนรกหมกไหม้เนี่ยออกจากตกนรกหมกไหม้ขึ้นมากับมาเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกมันต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญเก่าพามาเกิดในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วขอให้สั่งสมคุณงามความดีไว้เนอะอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงในชาตินี้ก็เถอะนรกมันมีนรกเมื่อมนุษย์คืออะไรคือคุกคือตารางนั่นนะสวรรค์คืออะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินคำทรัพย์สมบัติใช้สะดวกสบายไปที่ไหนสะดวกสบายอันนี้แหละสวรรค์เมืองมนุษย์ที่เห็นนรกเมืองมนุษย์ก็อย่างที่ว่านั่นนะทำไมเขาจึงไปตกนรกอย่างนั้นเพราะเขาทำกรรมชั่วกรรมชั่วคืออะไรไปลักไปปล้นไปขี้ไปขโมยไปเบียดไปบังไปอะไรเขาจับเข้าคุกเพราะเหตุอะไรเพราะทำกรรมชั่วคนที่ทำกรรมดีนั่นคืออะไรประกอบคุณงามความดีทำมาหาเลี้ยงชีพสัมมาชีพคิดดีพูดดีทำดีไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขในเพื่อนในฝูงในหมู่ในคณะไม่ได้เบียดทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวเองนี่แหละบุญกุศลมันเกิดเพราะในปัจจุบันคนนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขไปที่ไหนๆก็มีแต่คนนับยกจ้องเชิดชูบูชานับถือเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นคนดีนี่แหละความดีไปทางนู้นทำความชั่วมันไปทางนี้ทางต่ำเพราะนั้นพวกเราให้เลือกทำคุณงามความดีอย่าไปทำแต่กรรมที่มันไม่ดีกรรมที่มันไม่ดีนั้นเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะส่งเสริมให้มีแต่ความสุขความสบายใจเย็นใจนะได้มาวัดหลวงพ่อทั้งทีหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดหรือเป็นสิ่งที่นำเป็นแนวความคิดทางจิตใจให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะแต่บางท่านบางคนก็ได้เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านอาจจะได้พูดได้อะไรให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ถึงยังไงก็เถอะกิเลสของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพอไปห่างๆเหินๆไปสักหน่อยมันก็หุ้มเข้ามันเกิดขี้สนิมเกิดเข้าเหมือนกันนะแต่พอได้ยินได้ฟังสักครั้งหนึ่งเหมือนกับพระอาทิตย์มันจะเมฆหมอกมันเบาบางขึ้นมาเออมองเห็นอะไรได้บ้างฮะแต่พอเราไม่ได้สนใจเข้ามามันก็เกิดเข้าอีกอย่างเก่านั่นนะเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาธรรมะฮะเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำมาคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลจิตใจของเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดมีแต่ปรุงฟุ้งไปทางโลกอยู่เสมอมีแต่เอาจนไม่คิดว่าตัวเองจะตายเนี่ยมันก็จะลุ่มหลงมัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะทับถมจิตใจของเราพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้ามีธรรมะในจิตใจแล้วชีวิตของเรามันมีถึง100 ปีนะวะควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาควรจะดูแลบิดามารดาควรจะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นก็จะให้ขาดตกบกพร่องด้วยความไม่ประมาทนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พรแล้ววันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เข้าพรรษามา1เดือนพอดีวันนี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนคือย้ำแล้วย้ำอีกให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติให้สมความอยากบวชตั้งใจบวชก็ขอให้ตั้งใจจริงอย่าไปจะไปตั้งใจแบบรอแหละเลงหลอกเจ้ามุ่ยมุ่ยแล้วก็ไปทางอื่นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะหนักแน่นควรจะตั้งใจควรจะใส่ใจควรจะทำให้เป็นจิตจะลักษณะสู้อย่างจริงจังและจริงใจถ้าว่าพวกเราปฏิบัติสู้อย่างจริงจังและจริงใจผมว่าผลที่ออกมาก็เป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับพวกเราผู้

เวลาที่มีคุณค่าแต่เมื่อเขามาบวชแล้วเราจะไม่มาปล่อยปะละเลยปล่อยเวลาให้ไม่มีคุณค่าได้อย่างไรเรามาแสวงหาคุณค่าหาธรรมมาหาธรรมในจิตใจก็นั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งใจให้ตั้งใจจริงเรื่องศีลาจารวัตรเรื่องหลักพระธรรมวินัยก็จะให้ขาดตกบกพร่องให้ตั้งใจรักษาศีลรักษาวินัยรักษากฎระเบียบให้เข้มงวดกวดขันเมื่อเราทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วว่ากฎระเบียบเป็นยังไงธรรมวินัยเป็นยังไงก็ให้พวกเรารักษาเพราะว่ามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ว่าเป็นของผมบัญญัติขึ้นมาแล้วให้หมู่รักษาไม่ใช่ผมก็รักษาเหมือนกันรักษาเพราะนี่เป็นคือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราไม่รักษาพระธรรมวินัยปล่อยปละละเลยผู้ที่บวชเข้ามาใหม่หรือสุดท้ายภายหลังเขาจะถืออะไรเขาจะยึดอะไรเป็นหลักถ้ารุ่นพี่ๆไม่พาพวกรุ่นน้องทำถ้าว่าพวกรุ่นพี่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ทำตัวไม่เป็นหลักเป็นแหล่งของรุ่นน้องเพราะรุ่นน้องเข้ามาแล้วก่อนประพฤติตามรุ่นพี่ก็รุ่นพี่ปล่อยปละละเลยเฉยเมยดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัยไม่เป็นไรนะผมดื้อด้านแต่ตามจริงมันเป็นอยู่แล้วแต่รุ่นพี่ดื้อด้านดื้อด้านต่อกฎระเบียบดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัยแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะทำยังไงพวกรุ่นน้องหรือรุ่นใหม่เข้ามาเขาก็จะยึดพวกเราเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้ผลที่สุดพระพุทธศาสนาจะเป็นผึกแผ่นแน่นหนามั่นคงได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้ช่วยกันคิดนะให้ช่วยกันคิดอันนี้ก็คือรักษาธรรมวินัยแต่ส่วนด้านจิตใจนั้นก็ขอให้พวกเราภาวนายึดกรรมฐานเป็นหลักคืออนาปานสติของเราเนี่ยเป็นหลักตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เวลาเดินก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในทุกกิริยาบทในเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วให้มีสติสัมปชัญญะในทุกกิริยาบทตลอดถึงเราทำการทำงานปัดกวาดก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการปัดกวาดเวลาเช็ดถ้วยเช็ดชามเราก็มีสติสัมปชัญญะในการทำไม่ใช่ว่าวางสิ่งวางของโป๊ะปากไปเลยก็ได้ยินอยู่แล้วตัวเองวางก็แสดงว่ามันขาดสติอย่างที่หลวงตาท่านมหาบัวเนี่ยเวลาฉันมักขามนะพอฉันเสร็จแล้วก็โยนเอาวางใส่กระโถนใช่ไหมเม็ดมะขามว่าดังแกรกแกรกที่หนึ่งท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันแกรกที่สองท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันแกรกที่สามเนี่ยท่านว่าทำไมไม่ได้ยินหรอมันเสียงดังเรียกว่ารถเตะหูแล้วรถเตะลิ้นแล้วหูดับไม่มีสติขนาดนั้นเชียวหรอไม่ได้ยินหรือเสียงเรานั่งอยู่ไกลๆขนาดนี้เรายังได้ยินถึงกระลำคาญที่ตัวเองวางเม็ดมะขามวางไม่ให้มันดังได้ไหมวางไม่ให้มันดังได้ไหมอันนี้ผมก็ได้ศึกษามาทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเสียงดังแล้วเราต้องอย่าให้มันดังถึงครั้งที่สามพอดังครั้งหนึ่งแป๊บแล้วบางครั้งที่สองเราค่อยวางจุดไหนมันจึงจะไม่ดังพอเราเป็นพระกรรมฐานการทำอะไรให้มีสติในการกระทำนั้นๆสิ่งเหล่านี้ก็คือการเป็นอยู่จะเดินจะเหินไปที่ไหนเดินไปแบบเสียงรองเท้าดังๆเลยไม่ใช่พระกรรมฐานถ้าพระกรรมฐานแล้วเวลาเดินเงียบจะไม่ได้ยินค่อยวางค่อยเดินเดินด้วยความระมัดระวังมีได้ยินเสียงชับๆไปเท่านั้นเองตึงตึงแล้วไม่มีถ้าเดินแบบตึงๆไม่ใช่กรรมฐานเดินแบบไม่มีสติเดินแบบลงเท้าเต็มที่อันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระกรรมฐาน

0: ให้พวกท่านทั้งหลายคิดดูนะอย่างผมเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นพระน้อยพระหนุ่มเวลาแต่ละกุฏิแต่ละหลังอยู่ห่างกันไม่ห่างกันเท่าไหร่เวลาเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นกุฏิเนี่ยวางฝาหม้ออย่างไรฝาปิดโอ่งปิดโอ่งน้ำเราปิดโอ่งน้ำอย่างไรเวลาเราวางโอ่งน้ำเราต้องตะแคงข้างหนึ่งซะก่อนเรายังค่อยปิดอันนี้แหละคือการเป็นอยู่เราจะไม่กระทบกระเทือนองค์อื่นเขาขนาดนั้นองค์อื่นเขากำลังเดินจงกรมอยู่เพราะว่าเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิถ้าได้ยินเสียงดังกล็อกกลุ้งขึ้นมาพระองค์นั้นก็นั่นเสียสมาธิแล้วเสียสมาธิในการจะเดินภาวนาต่อไปแล้วการวางขันน้ำก็เหมือนกันไม่ใช่วางโก๊กล้างแตะปากมันลงข้างก่อนยังค่อยวางมันจะไม่เสียงดังถ้าวางโป๊กมันก็เสียงดังอันนี้ผมได้สอนมาทั้งหมดได้รับคำสอนมาทั้งหมดเวลาจะผักกุฏิก็เหมือนกันเวลาจะขึ้นไปตัวเองรู้ว่าฝากุฏิตัวเองมันดังยังไงแต่โดยมากมันเป็นฝารูปนะเป็นฝาผนังรูปเราจะผักไป เวลาเราจะขึ้นไปเนี่ย เราต้องยกสองฝาทุกคนค่อยๆสู้ไปพอเสร็จแล้วก็นั้นยกสองฝาแล้วก็ค่อยสู้ปิดอันนี้คือการเป็นอยู่ของพระกรรมฐาน เป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่าให้ส่งเสียงอย่าให้มีเสียง ในขณะที่เราอยู่ด้วยกันในการภาวนาเพราะเสียงเนี่ยเป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะนั้นผมจึงบอกกล่าวไว้อยู่เสมอว่าผู้ใดก็ตามจะนั่งรถอะไรเข้าไปนั่งรถอีต็อกเข้าไปตอนเช้าหรือตอนไหนก็ตามต้องระมัดระวังอย่าให้เสียงรบกวนแก่หมู่พวกเพื่อนในการทำสมาธิแต่ถ้าเรานั่งเข้าไปเสียงดังสนั่นวันไหวเราได้งานจริงอยู่แต่ว่าเสียของหมู่ของเพื่อนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่เราได้งานแต่มันเสียสมาธิในการทำภาวนาของหมู่พวกเพื่อนเพราะนั้นการที่จะทำอะไรลงไปต้องคิดนี่แหละคือเรื่องการเป็นอยู่ด้วยกันต้องระวังเรื่องเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะนั้นหมู่ทุกองค์เวลาจะไปจะทำอะไรให้ระมัดระวังการที่จะไปทำอะไรเสียงอะไรขึ้นมาใกล้กันนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะขอให้หมู่พวกเพื่อนระมัดระวังสมาธิพวกเรามาเพื่อศึกษาเรื่องสมาธิเราไม่ได้มามุ่งหวังเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเรามาฝึกหัดดัดนิสัยเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องโลกแล้วเราจะปฏิเสธไปทั้งหมดเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเราหวังเพื่อจะทำจิตใจให้พ้นทุกข์นี่แหละขณะส่งจิตออกไปข้างนอกท่านจะว่าเป็นสมุทัยส่งจิตออกนอกเพราะว่าเป็นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแต่บางท่านบางองค์ก็บอกว่าการส่งจิตออกนอกจะว่าเป็นสมุทัยทีเดียวก็ไม่ใช่อันนั้นก็ถูกเจ้าองค์ที่พูดคือส่งจิตออกนอกคือสมุทัยแต่ตามไม่จริงการพิจารณาไตรตรองหาเหตุและผลอันนั้นเป็นมรรคแต่ถ้าว่าจิตอยู่กับตัวเองจิตนิ่งอยู่กับตัวเองอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าไม่ส่งจิตไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งนี้ก็มันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นการส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยใช่ถูกต้องเพราะส่งจิตออกไปข้างนอกไปเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามกิเลสส่งจิตออกไปสู่กามกิเลสส่งจิตออกนอกนี้คือสมุทัย ส่งจิตไปเพื่อกว้านไปคว้าเข้ามาสู่ใจของตัวเองอันนี้แปลว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกให้เป็นมรรคส่งยังไงอันนี้เราต้องศึกษาส่งจิตออกนอกเพื่อเป็นมรรคคือส่งออกสู่ร่างกายถึงจะเป็นร่างกายของคนอื่นก็เถอะอย่างที่เราไปเห็นซากศพคนตายหรือไปเห็นคนตายที่เน่าเปื่อยเราก็ส่งจิตไปร่างกายของมนุษย์ชาติจะเป็นอย่างนั้นเองมีแต่เต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูลอย่างเนี้ยอันนี้พอส่งจิตออกไปนอกแต่ไปพิจารณาหาเหตุและผลเพื่อจะนำมาให้จิตใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ก็คือส่งจิตออกนอกแต่ว่าเป็นมรรคเพราะนั้นเราให้พิจารณาว่าการส่งจิตออกนอกเป็นสุมุทัยการส่งจิตออกเป็นมรรคส่งยังไงจึงจะเป็นมรรคส่งยังไงจึงเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสมาธิตลอดจะเป็นมรรคเป็นผลอย่างนั้นก็ไม่ใช่จะส่งจิตออกไปนอกเตลิดเปิดเปิงอันนั้นจะเป็นมรรคมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นส่งยังไงจึงจะเป็นมรรคส่งยังไงมันเป็นสมุทัยอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้หลักธรรมคำสอนต้องได้รับการอบรมต้องได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพิจารณายังไงส่งจิตออกอย่างไรจึงเป็นมรรคส่งจิตออกยังไงจึงเป็นที่มันเป็นสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนะอันนี้พวกเราก็ต้องแยกแยะให้ออกเราอย่าเอาพระปรมัตถ์มาตีพระสูตรยกพระสูตรขึ้นมาเราพระปรมัตถ์ปฏิเสธทั้งหมดอย่างนั้นมันไม่ถูกคือพระปรมัตถ์ก็คือพระปรมัตถ์คือพระสูตรก็คือพระสูตรมันคนละแถวแนวแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการแยกแยะและวิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นมันจะไม่ตีกันมันจะไม่ล้ำกันไม่จะไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าพวกเราไม่ได้แยกแยะให้ดีแล้วมันจะทะเลาะกันได้ง่ายๆคนหนึ่งบอกส่งจิตออกไปเป็นสมุทัยพูดจบเพียงแค่ในองค์ที่ว่าเอาถ้าไม่พิจารณาแล้วจะเป็นมรรคได้อย่างไรถ้าส่งจิตออกไปตลอดอย่างนั้นทำไมเป็นมรรคก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเราต้องฟังทั้งสองเงื่อนส่งจิตยังไงเป็นสมุทัยส่งจิตออกไปยังไงจึงเป็นมรรคการพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นมรรคมรรคคือปฏิปทาคือหนทางที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของเราพิจารณาอย่างไรเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นโลกทั้งโลกไม่พึงปรารถนาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรนี่นะสิ่งเหล่านี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยให้เป็นผู้มีศีลจารวัดให้เป็นผู้มุ่งมั่นเราบวชมาทั้งทีอย่าให้เสียทีเมื่อคารวะเราเสียสละออกมาเวลาของเรามีคุณค่าแล้วเข้ามาศึกษาธรรมะก็ให้มีคุณค่ารักษาจิตรักษาใจของตนเองให้จริงจังและจริงใจผมว่าตามพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นนั่นแหละมรรคผลนิพพานอยู่กับพวกเราไม่ไกลในพรรษาในอย่างวันนี้อย่างวันพระอย่างนี้พวกเราจะถือเดชะชิทดลองดูสิอดนอนดูสิผ่อนอาหารดูสิเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทดลองครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้แนะอย่างผมเนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้แนะแต่ผมเคยทำมาแล้วผมจึงแนะพวกท่านการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมมันต้องมีที่หนักที่เบาไม่ใช่วันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่าจะเป็นเครื่องกระเทือนกิเลสได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราทดลองอยู่นี่ดูสิอดอาหารดูสิอดนอนดูสิอดนอนสองสามวันดูสิเป็นยังไงแต่บางท่านบางคนก็เวลาอดนอนจิตใจมันปลอดโปร่งนะแต่วันแรกเนี่ยมันอาจจะง่วงเงียงงเงียวงั้นแต่มัน ังไม่เข้ารูปเข้ารอยแต่พออดวันสองสามวันรู้สึกว่าจิตใจมันโดดเด่นขึ้นมาพิจารณาอะไรคล่องแคล่วไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่บางท่านก็อดนอนไม่ได้มันไม่ไหวอดอาหารอดอาหารวันหนึ่งมันก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเพราะมันยังธาตุขันยังปรับไม่ได้เพราะอดที่วันที่สองที่สามดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นมันสุดแท้แต่พวกเราบางทีเอาอดทั้งอดทั้งผ่อนทั้งอาหารด้วยทั้งอดนอนด้วยแล้วเป็นยังไงผ่อนอาหารแล้วอดนอนด้วยเป็นยังไงการภาวนาใจของเราเป็นยังไงมีสติสัมปชัญญะดีไหมถ้ามีสติสัมปชัญญะดีก็แสดงว่าใช้ได้จากนั้นก็นำมาพิจารณาตรอยตรองเหตุและผลนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราจะทำหน้าเดียวพยายามทำดูสิทำอย่างนี้เป็นยังไงทำอย่างนั้นเป็นยังไงฮะแต่ถ้าว่าพวกเราทำอย่างเก่าแล้วก็ฉันอย่างเก่าดูอย่างเก่าผลไม่มีผลไม่เกิดขึ้นผลที่สุดก็ตำหนิพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มาบวชแล้วไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเราไม่ได้ประพฤติอย่างจริงจังและจริงใจเพราะนิสัยของคนเรามันก็ต่างกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสไว้นะจริตหกพุทธจริตนะเป็นจริตที่ชอบคิดนะวิตกจริตนะก็วิตกชอบวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนะราคะจริตนะก็ชอบไปทางกามกิเลสเห็นอะไรสวยงามไปหมดน่ารักไปหมดโทสะจริตเป็นคนขี้โมโหอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราอยู่ในจริตไหนเราจะใช้กรรมฐานไหนที่เข้ามาแก้ไขจริตของเรานั้นเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเราตัวของเรานั้นจะรู้ได้ทุกอย่างในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจนะมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในท่านทดลองทดสอบมาแล้วที่ท่านล่วงลับดับขันไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมามากต่อมากแล้วเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะให้พวกเราฟังศึกษาธรรมลิขิตของท่านแต่ละองค์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรพวกเราก็น่าจะนำธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็คงจะประสบความสุขความเจนใจเป็นอย่างน้อยนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามามีแต่ทุกข์กุ้มลุมหัวใจอยู่ตลอดเวลาเวลามีแต่ทุกข์ระทมอยู่ในจิตในใจข้าบวชคราวนี้คิดถูกหรือคิดผิดนะอยู่อย่างนั้นถูกหรือผิดมันก็ได้บวชมาแล้วเนี่ยทดลองดูสิความรู้ความรู้สึกอย่างนั้นเตะออกจากจิตใจดูสิมันเป็นยังไงเราแสดงความอาถรรพ์ขึ้นมาสิทำไมเราจึงไม่เชื่อทำคำสั่งสอนทำไมเราจะไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติดูสินั่งทั้งคืนดูสิเดินโยกมือสิกำหนดสติอยู่กับตัวเองดูสิตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่สิวันนี้ข้าพเจ้าไม่ส่งจิตไปที่ไหนทั้งวันเอาดูสิเป็นยังไงเอาสักวันสองสามวันดูสิเป็นยังไงถ้าเราทำได้ขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงทีนี้ความขี้เฉาของเราความง่วงเหงาของเราความขี้วิตกกังวลของเรามันจะกระเด็นกระดอนนั่นแหละธรรมะสิ่งที่ไม่เคยมีเคยเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันจะเบิกบานขึ้นมาในจิตในใจของเรานี่แหละเหมือนกับเมฆหมอกมันมาปิดบังจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรามืดมัวมืดมนอนตะการไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเดินทางไหนจะเชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อจะเชื่อตัวเองก็ไม่รู้จะเชื่อยังไงผลที่สุดก็เลยเอาเรื่องเก่าแก่เรื่องต่างๆเรื่องเคยผ่านมาแล้วกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะที่เคยผ่านมาแล้วเอามาคบมาคิดเอามานอนคิดในปุ่งฟุ้งซ่านอยู่นั่นน่ะมันไม่ถูกนะบัดนี้เราเป็นพระแล้วนะเราจะควรจะถีบมันออกอย่าให้มันอยู่ในจิตในใจเราควรจะเอาธรรมเข้ามาแทนที่นะหัวใจของเราเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเอาอะไรเรากิเลสมานั่งใช่ไหมถ้าเราเอากิเลสมานั่งกันอย่างนั้นน่ะอมทมทุกข์อยู่นั่นถ้าเราทำมานั่งเราก็นี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะโดดเด่น เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เอาธรรมเข้าสู่จิตใจจากนั้นก็นั่นแหละจะเห็นมรรคเห็นผลเห็นสมาธิเห็นความสงบขึ้นมาในจิตใจนะวันนี้ได้พูดแนวธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาไปให้มาสมควรกับการเวลาตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกข์มาก็เลิกกันแล้วก็ตอนเย็นค่อยขึ้นกลับขึ้นมาอีกนะ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิในการภาวนานี้ขัดสมาธินั้นเป็นของง่ายให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเอามือขวาทับมือซ้ายหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตภายนอกออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งภาวนานั่งสมาธิพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจิตใจท่านไม่ท้อถอยในการปฏิบัติบูชาภาวนาเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้ตั้งใจระลึกถึงพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลมาเป็นเครื่องเตือนใจระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้ใจเรามีความเชื่อมั่นในธรรมปฏิบัติเพื่อปลุ

กาทั้งหลายเมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและภาษายกเจ้าทั้งหลายแล้วท่านโยมในคารวะญาติโยมมีกิจกรรมการงานท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้คือท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะเห็นได้ว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนเป็นพระเป็นเณรที่ไหนก็อยู่ในหอปราสาทราชสมุนเทียนปกครองบ้านเมืองตามธรรมดาแต่ท่านก็ได้สำเร็จ

มันแผ่สายออกไปหาผู้อื่นให้มันรวมเข้ามาสงบเข้ามาคนอื่นจะดูจะเด่นอย่างไรได้บรรลุมรรคผลก็เป็นเรื่องของคนอื่นจะชั่วเสียหายอย่างไรก็เป็นเรื่องความชั่วเสียหายของบุคคลอื่นหน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้ตั้งมั่นให้เกิดพลังงานความ

ของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเสร็จแล้วตั้งสัตอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ไม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปหรือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะลุกไป

ไม่ต้องไปสงสัยว่าข้างหน้าอนาคตตานข้าพเจ้าจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานหรือไม่อันนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยเพราะว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเชี่ยมสอนให้ดีเท่ากับพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็ต้องเอามาสอนจิตใจของเราอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่มาสอนเอามาสอนใจของเราใจของเราก็จะอ่อนแอทอดแท้บางคนถึงกระทั่งว่าถามยังจะได้สำเร็จมรรคผลถึงนิพพานไหมเราจะต้องทำกี่ปีกี่เดือนนานเท่าไหร่ความจริงไม่ควรไปถามใครถามใจของเรานั่นแหละบุคคลใดก็ตามผู้นั้นมีสิทธิจะต้องประกอบกระทำเมื่อตั้งอกตั้งใจทำดีมันก็ต้องได้ดีถ้าไม่ตั้งใจจะพูดดีปฏิบัติชอบมันก็ดีไม่ได้ตัวอุปมาเหมือนอย่างว่าเราเดินทางด้วยเท้าเปล่าเราจะไปได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ใจของบุคคลผู้นั้นถ้าบุคคลผู้นั้นตั้งใจเดินทางแล้วมันก็ไปได้เมื่อผู้นั้นไม่ท้อถอยตั้งใจรีบเร่งอยากให้มันถึงเร็วก็เดินเร็วเข้าอยากจะให้เร็วกว่าเดินก็วิ่งเอาเดินนั่นไปก็ไปรถไฟรถยนต์ไปเครื่องบินมันก็ยิ่งเร็วเข้า

รักษาศีลภาวนาของเราทุกคนทุกดวงใจก็เหมือนกันเมื่อเราตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆไม่ทอดทุละตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อตั้งอกตั้งใจให้ได้ทุกลมหายใจแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนแล้วว่าการภาวนานั้นจงนึกเน้นเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ประมาทเป็นผู้เสื่อมเสียเราต้องตั้งลงไปให้เข้าถึงซึ่งความไม่ประมาทระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเตือนใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นให้ทบทวนกระแสจิตใจของตนเข้าไปภายในอย่าไปมัวหาภายนอกภายนอกไม่มีมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อน้อมนึกลำลึกเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ได้ตั้งจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ย่อมหายไปความสบายอกสบายใจก็ปรากฏการขึ้นมาในใจของเรานั่นเองเพราะจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ใต้ดินใต้น้ำบนฟ้าบนอวกาศมันอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่เองเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในคือจิตใจมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแล้วจิตนี้เมื่อท่านย่นย่อเข้ามาให้ใกล้ให้แม่ให้สั้นที่สุดก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่ดวงหนึ่งสังขารจิตเมื่อคิดอะไร

นจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกทั่วไปหลงไหลไปตามกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าก็องค์ตรัสสอนไว้ว่าให้ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปตามไปก็หลงใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดละเสียปล่อยวางเสียงกดสงบอยู่แค่นั้นทีนี้ก็ให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่คนเรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เริ่มได้9เดือน10เดือนคลอดออกมาจะเริ่มใหญ่โตขึ้นมาจนแก่ชราจนตอกดับตายไปนี่ดวงนี้มีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจทุกคนรู้เห็นว่าจิตใจคิดไปคิดมารู้คิดไปภายนอกรู้ใจโกรธรู้ใจโลภใจหลงรู้ดวงจิตที่รู้นี่มันมีอยู่ในตัวในใจของทุกๆคนต้องเลื่อนต้องสงบระงับเข้ามาตั้งที่นี่ให้ได้ไม่ต้องตามไปภายนอกตามไปภายนอกหาไปภายนอกไม่มีทางที่จะจบสิ้นได้เป็นปัญหาคำว่าตัณหานั้นไม่มีจบสิ้นกามตัณหาความยินดีพอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีที่สิ้นสุดภาวะตัณหาคือว่ายินดีในภพในชาติก็ไม่มีที่สิ้นสุดวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์

เทวดาอินทร์สมตลอดไปจนถึงสัตว์สิ่งดิเรกฐานไม่มีที่พอไม่มีที่หยุดคือเมื่อไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่วางซึ่งกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วท่านว่าไม่พอคนเราที่คิดว่า

คนที่เกิดมานี้ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนจะนับเป็นกับเป็นกันนับเท่าไรเท่าไรก็นับไม่มีที่สิ้นสุดแม้พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จบที่สิ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนไปอย่างไรก็มาสุดสิ้นเอาในวันเวลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง

ถ้าไม่หยุดไม่หมดสิ้นในจิตใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วไปข้างหน้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดที่เป็นมาข้างหลังก็ไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงว่าตัณหาไม่มีที่พอนัตถิตัณหาสมานาทีเมื่อนั้นจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเคลื่อนที่หนีไปที่อื่นในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้มีจิตใจอยู่ตลอดเวลาได้แก่ดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละที่เราว่าคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นแต่เพียงกิริยาอาการของจิตว่าไปโน่น

ของคนเราจริงๆมันไม่ได้ไปที่ไหนมันติดอยู่ข้องอยู่ในกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะติดข้องอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันหลงอยู่ตรงนี้มัวเมาอยู่ตรงนี้ไม่รวมจิตใจเข้าไปภายใน

้างหลังมันก็ล่วงมาแล้วเมื่อปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีความรู้สึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราอย่างใดก็ให้พากันรีบเร่งรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันนี้ขึ้นมาภายในให้ตามเข้ามาตามออกไปไม่ถูกตามเข้ามาภายในได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เห็นสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลามีละให้ทวนกระแสจิตใจเข้ามาหาจิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่นี่ให้จิตใจดวงนี้แน่ๆมั่นคงไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อว่าภาวนาอยู่ทุกลมหายใจตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจได้ตลอดเวลามองเห็นชะลาความแก่ในจิตใจปัจจุบันนี้อยู่มองเห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยในปัจจุบันนี้อยู่ตลอดเวลามองเห็นซึ่งมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงรูปร่างกายของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทจึงเป็นไปเพื่อความเจริญความเจริญคือความระลึกความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนพุทโธในใจอยู่ตลอดเวลาจิตดวงที่รู้อยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าหาที่อื่นแล้วก็หลงไหลไปไม่จบไม่สิ้นถ้าละอาการหาภายนอกเสียงจิตใจดวงที่รู้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่นี้อยู่ที่จิตใจดวงที่ภาวนาอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเมื่อรวบรวม

วนใจดวงนี้อยู่ทุกเวลาว่าบัดนี้เวลานี้รูปขันธ์ร่างกายของเราทั้งหลาย

แก่ชราไปทุกเวลานี่แหละก็มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปได้ทุกเวลามันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ทุกอย่างทุกประการในขณะเดียวก็มรณะภัยคือความตายนั้นก็ใกล้ที่สุดใกล้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อคนเราไม่ว่าใครๆสูดลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าเกิดลมหายใจติดขัดหายใจออกมาไม่ได้มันก็เป็นที่ตายแล้วชีวิตมันจบที่ตรงนั้นแหละที่ไม่เมื่อหายใจออกไปได้แต่ว่าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเข้าแล้วออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรานั้นมันแล่แหลมต่อภัยอันตรายอย่าเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายเพลิดเพลินอยู่ไม่ได้ประคันร่างกายของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนเท่าไรนะอายุของ

จะเป็นเพราะคิดมากไปก็ไม่รู้คิดมากไปดิ้นรนไปตามกิเลสตัณหามากเกินไปเลยตายเอาตายเอาไม่ค่อยถึงร้อยปี

แล้ว40-50ก็ยังมีแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยถึงเพราะมันร้อนใจใจไม่ภาวนาใจไม่ละกิเลสเมื่อใจร้อนลาคะกิมาร้อนด้วยไฟลาคะโทสะกิมาร้อนด้วยไฟโทสะโมหะกิมาร้อนด้วยไฟโมหะตั้งใจไม่อยู่รวมใจไม่ได้จิตมันออกไปภายนอกเมื่อจิตนี้มันไม่อยู่ภายในตัวไม่อยู่ภายในใจมันก็ทุกข์ทุกข์ใจเมื่อจิตใจมันทุกข์ร่างกายมันก็เลยคอยทุกข์คอยร้อนไปด้วยอายุสั้นพลันตายก็เข้ามาแทนที่ดังนั้นเราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจะต้องเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ไปคิดในเรื่องร้อนอกร้อนใจ

เมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้บ่นอดทนเอา

ุคคลอยู่ที่ไหนจะมาให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอนิจจังทุกขังอนัตตามาถึงรูปร่างกายสังขารนี่มันห้ามไม่ได้มันจะต้องมาถึงทุกตัวคนเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้มีสติความระลึกได้ในใจอย่าให้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจผู้รู้อยู่ฟังธรรมอยู่ได้ยินอยู่นี่แหละรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันนี้เข้ามาตั้งในจิตในใจให้มันแน่วๆมั่นคงไม่ต้องไปหลงไหลเมื่อพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตผู้รู้อยู่นี่แหละถ้ายิ่งเราเลิกละกิเลสออกจากจิตใจนี่ได้ก็เลยเข้าใกล้พุทโธเข้าไปโดยลำดับไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนั่นแหละใจตั้งมั่นใจเอาจริงเอาจังเวลาทุกลมหายใจไม่ประมาทคนอื่นผู้อื่นประมาทเมื่อเมาทั้งเขาจิตเราใจเรายาได้ประมาทดูได้สู้ใจดีไม่ได้ชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนสู้ชนะใจของตัวเองไม่ได้คือว่าพาใจของเรากายวาจาจิตนี้ให้ปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้ได้มั่นคงหนักแน่นความหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ให้มีในใจเอกังจิตตังให้เป็นจิตดวงเดียวท่านว่างั้นเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวเอโกปุริโสให้เป็นปุถุ

ใจของเราทุกคนนี่ให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ชื่อว่าสมาธิภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือว่าให้รู้แจ้งรู้จริงว่าทั้งโลกนี้ก็ตาม

ี่แหละก็ให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดโลกภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโลกภายในกายวาจาจิตของเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อความไม่เที่ยงปรากฏการขึ้นมาก็ให้แก้ไขจิตใจถ้าจิตใจยังไปหลงกับเรื่องเอาจนจิตใจไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกเวลามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหามอยู่ทุกเวลาคือเป็นจิตใจที่เราว่าไม่ท้อถอยภาวนาอยู่ตลอดกาลสิ่งใดไม่เข้าใจก็ศึกษาในใจภาวนาในใจและกิเลสในตัวในใจออกไปให้มันหายใจออกไปโดยลำดับเมื่อมันยังออกไม่ได้ก็จะไปถอยความเพียรภาวนาไม่ให้มันท้อถอย

ได้จิตมันก็มีอยู่ที่นั่งนั่นแหละแต่ว่าจิตสังขารจิตนามจิตกิเลสมันปิดบังอำพรางไม่ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาลงไปได้มันโกหกพกลมอยู่ทุกเวลาพระโยคังวจรเจ้าทั้งหลายในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมใจท่านปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจท่านไม่ท้อถอยเมื่อยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ท้อถอยเพียรแล้วเพียรเล่าพยายามอยู่ทุกเวลาและเมื่อท่านตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้ผู้ใดมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจสิ่งใดยังไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งใดยังเลิกละไม่ได้ก็จะเลิกได้ละได้เพราะว่าความเพียรความหมั่นความขยันนั้นสำคัญมากวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะเลี่ยงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรรักษาเพียรภาวนาเพียรละกิเลสแก้ไขปลดเปลื้องออกไปจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายในรูปในนามในกายในจิตในสมมติต่างๆมีความเพียรเพ่งโยในจิตใจของตนตลอดเวลาเรียกว่าทำเพียรอยู่ตลอดเวลาเมื่อโยในบริกรรมภาวนาก็พุทโธในใจอยู่ทุกเวลาพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เลิกละตัดปล่อยได้หมดละกิเลสพร้อมทางวาสนาเมื่อในโลกยังไม่มีใครเลิกได้ละได้แม้ใครยังไม่ตัดขาดก็ตามพระพุทธเจ้าของ

ใจทำจริงปฏิบัติจริงเอาจนรู้ยิ่งเห็นจริงได้ก่อนใครๆทั้งหมดจึงมีพระนามว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเมื่อเรามาถึงการเวลาสุดท้ายภายหลังก็ยังมาทอดแท้อ่อนโอในดวงจิตดวงใจเลยเพราะอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรไปได้ถ้าเราตั้งใจจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมเกิดมีขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมัวแต่เลลังเลสงสัยอยู่ไม่ตัดไม่ละลงไปในจิตใจให้มันเด็ดขาดลงไปมันก็หลงอยู่นั้นแหละติดอยู่นั้นคล้องอยู่นั้นฉะนั้น

กำหนดให้เห็นธาตุแท้ของรูปนามกายใจนี้มันก็แตกดับทำลายเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญใหญ่ใหญ่โตขึ้นมาหมดขีดก็แตกดับลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จงให้รู้ให้เข้าใจภายในจิตใจของตนเสียตั้งแต่วันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจิตใจภายในนั้นก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจอ่อนแอแท้ๆกลัวตายก็จะหายไปแต่ถ้าหากว่าจิตใจของผู้ใดไม่มีพละกำลังความสามารถอาจถามจริงๆได้ก็จะมาท้อแท้แอแออ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่กลัวตายผลที่สุดท่านก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกตายชาติปัจจุบันแล้วก็แล้วไปดวงจิตมันไม่ได้ตาย

ดวงจิตผู้รู้โยภายในเมื่อมาชำระกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปแล้วมันไม่ตายยิ่งมีกำลังมีความสามารถอาจถามเต็มที่ที่จะลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังเสียสักชาติสักทีอย่าไปกลัวเม็ดกลัวหน่วยกลัวเมื่อยกลัวหิวทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธอยู่ที่ไหนธัมโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่น

0: เมื่อเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในใจไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจิตใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุนาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันตุอายุวันโนสุขังภะลัง
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมา

ฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

สังคมของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาปรับทุกข์กันนะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขทำอย่างไรเราจึงจะแก้ปัญหาของชีวิตนี่ได้อันชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ตั้งเป็นสังคมขึ้นคนแต่ละหมู่แต่ละพวกก็มีการสังคมกันใครคิดเห็นอย่างไรก็แสดงต่อกันฟังเราจะแก้ไขปัญหาแห่งชีวิตนี้ได้อย่างไรบางคนก็มีปัญหาอย่างนั้นบางคนก็มีปัญหาอย่างนี้บางคนก็มีปัญหาอย่างโน้นหลายคนก็หลายปัญหาอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็มีอยู่อย่างนี้บัดนี้ไอ้ความรู้ของการแก้ปัญหาของชีวิตนี่สำหรับความรู้ของมนุษย์โลกโดยทั่วไปมันก็แก้ปัญหาได้แต่ชั่วคราวเฉพาะการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจได้ใจที่มันยุ่งเหยิงที่มันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ภายในอันนั้นนะส่วนมากไม่ค่อยมีปัญญาแก้ไขเลยบางคนนะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกกลุ้มใจหลายยิงตัวตายกินยาตายมีอยู่ถมไปในโลกอันนี้นะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ในทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจนี้ได้มันพอแก้ปัญหาของร่างกายนี่พอได้อยู่อันนี้เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆหมดนั่นแหละผู้ได้เรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพได้คล่องแคล่วดีเจริญดีวันนี้เมื่อมาเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วไม่มีทางแก้เลยอันนี้ก็ถ้าตนเองไม่สังหารตัวเองก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นคนอื่นก็มาสังหารตัวเองเข้าไปมือนี่แต่ถ้าหากว่ามันหันหน้าเข้าหากันพูดกันให้รู้เรื่องปรับความเข้าใจกันผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาของชีวิตที่ร่วมการร่วมงานกันมันก็ตกไปได้มันก็ไม่ได้ถึงกับเบียดเบียนอาฆาตซึ่งกันและกันแต่นี่มนุษย์เรานะมันกิเลสมีหลายอย่างว่าทั้งมานะทั้งทิฏฐิด้วยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนี่สารพัดกิเลสมันครอบงำจิตใจของคนอยู่เมื่อบุคคลยังละกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางไม่ได้มันถึงไม่ยอมหันหน้าเข้าพูดกันเลยพูดกันไม่ได้พอพูดกันไปแล้วโทสะพยาบาทอะไรมันก็เกิดขึ้นในใจมันไม่ยอมกันไม่ลงกันเลยไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันเลยใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความเห็นของตัวเองว่าถูกคนความเห็นของคนอื่นไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสมณะพราหมณ์นี่จะทะเลาะกันเพราะอาศัยทิฏฐิครอบงำจิตใจของผู้นั้นคือทิฏฐิได้แก่ความเห็นเนี่ยไปยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นอันนั้นอย่างเหนียวแน่นเมื่อสนทนากันต่างคนต่างก็จะให้คนอื่นลงความเห็นกับความคิดความเห็นของตัวเอง
เมื่อเห็นเขาไม่ยอมรับความเห็นตัวเองแล้วก็ไม่พอใจก็เกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนี่สมณพราหมณ์หมายถึงนักบวชในพุทธศาสนานี่แหละที่จะได้ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะยึดมั่นในความเห็นให้พึงเข้าใจตรงกันข้ามที่จะไม่ได้ทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่ยึดมั่นในความเห็นเพราะว่าความเห็นต่างๆถ้าพูดในทางปรมัตถธรรมแล้วมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นเราจะไปถือมั่นมันไว้ทำไมอย่างนี้ต่างคนต่างสอนใจตัวเองเข้าไปต่างคนต่างก็ละความเห็นแก่ตัวลงไปแล้วก็ผ่อนผันหากันไม่ถือรั้นเอาแต่ตัวเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวสมณะเหล่านั้นจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ นี่ทรงแสดงว่าคฤหัสถ์นั้นจะทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันเพราะอาศัยกามคุณเป็นเหตุความพอใจในกามคุณความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณอย่างเหนียวแน่นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดมานะทิฏฐิขึ้นเป็นเหตุให้แก้งแย่งแข่งดีกันเมื่อใครมีความรักใคร่สิ่งใดพอใจกับสิ่งใดก็จะแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางแล้วเป็นนั้นว่ากำจัดมันไปเลยนี่ต่างฝ่ายต่างก็วางแผนการห้ำหั่นกันลงไปฝ่ายใดเพียงพร่ำฝ่ายนั้นก็ล่มละลายไปเป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์โลกของเราไอ้ผู้บริโภคกามคุณน่ะพระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นไม่มีผิดเลยดังนั้นทางที่ดีแล้วการแก้ปัญหาของชีวิตดังกล่าวมานี้อย่างว่าเป็นนักบวชก็อย่างว่านะต่างก็ภาวนาเห็นของสังขารธรรมทั้งพวงไม่เที่ยงมีความเกิดความดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั้นก็ละความถือมั่นในความเห็นต่างๆลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครถ้าภาวนาอย่างลงไปถึงนั่นแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรเราอยู่ร่วมกันน่ะแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าหากว่ามาพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นั่นน่ะเช่นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนซากศพที่ตายแล้วบรรดาสุนัข ก็ดีแร้งก็ดีกาก็ดียื้อแย่งกันกินอยู่อย่างนั้นแล้วตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวไหนตัวไหนมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยแต่ว่ากว่าจะได้กินเนื้อแต่ละชิ้นก็ต้องใช้กำลังห้ำหันกันจิกกันกัดกันเอาเต็มที่แล้วก็ต้องไปแทะเนื้อติดกระดูกพวกนั้นกลัวจะได้กินเนี่ยแสนยากแสนลำบากพระองค์เจ้าเปรียบอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้บริโภคกามคุณกลัวจะได้ชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนี่ก็ต้องได้สู้ทุกข์สู้ยากลำบากแสวงหากันจนว่ารอดล้มรอดตายนี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วถ้าบังเอิญว่าไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็เลยเกิดห้ำหันกันผู้ใดเพียงพร่ำก็เลยตายไม่ได้บริโภคกามคุณตามประสงค์ซ้ำเลยอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปเปรียบให้ฟังมานี้แล้วมันก็น่าจะเบื่อหน่ายในการยื้อแย่งกันนะในการไปแข่งดีกัน
ไปชิงดีชิงเด่นกันหมู่นี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทางปองดองสามัคคีกันหันหน้าเข้าพูดกันให้รู้เรื่องราวกันดีแล้วผ่อนผันหากันเช่นนี้แล้วก็ยังจะมีความสุขความเจริญไปได้ตามสภาพจะไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานมากถ้าผู้ครองเรือนทั้งหลายหักหันหน้าเข้าพูดกันเจรจากันไม่ต่างคนไม่ได้ถือทิฏฐิมานะใส่กันลดละทิฏฐิมานะลงแล้วก็มาเห็นโทษแห่งการขัดแย้งกันการไม่ลงรอยกันว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เมื่อมันเห็นโทษได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำนะคนเหล่านั้นก็ยอมหันหน้าเข้าหากันผ่อนผันกันไปเราก็อยู่ร่วมกันไปได้โดยสันติสุขไม่ว่าทางวัดไม่ว่าทางบ้านหากว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายดีตามสภาพโดยเฉพาะเป็นนักบวชนี่ยิ่งมีความสุขมากเพราะเมื่อหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่ทะเลาะกันมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันและกันสม่ำเสมอไปจะนี่เมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้ากับใจมันก็สงบลงได้ดีใจก็ไม่พุ่งพล่านเลื่อนลอยคนเราถ้าหากว่าทำใจสงบได้แล้วมันก็สบายถึงจะยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก่อนก็ไม่เป็นไร ก็ยังมีความสุขอยู่ขอให้ทำใจสงบลงไปอย่าปล่อยให้ความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทเหล่านี้ครอบงำจิตใจก็แล้วกันเมื่อไม่ปล่อยให้กิเลสหยาบๆนี้ครอบงำจิตใจแล้วผู้นั้นย่อมทำใจได้ทำใจให้สงบได้ถ้าหากว่ากามวิตกยังกินหัวใจอยู่ยังปล่อยให้กามวิตกมันครอบงำจิตใจอยู่ก็ดีปล่อยให้พยาบาทวิตกครอบงำจิตอยู่ปล่อยให้เวียงสาวิตกครอบงำจิตอยู่เช่นนี้แล้วภาวนาไม่ลงแน่นอนเลยพอนั่งภาวนาไปก็จะไปคิดแต่เรื่องเกลียดชังกันวางแผนที่จะแก้แค้นซึ่งกันและกันอยู่นั่นนะมันจะเอาอะไรมาสงบลงได้ล่ะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้อุปสรรคของสมาธิภาวนานี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชอันถ้าผู้ที่ต้องการความสุขจริงๆแล้วมันก็ต้องมาฝึกจิตให้สงบลงไปเหมือนกันหมดจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าทำใจสงบไม่ได้แล้วไม่มีความสุขไม่ได้พบความสุขเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความสุขนี่มันหมายถึงความที่กายวาจาใจนี่เป็นปกตินั่นแหละจึงได้เกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาร่างกายก็ไม่มีโรคภัยร้ายแรงอะไรเบียดเบียนอย่างนี้นะทางวาจาอย่างนี้ก็ระมัดระวังไม่ได้ไปพูดกระทบกระทั่งใครให้เจ็บอกเจ็บใจไม่มีใครที่จะใช้คำพูดหยาบโลนกระทบกระทั่งตนเช่นนี้การกล่าววาจาก็มีสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไปนี่เรียกว่าเป็นปกติการกล่าววาจาในทางภายในจิตใจก็มีปกติรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ภายในใจนั้นรักษาความเป็นกลางของจิตไว้อย่าให้มันเอ็นเอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างเมาข้างกลัวหมู่นี่บางคนก็ไปทำชั่วเพราะกลัวก็มี
ลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลที่แสดงออกมาถ้าหากว่าตนไม่ทำชั่วอย่างนั้นจะถูกอำนาจอันนั้นมันบีบบังคับเอาอะไรมูนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำดีลงไปแล้วใครจะมาว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่หวั่นไหวนี่เพราะว่าความดีนี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วโลกอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะไม่มีใครต้องการปรารถนาเลยนี่แหละเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาจิตที่เป็นกลางนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันเอียงไป แม้เป็นคฤหัสถ์ก็รักษาได้เหมือนกันไม่ใช่รักษาได้ตั้งแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นรักษาความเป็นกลางอย่างเช่นว่าพ่อแม่ก็ทำจิตให้เป็นกลางต่อลูกทุกคนเพราะว่าตนได้ให้กำเนิดเขาเกิดมาแล้วแม้ว่าบางคนมันจะมีนิสัยไม่ดีก็ตามเราก็มีเมตตามีอุเบกขาอยู่ในใจเมื่อสอนมันไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจกลุ้มใจก็นึกถึงกรรมของเขาบุญกรรมของเขาทำมาเท่านั้นเขาได้ฝึกฝนตนมาอย่างนั้นมันเป็นอุปนิสัยติดตามมามันแก้ไม่ได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็วางเวขาลงได้เพราะว่ามันเหลือวิสัยแล้วนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าไปขืนไปเศร้าโศกเสียใจกลุ้มใจก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ทำกับลูกทำจิตใจกับลูกนะต้องทำอย่างนี้ถ้าใครมันมีบุญวาสนามีสติปัญญาเขาทำดีเอาไปก็ส่งเสริมให้เขาดีไปถ้าใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เอาก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมก็เท่านั้นแหละวันนี้ในระหว่างสามีกับภรรยาก็เราก็ทำจิตเป็นกลางต่อกันไม่เอียงไปในการทำชู้จากกันและกันมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงชักชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมเพื่อให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ท่านผู้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็มีเมียมีลูกเหมือนกันครองเรือนมาแต่ว่าเพื่อนครองเรือนด้วยคุณธรรมตั้งอยู่ในยุติธรรมไม่เอียงเอ็นอย่างที่ว่านั่นแหละถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณดำเนินสร้างบารมีมาโดยลำดับชาติลำดับภพมาดังนั้นแต่ละชาติเกิดมาในโลกนี้ท่านมาสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆไว้ในโลกนี้หรือไว้ในจิตใจของท่านเองนั่นแหละเมื่อบุญกุศลมันรวมกำลังกันเข้าเต็มอัตราแล้วอย่างนี้ก็จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างบุญกุศลสร้างบารมีธรรมมาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างและแคบกว่ากันเท่านั้นเองผู้ที่เป็นสาวกนี่ก็สร้างบารมีแคบกว่าผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างบุญบารมีมาในภพในชาติบุญบารมีเต็มลงในชาติใดบุญนั้นก็ดลบันดาลให้ไปเกิดพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเข้าให้เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามากเรียกว่าเป็นผู้มีบุญบารมียอดเยี่ยมพอจะได้ฟังธรรมนิดหน่อยก็สำเร็จอรหันต์ได้ทันทีเลยแต่ท่านที่
อินทรีย์บารมียังเต็มก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าพูดถึงคุณวิเศษคุณพิเศษอันนั้นมันยังไม่ยิ่งพอพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปมากหน่อยหนึ่งจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลไปได้อย่างนั้นสำหรับบางจำพวกนั้นน่ะถึงแม่บุญบารมีเต็มแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าคุณพิเศษอันที่จะให้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนั้นไม่มีมีคุณพิเศษที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลบางท่านก็ต่อเมื่อจวนจะหมดอายุสังขารจึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่บางจำพวกเมื่อภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการไปถึงระหว่างกลางของอายุก็ได้สำเร็จมรรคผลไปก็มีไปถึงวัยแก่ชราลงไปได้บรรลุมรรคผลก็มีนี่มันอุปนิสัยของคนเราที่สร้างบารมีมาไม่เหมือนกันนะชาววัยไหวพริบของคนเรานี่มันเร็วและช้ากว่ากันนี่บางคนก็มีความคิดเฉื่อยช้าค่อยคิดค่อยกลองไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะรู้ความจริงแต่ละอย่างละอย่างแต่บางท่านบางคนมีชาววัยไหวพริบรวดเร็วชาวนะจิตรวดเร็วคิดอะไรก็คิดได้เร็วแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้รวดเร็วอย่างนี้นะนี่แหละลองสังเกตดูคนเราในปัจจุบันนี่เหมือนกันนะผู้เช่นนี้เนี่ยเป็นอุคติตัญญูเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วได้ฟังเทศน์พระเจ้าเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยยกเป็นพระคาถาขึ้นเท่านั้นแหละจบลงก็ได้ตัดได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยเป็นอย่างนั้น คนเราเนี่ยมันถึงยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันเนี่ยเพราะต่างคนต่างมีพื้นเพของจิตใจนั้นมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นมันแก้ไม่ตกใครตั้งต้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่ทุกคนให้รู้จักชาวนาจิตของตัวเองนะถ้ารู้ว่าตนเองนั้นมีความคิดเชื่องช้าอย่างนี้นะเอาก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทำความเพียรคิดพิจารณาตรีตรองไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเราจะพิจารณาธรรมะเรื่องนี้แหละอย่างนี้นะกำหนดแล้วพิจารณาไปมันเมื่อชาวนาจิตมันเชื่องช้าอย่างนั้นมันก็นานรู้แล้วนานเข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้นะเราภาคเพียรพยายามไปพยายามเพ่งพิจารณาอยู่ภายในนั่นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นไปแต่บางคนน่ะไม่รู้จักกิริยาจิตของตัวเองถ้าเมื่อพิจารณาอะไรไปหน่อยหนึ่งมันไม่รู้แล้วก็ท้อใจเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาคเพียรเพ่งพิจารณาเอาจนมันรู้มันเห็นอันนี้แหละมันเป็นความบกพร่องนะให้เข้าใจกัน เราจะไปถือเอาเยี่ยงอย่างท่านผู้มีชวนาจิตเร็วนั้นไม่ได้ท่านผู้มีชวนาจิตเร็วนั้นท่านคิดอะไรนั้นได้ว่องไวอย่างนี้มันเรื่องของใครของเราเพราะฉะนั้นทุกคนได้รู้ตัวเองแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมักจะมีชวนาจิตช้าคิดอ่านอะไรไม่ค่อยได้รวดเร็วอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าประมาทกันเราต้องภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้อย่าส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยว่าโดยรวมๆลงแล้วนะถ้าเราเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้แล้วมันไม่เหลือวิสัยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันรู้ได้
แต่ถ้าปล่อยใจคิดสร้างออกไปภายนอกแล้วมันรู้ไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าเราพิจารณาเรื่องความทุกข์อย่างนี้นะเอาเพ่งอยู่ภายในนี่เดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาแหละมันเจ็บตรงไหนมันก็รู้ปวดตรงไหนก็รู้เพราะว่าจิตไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกมันรวมความรู้เข้ามาไว้ภายในนี่เมื่อมารวมความรู้เข้ามาภายในปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็สามารถรู้ได้ชัดเจนเลยเรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจดังที่เคยอธิบายมาแล้วตั้งหลายครั้งหลายหนนะเพราะนั้นอย่าลืมให้เอาไปคิดไปตรองให้ดีถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเรื่องทุกข์นี้แล้วมันจะไม่พยายามอยากจะหาหนทางออกจากทุกข์เลยเอาทุกกายอย่างนี้นะเอาได้ร่างกายนี้มาแล้วก็ต้องมาประคบประงมกันด้วยความยากลำบากอยู่อย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ครองเรือนแล้วยิ่งลำบากมากการบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้นะต้องได้แสวงหาปัจจัยทั้งสี่นั้นด้วยความยากความลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งเป็นทุกข์มากคนมีบุญมากที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ยังชั่วหน่อยพอหาได้ง่ายอยู่บ้างไอ้ชีวิตของนักบวชนี่นับว่ามีความสบายกว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ขวนขวายหาปัจจัยสี่ด้วยลำพังตัวเองเนี่ยว่าแสวงหาไปตามศีลตามธรรมแล้วแต่จะได้มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นเราไม่ทะเยอทะยานในปัจจัยสี่นั้นเกินขอบเขตเราถือสันตุถีตามมีตามได้นี่ไอ้บรรดาอัตภาพร่างกายของนักบวชเนี่ยจึงได้รับความสบายมากอย่างนี้แหละบัดนี้ถึงจะสบายมากอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแปรปรวนแตกดับมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไข้ความชราภาพมื้อนี้นะต้องดำริตรีตองดูเนี่ยความทุกข์ของร่างกายก็มันทนอยู่ไม่ได้นี่มันทนลำบากทนได้ยากอย่างนี้แหละกำหนดรู้เท่าเพราะว่ามันยังไม่หมดบุญเก่าแล้วมันถึงมันจะแปรปรวนอย่างไรมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนเพราะบุญยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องอดต้องทนแหละอดไปทนไปอดแล้วเพ่งดูอยู่ภายในจนรู้เท่าทุกข์เห็นเป็นธรรมดาไปอย่างนี้ได้จิตมันก็ไม่เป็นทุกข์มานี่เมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละความทุกข์ทางใจก็เพราะไม่รู้เท่าทุกข์นี่แหละพูดกันอย่างง่ายๆถ้ารู้เท่าทุกข์ทางกายนี่แล้วรู้เท่าทุกข์ทางใจคือว่าใจนี่มันไปหลงยึดกิเลสตัณหาอะไรไว้แล้วเราก็เพียรพยายามละมันถ้ากิเลสอันใดที่ยังละมันไม่ได้มันมารบกวนใจให้เป็นทุกข์เราก็รู้เท่ามันรู้ว่ากิเลสอย่างนี้เรายังละมันไม่ได้มันก็ต้องมากวนใจให้เป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่เราก็จะไม่นิ่งนอนใจเราจะเพียรพยายามละมันไปอยู่อย่างนี้แหละนี่เราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่อย่างนี้บัดนี้ทุกทางกายนั่นก็จิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้บัดนี้จิตทำความรู้เท่าบัดนี้นะนั่นรู้เท่าว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรร่างกายอันนี้เมื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันร่างกายอันนี้ฝึกจิตนี่ไม่ให้มันเสียใจดีใจกับมันเข้าไปให้วางจิตให้เป็นกลางลงไปนี่เรียกว่ารู้เท่าทุกข์ทางร่างกายนั่นเนี่ยส่วนทุกข์ทางใจนั่นเมื่อเราละอารมณ์ที่ยึดถือไว้นั้นลงไปได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงทีเดียว
ช่นมันไปยึดเอาความอยากไว้อยากได้อันใดอันหนึ่งแล้วยึดไว้วิตกวิจารอยู่นั่นแหละอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แล้วนั่นนะเป็นงั้นถ้าเราละความอยากอันนั้นซะไม่ถือมั่นมันไว้เลยอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากได้อันสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับไปอย่างนี้แหละอ้าวถ้ามันเกลียดชังใครขึ้นมาในมันก็วิตกวิจารถึงเรื่องความเกลียดชังอันนั้นเมื่อเรามากำหนดละความวิตกวิจารเรื่องเกลียดชังอันนั้นเสียความทุกข์อันเกิดจากความเกลียดชังนั้นมันก็ดับไปนี่นั่นแหละเมื่อจิตมันไปยึดถือเอาเรื่องความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะมาเป็นอารมณ์มาตนทำอะไรไปพูดอะไรไปมันผิดหวังไม่ได้ดังใจหวังแล้วก็มาวิตกวิจารอยู่นั่นแหละอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ใจอันหนึ่งวันนี้เมื่อเรารู้ว่าความวิตกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันไปเลยเพราะว่าความคิดเช่นนั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรไอ้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากอารมณ์ที่ผิดหวังนั้นมันก็ดับไปนี่แหละความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี่บัดนี้เมื่อดับเหตุอันละเหตุอันนั้นได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปก็เป็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่เนี่ยก็ขอให้พากันเข้าใจถ้าจะชี้แจงไปตามข้ออัดข้อธรรมแล้วเนี่ยมันกว้างขวางมากยากที่ผู้ฟังนั้นจะไปรู้จักความหมายในทางปฏิบัติได้ถ้าหากว่าพูดกันเอาใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจทางดับทุกข์ได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นจึงกลั่นกองเอามาพูดสู่กันฟังทั้งนี้และทั้งนั้นนะการแสดงออกมาอย่างนี้นะคล้ายๆกับมันจะดับทุกข์ได้ไวๆเลยแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากความหลงนี่นะนับว่าเหนียวแน่นมากทีเดียวมันละเอียดมากไอ้ความหลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาคเพียรพยายามพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอาถ้าพิจารณาไปหากว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงไอ้การพิจารณามันจะเฉไปทางอื่นนู่นนะมันจะไม่ยืนหยัดอยู่ในเรื่องเดียวนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงแล้วก็หยุดพิจารณาซะก่อนมาพยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาใหม่นี่อุบายที่การเจริญสมถะวิปัสสนามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อใจวอกแวกไปอยู่นั้นก็ยังขืนพิจารณาไปอยู่มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยมันเป็นงั้นมันต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยแบบนี้นะเอาเรามาเพียรพยายามเพ่งใจนี่ให้มันสงบลงเมื่อใจมันสงบแล้วมันพิจารณาอะไรมันก็ได้ความแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ควรจะละเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ละลงได้สิ่งใดที่ควรจะลงมือกระทำให้เกิดให้มีมันก็ทำไปได้เพราะมันมองเห็นลู่ทางด้วยปัญญาแล้วเช่นนั้นนะอย่าว่าแต่การงานภายในจิตใจการละกิเลสตัณหาภายในเลยเมื่อกิจการงานภายนอกที่เราจะต้องทำนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งแล้วเพ่งพิจารณาไปอย่างนี้มันสามารถมองเห็นช่องทางได้มองเห็นช่องทางที่จะทำการงานอันนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายถ้าว่ามันติดขัดตรงไหนเราเข้าสมาธิแล้ว
เมื่อใจตั้งมั่นเอาไว้แล้วพิจารณาเข้าไปนี่มันก็เห็นรูทางที่จะแก้ไขไอ้ข้อขัดข้องที่มันแก้ไม่ตกนั่นได้เห็นช่องทางได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะนั่นเลยฉะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะถ้าพูดลืมหลักสูตรอันนี้แล้วไม่ได้ความแล้วทำอะไรก็มักจะเหลวไหลไปเมื่อทำการงานภายนอกนี่เหลวไหลไปแล้วนี่งานภายในใจมันยิ่งเลวใหญ่เลยอ่ะยิ่งไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมถ้าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นสำคัญเนี่ยเราต้องทำสมาธิซะก่อนที่จะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นนะต้องทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่เป็นคิดว่าวุ่นอยากแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องงดลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดมันพยายามสะกดจิตให้มันหยุดคิดในเรื่องนั้นซะก่อนเมื่อมันหยุดคิดลงไปได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่แล้วบัดนี้ก็ยังค่อยนึกคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนออย่างนี้พอนึกคิดอย่างนี้บางทีมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้แหละแล้วการแก้ไขเรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาสักหน่อยจะให้รวดเร็วนั้นไม่ได้มันก็บอกมามันก็รู้เรื่องนี้เมื่อดำเนินไปอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ไขได้รวดเร็วมันก็รู้นี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้นะไม่ค่อยผิดพลาดการดำเนินงานต่างๆนะมันก็ไปได้แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันนะมันก็ใช้ทัศนะอย่างเดียวกันนี่แหละคือใช้การฝึกฝนอบรมจิตให้สงบแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแนวเดียวกันเลยดังนั้นการแก้ไขอุปสรรคความขัดข้องในครอบครัวตัวเรือนก็เหมือนกันนะส่วนมากคนน่ะมันไปแก้ไขความขัดข้องด้วยอารมณ์อันวู่วามฉุนเฉียวไปแก้ไขในขณะที่จิตใจฉุนเฉียวอึดอัดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ความเลยถ้าแก้ไขไปก็ไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละบางทีก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเลยในระหว่างสามีกับภรรยาลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มันนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยเมื่อได้โอกาสเวลาไหนก็นั่งสมาธิภาวนาสะกดจิตนี้ให้มันสงบลงไปพาเพียรพยายามถ้าทำลงไปโดยรวดเร็วมันสงบไม่ได้ก็พาเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยทำภาคเพียรพยายามไปอยู่นั้นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็คงสงบลงไปครั้งหนึ่งให้ได้นี่เรื่องการฝึกเกียรตินะต้องอาศัยความภาคเพียรจริงๆนะขอให้เข้าใจเราจะไปทำสุกเอาเผากินเลยอย่างนี้มันจะได้ไม่มีทางนะขอให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดธรรมชาติของจิตนี่มันละเอียดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันความคิดของจิตนี่มันว่องไวที่สุดเลยนะอย่างนี้อ่ะมันไวยิ่งกว่าลมนู่นนะดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้แหลมคมหรือให้กล้าแข็งเข้าไปอย่างนี้มันจะไม่รู้เท่าความคิดของตัวเองเลยตนหลงคิดไปในทางผิดจนว่ามันเกิดความร้อนใจขึ้นมาแล้วนู่นจึงรู้ตัวอย่างนี้นะแล้วมันแก้ยากก็เกินนะถึงขั้นนั้นแล้วนะนี่แหละเพราะว่าจิตนี้มันไม่มีรูปร่างดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดเอาความรู้นั้นเป็นเครื่องหมายของจิตอย่าไปอย่างอื่น
อย่าไปลังเลสงสัยอย่างอื่นว่าเอ๊ะจิตนี่มันคืออะไรหนอทำไมมันไม่มีรูปมีร่างอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะไปสงสัยอย่างนั้นคนกำหนดเอาความรู้นั่นแหละคือดวงจิตแต่ว่าคำว่าดวงจิตหรือความรู้มันนี่มันก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัติต่างหากหรอกถ้าไม่สมมติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยเหตุนั้นจึงต้องสมมติเอามาใช้นั่นแหละทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วสมมติอันนี้ก็ดับไปดับไปในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นนะนั่นแหละแต่เมื่อเวลาจิตยังไม่หลุดพ้นนี่มันก็ต้องสมมติเอามาใช้อยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็สมมติเอาเฉยเราคิดแต่เราก็รู้เท่าความคิดความสมมติอันนั้นไปจิตเราวุ่นวายก็รู้ว่าจิตวุ่นวายอย่างนี้นะจิตสงบลงไปก็รู้ว่าจิตสงบเอาความรู้อันเดียวนั้นในขณะนี้จิตมันวุ่นวายก็กำหนดรู้มันพอกำหนดรู้เท่ามันแล้วมันไม่วุ่นวายแล้วมันจะระงับไปแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดวุ่นวายเลยนั่นนะให้เข้าใจไว้ให้เอาใกล้ๆนี่นะในขณะนี้จิตกำลังวุ่นวายอย่างนี้ก็กำหนดรู้มันคิดเรื่องอะไรก็รู้เรื่องอันนั้นกำหนดรู้ความคิดอันนั้นตามรู้ความคิดอันนั้นเรื่อยไปเลยรู้เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่ไม่ใช่รู้เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไรนี่นะเราตามรู้ตามเห็นว่ามันเกิดมันดับเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็มองว่าเอ๊ะความคิดอย่างนี้มันไม่เห็นมีแกนสารอะไรไม่เห็นมีดีมีชั่วอะไรคิดไปแล้วก็ดับไปคิดไปแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะคิดไปเอาวิมานอะไรพอมันพิจารณาเห็นอย่างนี้มันเบื่อแล้วนี่มันเบื่อความคิดอะไรมันก็หยุดลงอ่ะเมื่อมันเบื่อแล้วมันหยุดแล้ววันนี้นี่แหละคำที่ว่าผู้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีความเพียร นั่นนะให้เข้าใจเพียรให้ขยับเข้ามาทวนกระแสเข้ามาให้มันใกล้กับจิตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าเพียรส่งจิตส่งความคิดออกไปห่างไกลจากความรู้สึกอันนี้ให้เพียรให้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อเพียรใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วพอมันอิ่มอารมณ์นั้นหมดแล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแบบนี้นะมันอิ่มนี่เมื่อพิจารณาไปเมื่อมันคิดไปแล้วกำหนดรู้ไปอย่างนี้แล้วไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีแกนสารอะไรแล้วมันอิ่มแล้ววันนี้มันอิ่มความคิดอันนั้นแล้วมันก็หยุดลงพอมันหยุดคิดลงได้มันก็เหลือแต่ความรู้กับสติวันนี้ก็รู้ได้เลยว่าจิตนี่อิ่มอารมณ์ทั้งหมดแล้ว อิ่มแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ความรู้สึกในขณะนั้นบัดนี้ก็มาพิจารณาบัดนี้นะเมื่อจิตมันอิ่มอารมณ์มันตั้งมั่นเป็นปกติแล้วพิจารณาความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงไปแห่งนามแห่งรูปและนอกจากนามจากรูปอันนี้ออกไปก็มันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยเอาพูดกันอย่างตื้นๆว่าเช่นรับประทานอาหารมื้อเช้านี้แล้วเอาตกมื้อบ่ายมาพอหิวแล้วอยากอีกแล้วนี่ความรู้สึกนี่มันก็เปลี่ยนไปตามสังขารที่มันแปรผันไปนั้นนะเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลานอนบัดนี้เกิดหิวนอนขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้น
ถ้าไม่นอนก็เอาละกระวนกระวายเป็นงั้นก็ไปนอนพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายรู้สึกสบายแล้วนี่ไอความเปลี่ยนแปลงของสังขาร นี่นะมันเป็นอยู่อย่างนี้นะพอสบายไปแล้วไปถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็หิวอีกมาแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วอยู่งี้แหละถึงเวลากินไม่ได้กินก็หิวก็เดือดร้อนทำการงานอะไรลงไปเมื่อแดดเผาเข้ามาก็ร้อนฝนตกรถลงมาก็หนาวหมดเนี่ยเมื่อสังขารร่างกายนี่มันต้านทานต่อภัยธรรมชาติไม่ได้มันก็วิบัติลงเป็นไข้ปวดศีรษะบางทีก็ไปรับประทานอาหารสันแหลงกับธาตุเข้าไปเกิดท้องร่วงขึ้นมาสารพัดตั้งแต่มันเปลี่ยนแปลงไปชีวิตอันนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้นะบัดนี้ผู้ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไว้มีสติกำกับอยู่แล้วร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็รู้มันก็เห็นไปอยู่นั้นมันก็เบื่อหน่ายไปอยู่นั้นบัดนี้นะนี่แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยินดีพอใจอะไรควรจะเบื่อหน่ายมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละเอ้าอย่างเช่นว่าผู้มีจิตฟุ้งซ่านทำยังไงจิตก็สงบลงไม่ได้อย่างนี้ก็สอนตนเข้าไปนี่แหละการที่จิตใจไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยรู้ไหมแล้วจะปล่อยใจให้มันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เหรออนี่ควรจะเบื่อควรจะนายความคิดอันนี้เพราะมันไม่มีสุขแม้แต่น้อยเดียวมีแต่ทุกข์แล้วก็ใช้อุบายสอนใจเข้าไปพอใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนั้นนะมันก็เบื่อความคิดเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หยุดคิดลงไปเองมันนี่อีกอุบายหนึ่งอุบายที่ทำใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญนะมันสงบลงไปมันมีอุบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยความเพียรเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดมาก

จากสมาธินั่นแล้วอย่างนี้มันก็มีอุบายสอนจิตนี่เข้าไปแล้ววันนี้นะเมื่อจิตนี่มันวุ่นๆขึ้นมาเอามันก็นึกถึงอุบายอันใดอันหนึ่งมาสอนจิตเข้าไปจิตมันเห็นแจ้งตามอุบายนั้นนะมันก็หยุดวุ่นวันนี้นะมันก็ปล่อยก็วางอารมณ์ที่มันยึดมันถือไว้นั่นนะเป็นอย่างนั้น ก็อย่างนี้แหละคนส่วนมากนะมันไม่มีความเพียรนะ เพราะว่าทำความเพียรไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วใจสงบลงไม่ได้แล้วก็ถอยเสียหยุดเสียไม่ภาคเพียรต่องี้นะแล้วมันจะได้ผลยังไงแล้วมันจะทำให้จิตสงบหนักแน่นลงไปได้ยังไงอ่ะมันสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาษิตไว้ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนหลังนั่นเลยว่าบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรนะเพราะว่าความเพียร นี่มันหมายถึงความการกระทำไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าพยายามเดินหน้าไปเรื่อยนี่นะแต่ว่าเดินไปช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับชาวนาจิตของบุคคลดังที่พูดมาแล้วนั่นเนี่ยผู้มีชาวนาจิตเร็วมันก็ภาคเพียรไปได้เร็วผู้มีความคิดเฉยชาการทำความเพียรมันก็ช้าอ้าวก็ไปตามกิริยาจิตของตนนั่นแหละจะให้มันว่องไวเหมือนอย่างผู้ที่มีชาวนาจิตไวมันไม่ได้แต่เมื่อเราเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยได้ทีละน้อยละน้อยก็เอาไอ้อย่างนี้แล้วทำไปนานไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้บุญกุศลมันก็รวมกำลังกันเข้าแหละทีละน้อยละน้อยมันก็มากขึ้นเองมันนะไอ้การที่เราฝึกจิตใจไปอย่างว่านี่นะพอทำใจสงบได้แม้จะเป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่น้อยแล้วนะฮะนะนั่นให้เข้าใจถ้าเราทำใจให้สงบลงไปได้นานเข้าไปสักหน่อยบุญกุศลมันก็มากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราใช้อุบายปัญญาสอนใจให้ละความยุ่งใจความวุ่นวายภายในจิตใจลงได้แต่ละครั้งอย่างนี้นะก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยแล้วนะอันนี้แหละเรียกว่าเราพยายามสั่งสมบุญกุศลน่ะให้พากันเข้าใจเราจะไปเอาอะไรคำว่าสั่งสมบุญกุศลน่ะเพราะว่าบุญกุศลมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะมันไม่มีตัวตนอะไรอ่ะมันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจต่างหากนี้นั่นแหละเรามากลั่นตั้งแต่เอาแต่ธรรมารมณ์อันเป็นกุศลนั่นนะอันเป็นความดีนั่นนะธรรมารมณ์อันใดมันเป็นอกุศลเรารู้ด้วยปัญญาแล้วเราก็ละมันนี่เมื่อกล่าวโดยรวมๆลงแล้วนะเป็นอย่างนั้นการภาวนานี่นะเพราะว่าอารมณ์แห่งจิตใจของคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะบางทีมันก็คิดดีขึ้นมาบางทีก็คิดชั่วขึ้นมาอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะคิดดีล้วนล้วนไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะคิดชั่วเรื่อยไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่บัดนี้เมื่อผู้มาภาวนามาเพ่งอยู่ภายในเพ่งดวงจิตของตนอยู่อย่างนั้นนะเมื่อความคิดชั่วมันเกิดขึ้นมาเราก็ละมันแบบนี้นะเนี่ยเพราะเมื่อมันเผลอคิดชั่วขึ้นมาเราก็ละมันไม่ส่งเสริมมันคำว่าความคิดชั่วพูดถึงอารมณ์ชั้นละเอียดแล้วก็หมายความว่าคิดรักขึ้นมาอ่อนๆอย่างนี้นะแต่เพียงแต่คิดรักขึ้นมาในใจเฉยนะยังไม่คิดว่าจะไปแสวงหามันในสิ่งที่ต้องการนั้นก็รีบละมันเลยฮะกล้าถือว่าเป็นความคิดชั่วของวิปัสสนาญาณนะพอมันคิด

เกลียดชังใครต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะก็รีบกำหนดละทันทีเลยมันก็เป็นความชั่วชนิดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอมันคิดวิตกวิจารไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องเป็นบุญเป็นบาปอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อความสงบของจิตใจก็กำหนดละมันทันทีเลยนี่เราภาวนาเพ่งใจเมื่อควบคุมจิตใจได้พอสมควรแล้วอย่างนี้แล้วก็มาเลือกคัดจัดสรรอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะอันมีอยู่ในโพชฌงค์เจ็ดนั้นการสอดส่องธรรมมันจำเป็นนะเมื่อภาวนาลงไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันต้องเลือกแล้วมาที่นะต้องเลือกอันนี้เป็นสังขารเป็นสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้นะก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้นะก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละนี่กำหนดรู้อย่างนี้นะมันเลยคำว่าร่างกายเรากายเขามาแล้ววันนี้นะความรู้อันนี้นะมันเห็นเป็นเพียงสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญกับบาปนั่นเองแหละปรุงแต่งอัตภาพร่างกายอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เอ้าความคิดความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆมันเกิดขึ้นจากอวิชชาโมหะความไม่รู้นี่ความหลงความเมานี่ก็รู้นี่อย่างนี้นะอ๋อความคิดความเห็นผิดต่างๆนี่มันเกิดมาจากอวิชชาโมหะนี่ก็รู้นั่นนะเมื่อรู้ถูกเข้ามาแล้วอย่างนี้อวิชชาเนี่ยมันก็ดับไปโมหะมันก็ดับไปเมื่อรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างรู้ว่านี่ทุกข์เป็นของมีจริงแท้ๆเมื่อมีขันธ์ห้านี่มาตราบใดแล้วทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์นี้ควรรู้เท่าละไม่ได้ก็ทำความรู้เท่าไปนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ควรละอย่างนี้นะก็กำหนดละไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาคือความอยากในใจเมื่อดับความอยากในใจได้เท่าไรทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ทานศีลภาวนานี่ล้วนจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งนั้นสำหรับผู้ครองเรือนนะสำหรับนักบวชแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ความไม่รู้ความหลงความเมาต่างๆก็หายไปเป็นอันว่าความทุกข์ย่อมดับไปโดยอาการดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของป้าติ๊บครับป้าติ๊บเนี่ยแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้มาตั้งแต่ผัวแกตายแล้วแกก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะแกคิดว่าการนั่งรอดอกเบี้ยจากเงินฝากที่ในธนาคารเนี่ยมันได้น้อยจนเอาไปทำอะไรไม่ได้แกก็เลยแบ่งเงินเป็นส่วนๆเอาไว้ส่วนหนึ่งเอามาปล่อยกู้เพื่อให้เงินมันงอกเงยมีดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำในเวลาอันรวดเร็วย่อมดีกว่านั่งหาวนอนหาวรอดอกจากแบงค์แรกๆการเป็นเจ้าแม่เงินกู้ใหม่ๆแกก็โดนเบี้ยวโดนหลอกอยู่หลายรอบจนแกต้องจ้างคนเดินเก็บดอกรายวันเขาจะไปทวงเงินด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หากได้มาแล้วแกก็จะมีส่วนแบ่งให้คนเก็บดอกเนี่ยสูงริ้วเชียวแต่พอนานๆไปคนเก็บดอกก็เชิดเงินแกหนีอีกหลายหนหลายครั้งเข้าอีกแกก็เลยเลิกจ้างคนเดินเก็บดอกแต่ด้วยดอกเบี้ยอันน่าพอใจแกก็ยังยึดอาชีพการปล่อยกู้เรื่อยมาจนกระทั่งป้าติ๊บมาจับทางได้ว่าไอ้การปล่อยกู้ให้คนเอาไปทำบุญในงานการพิธีต่างๆเนี่ยแกไม่ต้องใช้อะไรมากมายนักแกก็เลยให้คนมากู้เงินได้ถ้าเขาจะจัดงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแม้กระทั่งงานศพเพราะว่างานพวกนี้มันเห็นผลไวแล้วคนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เพียง 3-4 วันพอเขาแกะซองแกก็ได้เงินของแกคืนแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่น่าพอใจมากไม่ต้องรอกันนานเป็นเดือนๆเลยดังนั้นในงานใดๆก็ตามคนในอำเภอนี่ก็จะเห็นป้าติ๊บนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เกือบทุกงานเวลาไปไหนๆคนก็เกรงอกเกรงใจจากป้าติ๊บแม่ไม้ผัวตายในเวลาต่อมาใครๆก็เรียกแกว่าแม่เลี้ยงติ๊บทุกรายไปเวลามีงานการอะไรใครไม่รู้ก็คงนึกว่าแกเป็นคนเด่นคนดังคนมีหน้ามีตาของสังคมเพราะไม่ว่างานใครวงการไหนก็เห็นแต่แกแต่งตัวสวยเชงไปนั่งเสนอหน้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้าของงานเขาเชิญมาร่วมด้วยทุกงานแถมยังเป็นแขกพิเศษที่ไม่ได้มีงานการธุระปะปังที่ไหนเยอะนอกจากตามเก็บดอกเบี้ยเวลาแกไปงานไหนแกก็จะนั่งอยู่ในงานนานนานจนกว่าเขาจะแกะซองแล้วมานับยื่นให้แกนั่นแหละแกถึงจะได้เวลากลับป้าติ๊บรุ่งเรืองในงานการอาชีพนี้มากเพราะแกไม่ได้คิดดอกแพงแบบคนให้กู้แบบระยะยาวแกคิดว่าเอาเงินเขามาใช้จ่ายในงาน 3-4 วันเท่านี้แค่ร้อยละ2ร้อยละ3แกก็ได้เงินต้นรายหนึ่ง 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นบ้างอันเป็นเงินก้อนของแกที่เขากู้มาจัดงานแกก็ได้กลับคืนพร้อมกับดอกเบี้ยอุ่นๆสดๆร้อนๆที่เจ้าภาพเพิ่งจะแกะออกจากซองมาหมัดๆแล้วมันก็จะมานอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าแกแล้วในเวลาวันต่อมามันก็จะงอกเงยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นเรื่อยๆธุรกิจแกไปได้ดีเท่าไหร่ชื่อเสียงแกก็ขจรกระจายไปเท่านั้นแต่ไม่ได้โด่งดังในแง่ของการใจบุญสุนทานอะไรหรอกแต่เป็นนายเงินควักง่ายจ่ายเร็วถ้าดอกถึงต่อมาแกก็ไปได้แนวธุรกิจมาอีกแนวนึงซึ่งนับว่าสร้างรายได้ให้กับแกไม่เลวเลยนั่นก็คือการเข้ากลุ่มชาปนกิจหรือว่าชมรมสงเคราะห์จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลืองานศพอันเป็นงานพิธีที่ไม่ได้มีการตั้งตัวไว้ไม่มีใครเตรียมไว้ก่อนด้วยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายจะตายกันเมื่อไรเมื่อมีใครตายลงคนจัดงานก็จะต้องเตรียมงานกันอย่างฉุกละหุกเมื่อนั้นเงินต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมงานในพิธีทางศาสนาและความเชื่อเพื่อสั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายความจริงแนวทางนี้ดีมากสำหรับคนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ในละแวกนี้ต่างก็เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำชาวนาชาวไร่ที่เงินหมื่นเงินแสนไม่เคยมีเคยเห็นเมื่อมีการตายปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาหากได้เข้าเป็นสมาชิกของชมรมแล้วอยู่ๆถ้าคนในบ้านมีอันเป็นไปก็สามารถจะเอาใบแจ้งตายไปขอรับเงินจากกลุ่มได้โดยทางกลุ่มก็จะไปเรียกเก็บเงินช่วยงานศพจากสมาชิกรายอื่น
เพื่อเอามาช่วยงานศพเงิน10-20จากคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นพันรายเมื่อนำมารวมกันก็เป็นจำนวนมากโขเช่นเดียวกันถ้ามีคนอื่นตายแล้วก็เป็นสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มใดสมาชิกทั้งหมดก็จะต้องจ่ายเงินช่วยไปเป็นรายๆจำนวนเงินขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นคนกำหนดซึ่งเมื่อเงินจำนวนนี้มารวมกันมากๆเข้าก็เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นหรือว่าเงินแสนสำหรับใช้ในงานศพได้จนเสร็จเลยทีเดียววิธีการของป้าติ๊บหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊บก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยช่วงแรกๆแกไปสืบเสาะดูว่าใครยากจนข้นแค้นหรือว่าเจ็บป่วยอนาถาแกก็เข้าไปหาเขาเอาเงินให้เขานิดหน่อยโดยขอแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมาให้แกเท่านั้นช่วงแรกแกมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากเพียงแค่ 3-4 รายแกก็ได้เป็นแสนๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจวนเจียนจะไปอยู่แล้วเข้าเป็นสมาชิกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายโดยทิ้งเงินก้อนจากสมาชิกให้แม่เลี้ยงติ๊บเอาไว้แล้วแกก็เอาเงินนั้นให้เจ้าภาพบ้าง 2,000 3,000 ซื้อดอกไม้แต่งศพหรือว่าซื้อโลงให้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้รายไหนเป็นพิเศษต่อมาแกก็คิดการใหญ่แม่เลี้ยงติ๊บเข้าหาคนในหมู่บ้านใครสักคนที่แกดูแล้วว่าไว้ใจได้ให้ไปสืบเสาะหาคนยากคนจนหรือว่าคนป่วยที่ไม่มีลูกหลานดูแลเสร็จแล้วก็เอาสำเนาเขาไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบอกเขาว่าถ้าตายลงจะรับซื้อลงให้รับเป็นเจ้าภาพโน่นเจ้าภาพนี่เลี้ยงข้าวต้มบ้างจัดอาหารเลี้ยงพระบ้างซึ่งถึงเวลาจริงๆเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางรายลูกหลานไม่ยอมก็จะแอบมาขอซื้อบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกับคนแก่หรือว่าคนป่วยแบบดื้อๆเลยเพื่อเอาไปสมัครกลุ่มชาปนกิจพอแกได้ดีทางนี้แล้วแกก็ตั้งเครือข่ายขึ้นมาหาคนที่มาเป็นตัวแทนแค่ให้เขาไปสอบถามในหมู่บ้านนั้นว่ามีใครขี้โรคใครร่อแร่อยู่บางทีก็ไปตีซีกับผู้นำชุมชนขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโดยจ่ายเป็นหัวแล้วเลือกเอาคนที่มีแววว่าจะตายในอนาคตอันใกล้นี้เอาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มพอคนที่พาไปสมัครเป็นสมาชิกให้ตายลงปุ๊บแม่เลี้ยงติ๊บก็หวานหมูเลยเพราะแกรับเงินเป็นแสนเปล่าๆปรีบปรีแต่บางรายกว่าจะตายนี่แม่ตายยากตายเย็นแกต้องจ่ายสมาชิกหมดไปเป็นหมื่นก็มีกว่าคนพวกนั้นจะตายลงก็เล่นเอาแกบ่นแล้วบ่นอีกหากมีใครมาเก็บสมาชิกบางคนอยู่ต่อมาอีก10ปีกว่าแม่เลี้ยงติ๊บจะถอนทุนมาได้แม่เลี้ยงติ๊บแม่เลี้ยงเงินกู้คนนี้ทำมาหากินทางเนี้ยรวยเอารวยเอาจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆแกก็ล้มป่วยลงเฉยๆป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เพราะแกผอมผิดปกติแถมหมดเรี่ยวหมดแรงต้องนอนเติมน้ำเกลือบ่อยๆหมอตรวจเช็คสารพัดวิธีก็ยังไม่รู้ผลเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่รู้กี่แห่งหมดเงินไปเป็นแสนก็ยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเล่าลือกันว่าแกกำลังโดนกรรมตามทันอยู่ที่สุดแม่เลี้ยงติ๊บก็ต้องพึ่งทางอื่นแกหันไปหาพวกเจ้าเข้าทรงโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งอาการก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่แกก็เชื่อเขาทุกอย่างทั้งไปบวชชีถือศีลภาวนาบริจาคเงินสร้างพระสร้างโบสถ์ปล่อยสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ช่วยผู้ป่วยอนาถารับเป็นเจ้าภาพงานบวชใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเท่าที่ความกลัวตายจะสั่งแกทำโดยไม่เสียดมเสียดายเงินกันเลยมีเจ้าพ่อเข้าทรงอยู่รายนึงที่แกเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่บอกว่าตอนนี้บุญของแกนี่ใกล้จะหมดแล้วแกจะต้องต่อบุญครั้งใหญ่ถ้าไม่ทำก็คงจะถึงคราวต้องม้วยแน่ๆพ่อปู่ให้แม่เลี้ยงติ๊บตั้งกฐินกองหนึ่งอย่างเร็วเลยยิ่งเงินมากยิ่งกุศลสูงบุญแรงขั้นต้นอย่างน้อยๆต้องเริ่มที่เงิน 200,000 มันถึงจะเข้าทีแม่เลี้ยงก็เหลียวซ้ายทีเหลียวขวาทีว่าแกจะหาเงินมาจากไหนเพื่อการนี้เงินที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปมากแล้วช่วงก่อนพอเริ่มป่วยแกทุกข์หนักแกกลัวตายใครแนะนำบอกทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่แกก็ควักจ่ายไม่มีบ่นสักแอะแต่มาหนนี้เงินแกไม่มีเหลือหรอจะเหลือบ้างก็แต่ที่พวกสมาชิกกลุ่มที่แกหวานซื้อสำเนาบัตรประชาชนซื้อคนเข้ากลุ่มชาปนกิจแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครตายลงสักรายเพราะถ้ามีคนตายแค่2คนเท่านั้นแกก็จะมีเงินมากพอตั้งกองกฐินช่วงจองกฐินก็กำลังจะหมดไปแล้ว
หากแกถวายกฐินของปีนี้ไม่ทันแกก็ต้องรอไปถึงกฐินปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่าแกจะมีบุญถึงหรือเปล่านี่แกต้องรีบๆหน่อยเมื่อไรจะมีใครตายสักทีนะแกไปสืบเสาะหน่อยสิว่ามีใครใกล้แล้วบ้างแม่เลี้ยงติ๊บโทรหาเหล่าคนใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับแกสักพักพวกนั้นก็ทยอยส่งข่าวมาว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครตายไม่มีแววว่าจะได้เงินแสนในเวลาอันใกล้นี้แน่ๆแม่เลี้ยงติ๊บก็เลยบากหน้าไปหาพวกที่ทำอาชีพเดียวกันแกเอาโฉนดบัญชีของตัวเองไปวางเอาเงินมาตั้งกองกฐินพอทำไปแล้วก็หวนระลึกถึงความหลังที่ตัวยังหากินด้วยวิธีนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนมาเอาเงินแกไปเพื่อจะไปจองหนังบ้างลิเกบ้างหรือว่าบางวัดก็มาขอกู้เงินแกก่อนเพื่อไปจัดงานเลี้ยงให้แขกบ้างเขาแกะซองกฐินแล้วเมื่อไหร่แกถึงจะได้รับทรัพย์แต่แกไม่เคยถวายคืนวัดแม้สักบาทนึงรับดอกครบทุกบาททุกสตางค์ความจริงฉันเคยทำบุญมาก็ตั้งเยอะทำไมบุญมันไม่ส่งผลถึงฉันวันนี้บ้างเลยแกก็คร่ำครวญในใจนึกแต่ภาพตัวเองไปนั่งพนมมือแต้ตามวัดตามบ้านงานศพงานบวชแต่ไม่เคยควักร่วมทำบุญกับเขาเลยในใจไม่เคยอนุโมทนาแม่เลี้ยงคงจะหลงลืมไปแล้วหรือก็ไม่เคยมีใครบอกแกเลยว่าการทำบุญแบบนั้นจะเห็นผลที่สุดก็ที่เจตนาแกปล่อยเงินกู้ให้คนเอาไปทำบุญก็เพื่อหวังดอกเบี้ยนึกฝันเป็นแต่ตัวเงินตัวเลขไม่ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เขามากู้เงินเอาเงินตัวเองไปบวชไปขึ้นบ้านใหม่แกไปจัดงานศพแต่แกก็ไม่เคยอโหสิกรรมส่งบุญส่งกุศลให้คนตายหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรอะไรกับใครเขาเลยนอกจากพอมีคนตายแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนเขาบวชแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนแถมตอนนี้ยังมีแต่แช่งชักหักกระดูกให้คนที่แกเอาเขาไปเข้ากลุ่มชาปนกิจนะตายเร็วๆเพื่อที่ตัวเองจะเอาเงินมาทำบุญเท่านั้นความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศลกรรมต่อแกทั้งสิ้นแม่เลี้ยงติ๊บอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตแกไม่เคยแบมือขอเงินใครหรือว่าให้ใครมาหาเลี้ยงก็จริงแต่แกก็ไม่เคยให้อะไรใครฟรีฟรีทุกอย่างต้องพ่วงด้วยดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่แกป่วยนี่ก็อย่าหวังว่าแกจะสรรเสริญเยินยอใครเขาดีใจกับใครเขาแกไม่มีเวลาว่างไม่มีเงินเจียดมาทำบุญทำทานไม่มีใจให้ใครคนอื่นขนาดนั้นพอแกป่วยลงก็ไม่มีใครอะไรห่วงหายกเว้นหลานกำพร้าคนหนึ่งกับเมียของเขาซึ่งแน่นอนที่ว่าสายเลือดแม่เลี้ยงติ๊บแม้จะห่างไกลกันแต่ก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วทีเงินที่จะเอากันจริงยะอยากจะได้เงินกูแล้วก็ปากหวานกันจริงตอนนี้ไม่มีใครสักคนไม่มีหมาสักตัวมาพึ่งพิงแกบ่นแล้วก็บ่นซึ่งพวกเขาก็ทำเป็นหูทวนลมเสียเพราะเมื่อมาคิดสระตะแล้วการได้อยู่ใกล้ๆกับแม่เลี้ยงย่อมมีแต่ได้ก็ได้ไม่มีเสียหลานป้าอยู่นี่ไงครับป้าไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปนี้อะไรที่เป็นธุระของป้าผมกับเมียจะช่วยเหลือเองทุกอย่างป้าพักผ่อนรักษาตัวเถอะนะจะได้หายไวๆกฐินนี้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีแกกระเตื้องขึ้นคงจะเกิดจากการที่แกได้อิ่มใจในผลบุญของตัวเองสักทีและแกก็ตั้งใจไว้ว่ากฐินหน้านี่แกจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหนนี้แกแค่ไม่ตายแต่หนหน้าแกจะต้องหายป่วยแน่นอนแกคิดแบบคนทั่วๆไปเขาคิดกันนั่นแหละปีหน้าป้าจะตั้งกฐินอีกเธอสองคนต้องมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ป้าอีกนะพ่อปู่บอกว่ากฐินหนนี้ก็เพื่อต่อบุญหนหน้าเป็นเสบียงบุญไปภายภาคหน้าถ้าป้าหายป่วยก็จะกลับมาแข็งแรงถ้าไม่หายก็จะตายง่ายไม่ทรมานแต่ถ้าจะให้ดีนะป้ายังไม่อยากจะตายไวหรอกภาระยังมีอีกเยอะดอกยังเก็บไม่หมดแม่เลี้ยงติ๊บพูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจแหละเหมือนจะปลดปลงได้แกคิดว่าถ้าตัวเองจะตายลงจะต้องสะสางอะไรให้เรียบร้อยแกก็เลยบอกธุระการงานต่างๆให้หลานชายและหลานสะใภ้ทั้งสองคนจนหมดสมาชิกชาปนกิจเหลือกี่คนเงินกู้ต้นทบดอกเหลือกี่รายแล้วก็โฉนดที่เอาไปวางไว้ถึงกำหนดถ่ายถอนเมื่อไรแกก็ให้สองคนนี้ไปจัดการให้สองคนผัวเมียตั้งใจทำงานให้ป้าอย่างดียิ่งพวกเขาได้เห็นเงินของป้าก็ยิ่งรู้ว่าพวกตนมาถูกทางแล้ว
ป้าเป็นแหล่งเสบียงที่เก็บกินได้ไม่มีวันหมดสองแรงแข็งขันช่วยกันจนได้โฉนดคืนมาให้แม่เลี้ยงติ๊บซึ่งทุกวันนี้มีแรงกำลังมากแล้วเรียกได้ว่าเกือบหายวันหายคืนเลยทีเดียวน่าจะเป็นกุศลกรรมที่แกทำมาในช่วงท้ายๆของชีวิตแกยังไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปไหนมาไหนเองได้แม้ขนาดเดินในบ้านก็ยังยากแกต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแกก็เลยให้หลานชายและหลานสะใภ้เข้านอกออกในบ้านได้ตามสบายอะไรที่พอปล่อยมือได้แกก็ปล่อยให้สองคนนี้จัดการพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้เห็นแขนขาหายรีบกลับมาเต่งตึงมีสายเลือดสายชีพจรชีวิตเต้นตุ๊บตับอีกครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงติ๊บถึงรู้ว่าชีวิตเนี้ยสำคัญมากมายนักแล้วก็รู้ว่ากุศลกรรมที่เกิดจากการทำดีนั้นมันส่งผลต่อชีวิตนี้มากมายอีกหน่อยถ้าแกเดินได้แล้วแกคงทำอะไรได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดีเพื่อสร้างบุญต่ออายุไปถึงวันสิ้นใจแล้วสะพานบุญก็จะเชื่อมแกโลกนี้ไว้กับโลกหน้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแกจะปรับปรุงตัวเองสมัยจะทำบุญจะสร้างกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่คำพูดติดปากแกก็ยังคิดอกุศลกรรมอยู่ช่วงนี้มีใครตายบ้างไหมเนี่ยแล้วได้ซื้อใครมาเพิ่มอีกบ้างหรือเปล่าเนี่ยขอดูบัญชีหน่อยสิซื้อจะป้ารายชื่ออยู่ในแฟ้มนะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้นะหลานสะใภ้บอกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปหอบแฟ้มที่มีรายชื่อคนป่วยคนใกล้ตายคนอนาถาตามหมู่บ้านต่างๆที่ตระเวนซื้อเอามาให้แม่เลี้ยงติ๊บดูบางรายเป็นสมาชิกหลายกลุ่มก็จะมีชื่อแยกตามกลุ่มนั้นไว้รายชื่อเรียงเป็นตับเป็นแถวแนวเรียงรายลงมารายไหนที่ตายไปแล้วเส้นสีแดงก็จะขีดค่าออกรวบรวมจำนวนเงินไว้ข้างใต้ด้วยเลขหลายหลักทีเดียวแม่เลี้ยงติ๊บไล่ปลายนิ้วชี้อ่านดูด้วยความพึงใจแกคงไม่ไปยกเลิกสมาชิกแกคิดว่าถ้าคนเหล่านี้ตายแกจะทำบุญด้วยการซื้อโลงให้ทุกคนแล้วจะร่วมทำบุญให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดแต่แล้วเอ๋นี่มันแกอุทานได้แค่นั้นแล้วก็เงียบเสียงลงหยิบอีกแฟ้มที่เป็นรายชื่อของกลุ่มชาปนกิจอื่นๆขึ้นมาดูอีกแฟ้มแล้วก็อีกแฟ้มหนึ่งนี่มันอะไรอะป้าหลานสะพายวิ่งมาดูเอ๊ะนี่มันชื่อกูไม่ใช่หรือเนี่ยฮะแม่เลี้ยงติ๊บเสียงเข้มเนะเสียงดังหน้าตาแกแดงกลับด้วยความโกรธความเสียใจความผิดหวังทุกอย่างประเดประดังกันเข้ามาหัวใจแกเต้นไหวรัวอย่างไวเลยตุ๊บตุ๊บหัวแกปวดเหมือนจะระเบิดเส้นเลือดในนั้นเหมือนจะเบ่งตัวพองออกพร้อมที่จะระเบิดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นี่พวกมึงเอาชื่อกูเข้าไปในกลุ่มด้วยเหรอพวกมึงแช่งกูตายด้วยใช่ไหมแกถามตอนนั้นปากอ้าค้างแล้วบิดเบี้ยวด้วยเปล่านะป้าพวกเราเปล่าหลานสะใภ้บอกอย่างนั้นหน้าตาหวาดกลัวแล้วเธอก็รีบยกมือถือขึ้นมากดกระซิบเสียงสั่นกรอกเสียงลงไปมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าจะแย่แล้วอ่ะเธอเก็บโทรศัพท์แล้วประจันหน้ากับป้าสามีอย่างหวั่นเกรงพวกมึงรวมหัวกันใช่ไหมอยากจะให้กูตายพวกมึงก็จะได้เงินตายกูใช่ไหมแกชี้หน้าหลานสะพายมือสั่นปลายนิ้วนะเริ่มหงิกงอไม่ใช่นะป้าพวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยหลานชายแกวิ่งตึงตังเข้ามาเขาเพิ่งจะเลี้ยวรถเข้าบ้านมาเมื่อภรรยาโทรบอกพวกมึงเห็นกูอนาถาป่วยไม่มีคนดูแลใช่ไหมคิดว่ากูจะตายง่ายๆใช่ไหมแม่เลี้ยงติ๊บยกแฟ้มพวกนั้นขึ้นมาปาใส่หน้าหลานชายแล้วก็หลานสะใภ้เสียงแฟ้มหล่นเสียงร้องวีดว่าตกใจเสียงห้ามจากหลานชายดังเอ็ดอึงกระดาษปลิวว่อนกระจัดกระจายแล้วนี่มันอะไรอีกใบมอบอำนาจอะไรเยอะแยะพวกแกคิดทำอะไรกันแกเข็นรถเข็นไปทั่วห้องทำงานหรือแฟ้มทุกแฟ้มออกมาดูพลิกผ่านแล้วก็เข้าใจอะไรได้โดยง่ายโอ้ไอ้งูเห่าอีงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องแล้วแกก็ส่งเสียงอืออาฟังไม่เป็นภาษาพูดอีกเลยแล้วแม่เลี้ยงติ๊บก็ชักแง่ปากเบี้ยวคออ่อนคอพับอยู่กับเก้าอี้รถเข็นแต่แกยังไม่หมดสติหูแกยังเงี้ยฟังเสียงพูดคุยได้ชัดเจนนี่จะเอายังไงดีคุณส่งโรงพยาบาลหรือว่าไงเดี๋ยวอีกสักแป๊บเถอะให้แน่ใจก่อนว่าจะกลับมาแวดไม่ได้เหมือนเดิมค่อยเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลมันก็มีโอกาสหายหรือไม่ก็ตายยากนะเครื่องไม้เครื่องมือเขาพร้อมจะตาย
งั้นก็เอารถของเรานั่นแหละไปทำเป็นว่าตกใจนึกอะไรไม่ออกก็แล้วกันให้มันนอนปากเบี้ยวอย่างนี้ไปสักพักก่อนยังไงนอนที่โรงพยาบาลเราก็มีประกันจ่ายไม่ต้องควักเนื้อเองหรอกแต่ให้ชัวร์ว่าตายแน่ๆเราถึงจะได้เงินประกันแน่ใจนะว่าเอกสารเรียบร้อยกรมธรรม์ออกแล้วแหมส่งเบี้ยไปงวดเดียวเองไม่นึกไม่ฝันว่าความรวยมันจะวิ่งมาหาเราทันทีแบบนี้มือฉันนี่แล้วเรารวยกันเละแน่เงินชาปนกิจเอ่ยเงินประกันเอ่ยไหนจะพินัยกรรมอีกโอ้ของทุกอย่างเป็นของเราหมดนี่เป็น10ล้านเลยล่ะนึกไปก็น่าสงสารนะแกคงไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเร็วอุตส่าห์ขยันทำบุญก่อนตายแทบตายก็ยังตายแถมตายไม่รู้ตัวตายไวซะอีกแกจะไปสนใจอะไรเรื่องบุญบาปคนแบบนี้ทำกรรมมาทั้งชีวิตแช่งให้คนเขาตายสร้างมรดกมาให้เราเสวยสุขงั้นงานศพแกกับเราก็ทำให้มันใหญ่ๆไปเลยเอาให้คนลือเรื่องงานศพของแกจนลืมว่าแกตายยังไงคนเขาจะได้ไม่สงสัยว่าเรามาอยู่กับแกไม่ถึงปีทำไมถึงได้มรดกทั้งหมดโชคดีของเราใช่สองคนส่งยิ้มให้กันอยู่เหนือเก้าอี้รถเข็นของแม่เลี้ยงติ๊บผู้กำลังพงาบพงาบพยายามจะหายใจอย่างหน้าสยดสยองแกพยายามมองตามดิ้นคลุกคลักอยู่ในรถเข็นแต่ก็ทำได้แค่นั้นเพราะลมหายใจกำลังจะลาจากสังขารแก่แล้วนางเมียเดินไปเปิดตู้เย็นเทน้ำผลไม้แก้วใหญ่ส่งให้สามีแล้วเทอีกแก้วให้ตัวเองต่างคนต่างนั่งจิบน้ำผลไม้หวานเย็นสดชื่นนั้นมองสบตากันอย่างมีความสุขทิ้งให้ร่างอ่อนเปลี้ยในรถเข็นนั้นทุรนทุรายอยู่กับลมหายใจสุดท้ายไปเองแม่เลี้ยงติ๊บแกรู้แล้วว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้เองกว่าแกจะรู้ว่าดอกเบี้ยไม่มีความหมายกับลมหายใจเลยก็ต่อเมื่อเกือบจะถึงวาระสุดท้ายแล้วมันยื้อลมหายใจแกไม่ได้แม้แต่เฮือกเดียวบุญกุศลที่เร่งสร้างทำมาก่อนสังขารจะสิ้นนี่ก็เหมือนกันมันต้านทานอกุศลกรรมที่แกก่อมาตลอดชีวิตไม่ได้เลยแล้วตอนนี้แกยังรู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่าสองคนผัวเมียนี้ก็เช่นกันพวกมันเสวยสุขกับกองสมบัติของแกพวกมันหากินกับความตายของแกไม่ได้นานนักหรอกพวกมันก็จะมีจุดจบแบบเดียวกับแกนี่แหละถ้าหากว่าพญายมลืมเลือนที่จะเอาผิดกับพวกมันก็ตัวแกเองนี่แหละอากุศลกรรมอยู่กับลมหายใจของแกจนเฮือกสุดท้ายเช่นนี้แกไม่หวังแล้วถึงสวรรค์ทิพย์วิมานอะไรแกจะขอจองล้างจองผลาญไอ้หลานนรกกับนางเมียเปรตคนนี้ไปจนกว่าพวกมันจะฉิบหายวายวอดกันเลยคิดได้แค่นั้นแล้วลมหายใจแม่เลี้ยงติ๊บก็ขาดช่วงแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแต่ว่าดวงตาเบิกโพลงค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นเองครับ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณสมพงษ์แกอยู่ที่บ้านจัดสรรแถวแถวเมืองนนท์เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณสมพงษ์ไม่สบายใจเป็นอย่างมากก็เพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกับแกเนี่ยมีคนเข้ามาอยู่ใหม่บ้านใหม่ที่ย้ายมานี้มีสมาชิกมาด้วยกัน4คนแต่ว่าลูกๆของคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ยังเล็กกว่าลูกของคุณสมพงษ์เยอะทุกคนยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็อยู่ในวัยซุกซนแรกๆที่เขาย้ายเข้ามาอยู่คุณสมพงษ์ก็ยังเดินไปทักทายเขาที่หน้าบ้านบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านหากต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ขอให้บอกเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ต่างคุ้นเคยกันดีทุกหลังคาเรือนเรียกว่าใครจะทำอะไรที่จะไปไหนมาไหนคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตากันถึงขนาดผู้หญิงสาวเดินในเวลาค่ำคืนก็ปลอดภัยถ้าทางสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านคนนี้ก็ดูจะพอใจสภาพแวดล้อมของที่นี่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบกันเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาต้องออกไปทำงานไปเรียนกันตั้งแต่เช้ากลางวันก็ปิดบ้านไว้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีอยู่วันหนึ่งคุณสมพงษ์ไปตัดกิ่งต้นมะไฟที่มันกำลังจะแตกยอดไปหาบ้านเพื่อนบ้านกลัวว่าเดี๋ยวกิ่งไม้จะไประหลังคาบ้านเพื่อนบ้านเขาระหว่างที่กำลังปีนบันไดขึ้นไปจะตัดกิ่งมะไฟบังเอิญสายตาก็เหลือบไปเห็นกรงดักสัตว์ที่มีคนมาวางไว้บนหลังคากรงนี้ถูกเล็งตรงมายังต้นมะไฟในกรงนั้นมีกล้วยคาอยู่ในกรงแสดงเป็นเจตนาของเจ้าของกรงต้องการจะดักสัตว์ที่มาที่บ้านของคุณสมพงษ์เนี่ยคุณสมพงษ์รู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันทีเจ้าของกรงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนบ้านรายใหม่นี่เองเย็นวันนั้นหลังจากที่เตรียมอาหารเย็นสำหรับคนในบ้านเรียบร้อยแล้วคุณสมพงษ์ก็ออกมารดน้ำต้นไม้ตั้งใจจะดักรอพบสมาชิกบ้านหลังใหม่แล้วก็ได้พบเมื่อทั้งครอบครัวเขากลับมาพร้อมกันสามีเขาเดินลงจากรถมาทีหลังคุณสมพงษ์ก็เอ่ยปากทักทายเขาเสร็จแล้วก็ถือโอกาสถามว่าเห็นมีกรงดักสัตว์อยู่บนหลังคาด้วยใช่ไหมครับท่าทางเขาตกใจแต่ก็พยักหน้าใช่ครับผมไม่ตั้งไว้เองเห็นมีกระรอกกระแตหลายตัวตั้งใจว่าจะดักมาเลี้ยงในกรงให้ลูกดูคืออย่างนี้นะครับคนที่หมู่บ้านนี้เขาไม่ค่อยดักสัตว์กันหรอกนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะมาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วผมว่าถ้าคุณอยากจะได้สัตว์เลี้ยงนี่ลองปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเยอะๆสิครับพวกสัตว์มันจะได้มากันเยอะเจ้าครับโอ้ยไม่ไหวหรอกพี่ปลูกต้นไม้ผมจะเอาเวลาที่ไหนมาคุณพี่ก็เห็นอยู่แล้วผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าหากว่าดักกระรอกกระแตได้แล้วคุณจะเลี้ยงยังไงล่ะครับก็ผมก็ใส่ไว้ในกรงเช้าก็เอาอาหารให้มันเย็นก็ให้มันแค่นี้ก็อยู่ได้นั่นเองครับลูกคุณไม่คิดว่ามันอยากจะไปกินอย่างอื่นบ้างเหรอหรืออยากจะไปเที่ยวที่ต้นไม้ต้นนอนต้นนี้บ้างเลยอ่ะอยู่กับเรานี่มันเฉานะครับดีไม่ดีอาจจะตายก็ได้โอ้ยก็คงไม่เป็นไรแล้วครับถ้าตายก็ดักใหม่ยังไงคุณพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันอยากจะอาบน้ำให้ชื่นใจสักหน่อยเขารีบตัดบทแล้วก็เดินเข้าบ้านไปก็ปล่อยให้คุณสมพงษ์ยืนเซ่ออยู่อย่างนั้นจังหวะนั้นภรรยาคุณสมพงษ์คงจะแอบฟังอยู่ก็เดินเข้ามาพี่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคุณสมพงษ์ได้ยินภรรยาพูดก็ยอมรับในความจริงแต่ว่าคนเราเนี่ยควรจะมีจิตสำนึกบ้างหลังจากนั้นอีก 2-3 วันคุณสมพงษ์ก็ยังสังเกตแล้วก็ไม่เห็นว่าเขามีทีท่าจะนำกรงออกจากหลังคาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณสมพงษ์กำลังรดน้ำต้นไม้คนในบ้านนั้นกลับมาแล้วพอทุกคนเข้ามาในบ้านสักพักเสียงลูกชายเขาก็ดังขึ้นได้แล้วพ่อไม่รู้กระแรกกระรอกหรือกระแตนะมันน่ารักจริงๆเลยพ่อไปเอามันลงมาเหอะคุณสมพงษ์มองกันไปบนหลังคาบ้านเขาก็เห็นคนเป็นพ่อกำลังยกกรงลงมาข้างล่างก็รู้สึกสะท้อนใจอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าไอ้หัวจุกหรือว่าไอ้หลังลายที่ถูกดักได้อันนี้หมายถึงกระรอกคู่หนึ่งที่คุณสมพงษ์ตั้งชื่อเพราะว่าตัวหนึ่งขนมันหัวมันออกจะปุยๆส่วนอีกตัวหลังมันลายคล้ายๆใบโพมันจะมาทุกวันในสองตัวเนี่ยเจ้าหัวจุกไอ้หลังลายเนี่ยแต่วันนี้ตัวใดตัวหนึ่งได้หมดอิสรภาพลงแล้วคุณสมพงษ์ก็ได้แต่ทำใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยที่ร้านกาแฟกลางหมู่บ้านและทุกๆคนก็ดูท่าทางไม่ค่อยพอใจสมาชิกบ้านหลังใหม่แค่สักเท่าไหร่นักยิ่งทุกคนรู้ว่า
คุณสมพงษ์เป็นคนรักสัตว์อุตส่าห์ปลูกต้นไม้มากมายในบ้านก็เพื่อจะพวกนี้มันมาเที่ยวเล่นเด็กๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้จักกระรอกกระแตกันเป็นอย่างดีและบ่อยครั้งที่เด็กๆจะพากันมาที่บ้านคุณสมพงษ์มาดูพวกมันก็จะถือโอกาสอธิบายให้พวกเด็กได้รู้จักกันจากนั้นอีกไม่กี่วันตอนที่คุณสมพงษ์กำลังกวาดใบไม้เสร็จแล้วกำลังจะนำไปเทที่ถังขยะพอเปิดถังก็พบร่างเจ้าหัวจุกเจ้ากระรอกตัวที่ว่านั้นนอนเน่าอยู่ในถังนั่นแหละคุณสมพงษ์รู้ได้ทันทีเลยว่าเจ้าหัวจุกตายแล้วเพราะฝีมือของเพื่อนบ้านนี้ก็ได้จะนึกภาวนาในใจให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่ชาติหน้ามีจริงก็ให้มันอย่าได้เกิดมาเป็นสัตว์ที่ต้องถูกดักไปขังจนตายอย่างนี้ระยะหลังเนี่ยคุณสมพงษ์ไม่เคยพูดจากับคนบ้านนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าคนในหมู่บ้านก็ไม่สนใจพูดคุยกับเขาด้วยจนกระทั่งวันนึงวันนั้นเป็นวันหยุดคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานรวมทั้งเด็กๆก็ตื่นสายแต่สำหรับคุณสมพงษ์เนี่ยตื่นแต่เช้าเป็นนิสัยตื่นขึ้นมาประมาณสักตีห้าครึ่งของทุกวันพอจะเริ่มหุงข้าวและทำอาหารก็บังเอิญเห็นเปลวไฟลอดมาจากบ้านเพื่อนบ้านหลังใหม่สักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องออกจากบ้านว่าไฟไหม้คุณสมพงษ์ก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านกับปลุกทุกคนบอกบ้านข้างๆในไฟไหม้สัญชาตญาณอย่างนี้ทุกคนรู้ดีว่าจะต้องช่วยกันดับไฟโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงถึงสิ่งที่เขาทำให้เคยหงุดหงิดใจพอคุณสมพงษ์ปลุกคนในบ้านแล้วก็ออกมาตะโกนกลางถนนให้เพื่อนบ้านหลังอื่นได้ยินพักเดียวทุกคนก็มาเตรียมต่อท่อหาทางเข้าไปในบ้านหลังนั้นควันไฟมันเยอะมากแล้วคุณสมพงษ์ก็ไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านเป็นยังไงพอคนหนุ่มๆในหมู่บ้านพังประตูเข้าไปได้ก็รีบพาคนในบ้านออกมาสักพักนึงรถดับเพลิงก็มาถึงแต่ยังมีเด็กติดอยู่ข้างในอีกคนนึงทั้งรถดับเพลิงและผู้คนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เวลาผ่านไปได้สักชั่วโมงเสร็จเพลิงก็สงบจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อตรวจสอบแล้วคุณสมพงษ์ก็ถือโอกาสขึ้นไปด้วยไปดูด้วยสมาชิกในบ้านที่มีอยู่4คนออกมาได้อย่างปลอดภัย3คนส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านนั้นออกมาไม่ได้คุณสมพงษ์เห็นสภาพของเด็กอยู่ในลักษณะหัวคาลูกกรงอยู่ก็รู้ทันทีว่าเขาพยายามจะลอดลูกกรงเหล็กดัดออกมาพยายามจะหนีไฟแต่ก็มันได้แค่หัวเท่านั้นส่วนลำตัวไม่สามารถจะลอดไปได้และเมื่อหัวเข้าไปแล้วจะดึงออกก็คงดึงไม่ได้ประกอบกับฟันไฟที่มากมายเหลือเกินทำให้เขาขาดอากาศหายใจคุณสมพงษ์สงสารชะตากรรมของเด็กคนนี้มากและเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนบ้านหลังนี้เพราะผลกรรมสถานเดียวเพราะผู้เป็นพ่อให้การสนับสนุนลูกในสิ่งที่ไม่ถูกดักเจ้ากระรอกหัวจุกไปเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงให้ดีเพราะไม่รู้จักธรรมชาติของมันก็ต้องตายอยู่ภายในกรงอย่างทรมานและลูกของเขาก็ต้องตายอย่างทรมานในขณะที่หัวยังติดอยู่กับลูกกรงเหล็กดัดเลยเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็แล้วแต่สำหรับคุณสมพงษ์เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่เกิดจากการกระทำของผู้เป็นพ่อและลูกต้องมารับผลกรรมนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับร้านนี้มีร้านชำหลายร้านแต่ว่าร้านที่คุณบัญชาผู้เล่าเรื่องเนี้ยไปอยู่เป็นประจำมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านป้ากุ้งป้ากุ้งคนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็ใจดีใจบุญอีกต่างหากไม่ว่าคนกับสัตว์แกช่วยเหลือได้ก็ช่วยเพราะอย่างนี้แหละครับแกก็เลยโดนลูกค้าเบี้ยวไม่จ่ายค่าของเชิดหนีไปหลายต่อหลายรายแล้วเพราะความใจดีของแกส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกคนที่มาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเที่ยวกู้หนี้ยืมสินใครๆเข้าไปทั่วพอถึงเวลาสุกงอมเต็มที่คือหนี้ท่วมตัวท่วมหัวท่วมหูแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายบ้านหนีไปในกลางดึกหนีทั้งหนี้ค่าเช่าบ้านที่ติดค้างหลายเดือนหนีทั้งหนี้แชร์หนี้เงินกู้ยืมหนี้ติดร้านค้าหนี้ยืมเพื่อนบ้านอีกแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยป้ากุ้งเดี๋ยวโดนบ่อยแต่ก็ไม่เข็ดสักทีก็ได้แต่บ่นว่ามันไม่น่าทำกันเลยอุตส่าห์สงสารเห็นใจให้เอาไปกินไปใช้ก่อนแต่กลับมาทำกันได้คนบางคนมันคดไม่ซื่อหมาแมวมันยังไม่เคยทำอย่างนี้กับป้าเลยเอาแกบ่นอย่างเงี้ยแกเห็นหมาแมวโดนรถชนไม่มีใครพาไปหาหมอแกก็พาไปถ้าไปเองไม่ได้เพราะว่าต้องขายของก็จะจ้างให้เขาพาไปแต่ละทีก็เสียเงินหลายตังค์อยู่แต่แกก็ไม่เสียดายหรือว่าเสียดายก็ไม่รู้แกก็ไม่ได้บอกแต่แกเห็นว่าเห็นแล้วมันอดไม่ได้สงสารมันแข้งขาหักปากคอพังจะให้ดูมันเฉยๆได้ยังไง
ในหมู่บ้านมีหมาแมวจรจัดอยู่เยอะไม่ว่าซอยไหนก็หมาแมวไม่มีเจ้าของเยอะทั้งนั้นแหละแกก็พยายามจับแมวตัวเมียไปให้หมอทำหมันเพื่อที่ว่าจะได้ลดจำนวนการเกิดของมันเพราะว่าเวลาที่มันออกลูกมากี่ตัวกี่ตัวโดนรถทับตายหมดเห็นแล้วแกก็สลดหดหูใจบางตัวไม่ตายก็พิการหน้าสมเพชเวทนาที่บ้านหรือว่าที่ร้านของแกก็เลยมีหมาแมวทั้งพิการและไม่พิการอยู่หลายตัวแถวแถวร้านป้ากุ้งใกล้เคียงกันนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนรักแมวอย่างป้ากุ้งนะแต่ก็ยังมีคนที่เกลียดชังหมาแมวรวมอยู่ด้วยเพราะมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่คนต่างถิ่นต่างที่มาอาศัยอยู่กันมาซื้อมาเช่าบ้านอยู่ทำมาหากินกันไปก็มีหลายบ้านอยู่รวมกันมันก็มีบ้างที่เขารำคาญหมาแมวป้ากุ้งแกมองดูก็รู้ว่าบ้านไหนเขาไม่ปลื้มแมวปลื้มหมาบ้างมีบางบ้านแมวเข้าไปในบ้านก็ต้มน้ำร้อนสาดไล่มันมีบางบ้านแมวไปออกลูกในบ้านก็เอาไม้เขี่ยลูกแมวเล็กๆออกมานอกบ้านมีบางบ้านแมวไปนอนบนหลังคาก็เอากาวดักหนูใส่อาหารล่อให้มันไปติดกับมีบางบ้านที่เกลียดแมวเพราะว่าเล็บของมันไปทำให้สีรถยนต์คันงามของเขาเป็นรอยขีดรอยข่วนก็ไล่ตะเพิดมันแล้วก็ยังบ่นด่าคนที่ให้ข้าวปลาอาหารมันกินซะอีกว่าไม่รู้จะเลี้ยงมันไว้ทำไมมีอยู่บ้านหนึ่งที่แมวไปออกลูกแล้วก็โยนลูกแมวทิ้งออกมานอกรั้วบ้านออกมาอยู่ที่ถนนรถยนต์แล่นไปมาก็ทับลูกแมวซะแบนแต่ติดถนนเลยป้ากุ้งมองเห็นแล้วตกใจร้องเสียงหลงรีบจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันซะแล้วลูกแมวตัวเล็กๆนะเท่ากับลูกหนูโดนรถเหยียบตายหมดแม่แมวส่งเสียงร้องด้วยความรักเป็นห่วงลูกของมันแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันช่วยไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไปอย่างน่าสงสารแม่แมวตัวนี้เป็นแมวจรจัดที่ป้ากุ้งให้อาหารมันกินมันอยู่ป้ากุ้งตั้งชื่อนางขอดเพราะหางมันขอดมันออกลูกมา 2-3 ครอกแล้วแต่ลูกของมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างมีคนเอาไปเลี้ยงบ้างหายไปเฉยๆบ้างรถทับตายบ้างแล้วก็ยังโดนหมากัดบ้างก็มีนางขอดเป็นแมวสีน้ำตาลอ่อนๆมันไม่ยอมให้ป้ากุ้งจับพยายามจับมันหลายหนแต่มันก็หนีไปได้แกพยายามจะเอามันไปทำหมันถ้าทำหมันให้มันซะแล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องออกลูกเยอะป้ากุ้งเคยเอายานอนหลับที่ซื้อมาจากร้านสัตวแพทย์ผสมอาหารให้มันกินพอมันหลับจะได้พาไปหาหมอแต่มันรู้จริงๆมันไม่กินมันก็เลยออกลูกมาให้เขาโยนทิ้งอย่างนี้แหละบ้านที่โยนลูกแมวทิ้งเนี่ยอยู่ตรงข้ามเยื้องๆไปทางซ้ายมือจากหน้าร้านค้าป้ากุ้งคนละฝั่งถนนบ้านนี้เขาอยู่กันสองผัวเมียไม่มีลูกผัวก็อายุราวๆ40เมียก็30กว่าแต่ว่ายังไม่เห็นจะมีลูกสักคนเดียวอยู่กัน2คนเป็นประจำออกไปทำงานพร้อมกันด้วยรถยนต์สีแดงกลางเก่ากลางใหม่ไม่สูงสิงกับใครบ้านที่อยู่กันเป็นบ้านที่ซื้อไม่ใช่บ้านเช่าแต่เป็นการซื้อต่อจากเจ้าของเดิมที่ประกาศขายย้ายครอบครัวไปอยู่เมืองการครอบครัวเก่านี่สนิทกับป้ากุ้งเป็นอย่างดีแต่ครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ใหม่ได้2ปีเนี่ยไม่สนิทกันเลยไม่เคยมาซื้อของที่ร้านป้ากุ้งแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามคนบ้านใกล้ๆชิดติดกันก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาสองคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างก็เรียกกันว่าบ้านที่มาอยู่ใหม่อ่ะมีคนแอบรู้ว่าทั้งคู่ทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพจริงเท็จยังไงก็ไม่มีใครยืนยันบางคนก็ว่าเขาสองคนทำงานบริษัทแต่จะทำงานอะไรก็ตามเขาคนใดคนหนึ่งก็โยนลูกแมวออกมาจากบ้านไม่มีใครรู้ว่าผัวหรือเมียเป็นคนโยนเพราะว่ารั้วบ้านสูงมองไม่เห็นคนข้างในแถมยังมีต้นไม้เยอะอีกด้วยก็เลยทำให้สงสัยกันอยู่ว่าคนใจร้ายที่สุดในบ้านนั้นเป็นคนไหนกันแน่พอข่าวลือออกไปว่าคนบ้านนั้นโยนลูกแมวออกมาให้รถทับก็มีคนอยากรู้อยากเห็นหน้าค่าตาคนบ้านนั้นกันมากอยากจะมองให้ชัดๆแล้วก็อยากจะรู้กันจริงๆว่าใครกันที่ทำอย่างนั้นแม้อยากรู้กันแทบตายก็ไม่มีใครกล้าไปถามนางขอดมันก็ชอบเข้าไปแอบนอนในบ้านนั้นซะด้วยกลางวันมันเงียบไม่มีคนอยู่มันก็คงจะชอบที่มันเงียบๆเข้าไปหลบนอนอยู่พอเขากลับมาเจอเขาก็ไล่มันออกมาพอตกกลางคืนนางขอดก็ดอดเข้าไปอีกมันก็ช่างหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยทีเดียวป้ากุ้งก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันพูดกับมันสั่งสอนมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็มองตาแป๋วแป๋วไปเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งนางขอดโดนอะไรเข้าสักอย่างชักดิ้นชักงอ
ป้ากุ้งจ้างพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้พาไปหาหมอคลินิกอยู่ที่ตึกแถวหน้าหมู่บ้านปรากฏว่ามันโดนยาเบื่อไปถึงมือหมอแล้วก็จริงแต่ว่ามันช้าเกินไปป้ากุ้งไปเห็นมันช้าเกินไปจริงๆแกไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปทางนั้นเพียงแต่ว่าเดินไปเพราะว่าตามหาแมวตัวนึงเดินไปทางบ้านร้างฝั่งตรงข้ามจึงเห็นนางขอดไปอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่ข้างๆบ้านร้างหลังนั้นไม่มีใครรู้ว่านางขอดโดนยาเบื่อที่เขาเบื่อหนูหรือว่าเขาตั้งใจเบื่อแมวแต่ก็ยังว่านั่นแหละหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่บ้านที่มาอยู่ใหม่นี่แหละว่าอาจจะเป็นฝีมือของพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าฟันธงลงไปว่าเป็นพวกเขาแน่ๆปากุ้งก็ได้แต่ถอนหายใจเวทนาสงสารมันปีต่อมาผู้หญิงบ้านนั้นตั้งท้องมีคนเห็นว่าท้องโตมีลูกแน่ๆแต่มีตั้งแต่มีท้องนี้ก็เริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านบ้างแล้วถึงได้รู้ชื่อเสียงกันว่าชื่ออะไรแต่ป้ากุ้งบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาจะดีกว่าให้เขาอยู่ส่วนของเขาไปเถอะหล่อนคนนั้นก็เล่าให้เพื่อนบ้านที่ถือว่าสนิทกันฟังว่าแพ้ท้องหนักมากเลยหน้าตาซีเซียวเลยหมดเรี่ยวหมดแรงกินอะไรไม่ได้อาเจียนออกหมดท้องใหญ่มากพอครบกำหนดก็คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นเด็กแฝดผู้หญิงคนผู้ชายคนพอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านญาติพี่น้องของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็มาเยี่ยมกันก็ได้มีเพื่อนบ้านบางคนไปเยี่ยมเอามาเล่าบอกว่าเด็กสองคนตัวเล็กมากเลยตัวยาวๆดำๆแต่ก็ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดแข็งแรงดีส่งเสียงร้องดังซะด้วยดังข้ามถนนมาจนป้ากุ้งก็ได้ยินบอกว่าเสียงเหมือนลูกแมวตื่นมาดึกๆแกได้ยินแล้วยังเผลอคิดว่าลูกแมวที่ไหนมาร้องนะพอนึกออกก็ร้องอ๋ออยู่ในใจอ๋อเด็กบ้านนั้นเองพออุ้มออกมานอกบ้านได้ผัวอุ้มคนเมียอุ้มคนพาออกมานอกบ้านให้ได้รับอากาศแล้วก็แสงแดดเสียบ้างแต่ไม่ได้มาทางร้านปลากุ้งอ่ะแกก็เลยไม่เห็นนะแต่แกก็ไม่อยากเห็นแกว่าคนบ้านนั้นใจร้ายที่ลูกตัวรักจ้ะส่วนลูกแมวนะโยนโครมออกมาจากบ้านเด็กแฝดเติบโตเดินได้เตาะแตะป้ากุ้งก็ว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าชังน่าเกลียดน่าชังก็คือเด็กหน้าตาน่ารักแต่ว่าป้ากุ้งไม่พูดออกมาตรงๆให้พูดเป็นตรงข้ามไปเสียตามแบบคนโบราณเก่าก่อนเขาชอบพูดกันอย่างนั้นด้วยความเชื่อเรื่องพูดผีว่ามันคอยจะมาจ้องมาพรากเอาเด็กหน้าตาน่ารักน่าใคร่ไปจากอ้อมอกพ่อแม่ด้วยความอิจฉาริษยาว่าอย่างนั้นแต่เด็กแฝดคู่นี้หน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนกันนักอะแต่ก็มีส่วนคล้ายกันบ้างเท่านั้นเองป้ากุ้งบอกว่าใครจะเชื่อเรื่องเวรกรรมมีจริงหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ป้ากุ้งเชื่อเรื่องนี้มากเพราะว่าแกเคยเจอกับตัวเองมาหลายหนหลายครั้งแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรเอาไว้ก็จะได้รับการสนองกลับอย่างนั้นป้ากุ้งช่วยหมาช่วยแมวแกเจ็บป่วยที่ไรแกก็รอดมาทุกทีละเคยประสบอุบัติเหตุตอนที่ไปเที่ยวเชียงรายก็รอดตายมาได้คนในรถตู้ตายไปตั้งหลายคนป้ากุ้งรอดแทบจะไม่เป็นอะไรเลยแค่หัวแตกเย็บสองสามเข็มเท่านั้นแหละแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่แกตกน้ำแล้วแกว่ายน้ำไม่เป็นตัวแกก็น้ำหนักมากอ้วนแล้วก็ไม่มีใครช่วยที่ไปตกน้ำนั่นก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนกันมีแม่น้ำหน้าบ้านก็ไปอาบน้ำกันในแม่น้ำไปอาบคนเดียวตกน้ำลงไปไม่มีใครเห็นร้องไม่ออกเสียงไม่รู้หายไปไหนหมดกำลังจะจมน้ำตายก็คว้าเปะปะเปะปะก็ไปคว้าโดนอะไรเข้าอย่างนึงเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็แล้วแต่สิ่งที่แกคว้าได้นั้นช่วยชีวิตแกให้รอดมาได้สิ่งนั้นก็คือต้นกล้วยที่เขาตัดโยนทิ้งลงน้ำมันลอยมาพอดีเลยทีเดียวจะว่าเป็นเหตุบังเอิญแกก็ไม่เถียงแต่ถ้าจะว่าคุณพระคุณเจ้าหรือว่าบุญทานที่แกได้ทำไว้ได้ดลบันดาลให้ต้นกล้วยท่อนนั้นลอยมาหาแกแกก็สุดจะค้นหาความจริงได้แน่ชัดใครไม่เชื่อแต่แกเชื่อว่าบุญกุศลได้ช่วยแกไว้ส่วนสองผัวเมียใจร้ายคู่นั้นที่โยนลูกแมวออกมานอกบ้านอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องพบเจอกับความสูญเสียอย่างที่เรียกได้ว่าเวรสนองกรรมพอมีลูกแฝดแล้วยายของเด็กก็มาเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านหลังนั้นเช้าพ่อแม่เด็กก็ต้องรีบออกไปทำงานตั้งแต่ก่อน7โมงขับรถออกจากบ้านอยู่มาเช้าวันหนึ่งเกิดเรื่องน่าสลดแล้วก็น่าตกใจเด็กแฝดสองคนนั้นโดนรถยนต์ผู้เป็นพ่อถอยหลังทับตายทั้งคู่เลยเขาขับรถออกมาจากบ้านยังไม่ทันพ้นรั้วบ้านเกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็ถอยรถกลับเข้าไปในบ้านอีกลูกๆสองคนที่เดินได้เนี่ยต่อแตะกันอยู่ที่หน้าบ้านยายของเด็กก็เดินเข้าไปหยิบหมวกจะมาให้หลานๆสวมหัวเพราะว่าเด็กๆชอบออกไปข้างนอกตอนหลังจากที่พ่อแม่ไปทำงานกันแล้ว
ส่วนแม่เด็กเวลานั้นก็เกิดลืมโทรศัพท์มือถือรีบกลับเข้าไปหยิบก็คิดกันแต่ว่ามันแค่แป๊บเดียวไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้เขาฆ่าลูกตนเองอย่างไม่ตั้งใจเหตุร้ายครั้งนี้ก็เลยมีคนพูดกันถึงเรื่องบ้านนั้นน่ะโยนลูกแมวทิ้งออกมาที่ถนนและพวกมันทั้ง4ตัวก็ตกเป็นเหยื่อล้อรถยนต์บดขยี้มันช่างเหมือนกับที่ลูกๆของพวกเขาโดนไม่มีผิดเพี้ยนเลยป้ากุ้งแกไม่ได้พูดอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นๆนั่นแหละเขาพูดกันทำนองนี้แหละครับว่ากรรมสนองกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทร

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: อันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นรูปเปรียบมันเนี่ยเรื่องภาวนาให้คิดมันก็คัดภาวนานี่ก็หมายก็ว่าให้คิดให้มันบึงให้มันคัดคัดให้มันพยายามอย่ารีบอย่าร้อนอย่าซ่าเกินไปอย่ารีบเกินไปค่อยๆทำแต่ว่าจุดมันก็มีอยู่จุดมันก็มีถ้ามันออกถ้ามันเป็นรูปเปรียบมามันจะออกออกโดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันอยากนะมันอยากอยากนี่มันก็ปนก็ความหลงเลยล่ะอยากที่มันอยากที่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาอย่างนั้นความอยากนี่จริงๆเลยว่ามันเป็นบารมีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาระงับความอยากความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูกันนะทุกคน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทากิเลสทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วนะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยากออกมาปฏิบัติให้มันสงบไม่อยากจะให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้มันเป็นทุกข์ อยากทั้งสองอย่างนี้มีราคาเท่ากันอยากจะพ้นทุกข์

0: มันก็เป็นกิเลสสำหรับที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไม่อยากอันนั้นมันประกอบไปด้วยความโง่เหมือนกันคืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีเนี่ยนักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นกามสุขันธิกาลิโยโคอัตตะกิรมัฏฐายโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราน่ะที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านก็หลงมาในตอนนี้เองไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงได้ประการที่ท่านหาอุบายแก้ไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกันสิ่งทั้งสองอย่างนี้แหละมันกวนอยู่เราจึงลงทางมันไม่ได้ก็เพราะอันนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ทุกคนจะมาปฏิบัตินั่นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผู้ตุชนมาผู้ตุชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากไอ้ความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากนี้มันก็มีโทษเหมือนกันคำที่ว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเนี่ยที่นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกนะจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่อยากเมื่อไรนั่นก็เห็นแต่ความอยากปัญญาไม่มีมันอยากเป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากนั้นมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาแต่ความเป็นจริงนั้นมันก็ไอความอยากทั้งสองอย่างนี้น่ะด้วยความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยากอย่างหนึ่งก็อยากให้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยครับมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวอื่นถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องเสียงทั้งสองนี่แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกันอยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคำที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นมันวูบเดียวเท่านั้นมันก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็เลยอยากไม่มีอุปทานไม่อยากก็ไม่อยากนั่นน่ะก็ไม่มีอุปทานเป็นสัตว์แต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันแหละเป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ไกลๆเนี่ยมันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้แหละเหมือนชาวประมงเขาไปทอดแหนั่นแหละทอดแหเนี่ยมันถูกปลาตัวใหญ่ๆเข้านี่เจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแหมันไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ริ้นรนขึ้นเร็วระวังมากบังคับแต่คบไปแต่คบมาอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวปลานะครับออกไปจากแผลจ้ะก็ไปตะคุบมันแรงเข้าเกินไปอย่างนั้นไอ้โบราณท่านพูดถึงเรื่องอันเนี้ยท่านมาค่อยๆทำมันแต่อย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆคลำมันไปค่อยๆคลำมันไปค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้มันหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทำมันไปเรื่อยเป็นปฏิปทาขี้เกียจก็ทำมันไม่ขี้เกียจแล้วก็ทำมันเรียกว่าการทำเนี่ยต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้การว่าเราขยันมันก็ขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีอย่างนี้เมื่อขยันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากมาย นะแต่ว่าเราทำขยันไปมากๆแต่ถูกทางมันก็นานๆไปก็ไม่สงบไม่ระงับนะนะที่นี่มันก็จะไอ้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกลับมาหาตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาสนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถอนออกไปก็ได้นี่ตรงนี้ต้องใช้ความระวัดระวังมีขันติความอดทนแล้วทำไปเรื่อยๆมันปลาตัวใหญ่ๆค่อยๆทำค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆนะถ้าเราคลำไปเรื่อยๆเนี่ยปลามันก็ไม่วิ่งแรงค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันก็หยุดนี่เราผลักมันไปเรื่อยๆนานๆปลาก็หมดกำลังถ้าปลาหมดกำลังน่ะเห็นไหมมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดมันแล้วก็จับมันง่ายถ้าเราเรียกจนเกินไปปลามันก็วิ่งออกจากแหแต่นั้นโดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราพิจารณาตามพื้นเพศของเราอ่ะเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัติไม่มีความรู้ในอะไรที่มันเกิดขึ้นกับความรู้อันเก่าแล้วนั่นแหละพื้นเพอันเก่าแล้วนั่นแหละของเก่าน่ะคือธรรมชาติของจิตมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันก็มีอยู่ถึงว่าเราไม่รู้มันก็มีอยู่มันมีอยู่นั่นแหละอย่างธรรมะที่ท่านพูดเลยว่าแต่พุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนี่มันถูกนะครับอันนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันในพลิกแปลงไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจในสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวไปการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเคยพูดว่าพยายามผ่านจิตเจ้าของพยายามพูดกับจิตเจ้าของมันจริงรู้เรื่องมันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่มันก็ไปอยู่อย่างนั้นทำไปครูบาอาจารย์บางท่านไปบอกทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่หยุดทำไปเรื่อยนี่ อันนี้ถ้าหากว่าถ้ามาเราคิดทำไปเรื่อยไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เห็นต้นทำไม่ถูกที่มันจะรู้อะไรบอกจะทำไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นคือการกระทำไปเรื่อยการกระทำไม่หยุดนะมันจะต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทำนั่นแหละในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันไก่บุรุษไปสีไฟเอาไม้ลำตอสองซี่หรือไม้ไผ่สองซี่ถ้าว่าไฟอยู่ที่นี่เอาไม้ไผ่สองซี่ลำตอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไปท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาทำนะจับไม้ไผ่สองซี่หรือลำตอสองซี่มาสีเข้าไปใจเรามันร้อนเราทำงานนั้นสีไปเรื่อยไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดนี่อยากจะให้มันเป็นไฟอยากจะให้มันเป็นไฟอยู่เรื่อยไอ้ไฟแล้วมันก็ไม่เกิดนี่แล้วก็เกิดความขี้เกียจแล้วก็พักแค่หน่อยคิดสักพักหนึ่งเอาอีกนะก็เอาอีกมันก็เนินช้าไปไปพักผ่อนแล้วก็ไอ้ความร้อนมันก็หายไปคือมันไม่ติดต่อกันนี่ทำไปเรื่อยไปเงี้ยเหนื่อยก็หยุดนะถ้ามีเตียงเหนื่อยอย่างเดียวมันก็พอแต่ไม่ขี้เกียจมันไปปนกันด้วยนะมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างเงี้ยบุรุษนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในที่นี้นี่ก็ทิ้งมันไปใช่ไม่เจอไฟก็ไปประกาศว่าไฟทำงี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นก็เขาได้ทำแล้วนี่ในความเป็นจริงทำก็จริงเลย แต่ว่าไอ้ความร้อนยังไม่สมรุนกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เราในความจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่แต่เราทำไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันแหละคือความร้อนมันไม่สมรุนกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คือเกิดความท้อแท้เป็นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละก็ละอันนี้ไปทำมาโน่นเรื่อยไปอันนี้ก็ฉันใดเหมือนกันนะการกระทำนี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายเนี่ยทางใจสองอย่างนี่มันพร้อมกันใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพื้นเพมันเป็นคนมีจิตเดียดทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็มีคนมีจิตเดียดทั้งนั้นแต่ท่านมันมีปัญญาหลายทุกองค์พระอรหันต์ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่ก็เหมือนแต่เรามันคิดไม่ถูกมันถึงเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งแล้วก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากเป็นต้นมันก็ไม่วุ่นวายอีกอันหนึ่งมันก็ดีใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้มันผสมประสานกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเช่นว่าพระวินัยที่เราฟังกันไปเนี่ยรู้แล้วมันก็เป็นของยากจำเป็นจะต้องรักษาสิกขาบททุกอย่างให้ไปท่องดูทุกอย่างตรวจดูศีลของเจ้าของต้องไปตรวจดูทั้งทุกสิกขาบทเมื่อคิดไปแล้วมันก็โอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านสอนให้พิจารณากายอย่างเจสาโลมานาคาตันตาตาโจนี่มีแต่กายเท่านั้นแหละลองสิมันเป็นเรื่องของกายเท่านั้นที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกกันน่ะนี่เรื่องกายเท่านั้นท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองมันก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนกันถ้าหากว่าเราเห็นชัดเฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านี้ครับถ้าไม่เห็นชัดนะมันก็หมดสงสัยนี่เพราะว่ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกันทั้งนั้นมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเห็นชัดในตัวเราคนเดียวคนในโลกเนี่ยจะเพราะร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเขาถ้าเราคิดได้เช่นนี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนี้ภาระเรามันก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาลนี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงแม้เราคิดเช่นนั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินัยเรานี่ก็เหมือนกันอ่านที่ข้าบทไม่รู้ว่าจะไปโกรธที่ข้าบทเนี่ยตามความจริงมันอ่ะถ้าเราจะไปคิดดูแล้วตามใจเขาเราก็นึกว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกสิกขาบทมันมากเหลือเกินอย่างนี้เฉพาะอาจารย์ตำราต้องให้ตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้ได้โกรธสิกขาบทให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ในความเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างท่านในรู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละนะมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นแหละไอ้ค ความเป็นจริงในถ้าเรียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัทธาเหมือนกันหมดศรัทธาเหมือนกันนั่นเดียวว่ามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พิจารณาเราคนคนเดียวก็ว่าเพราะเรามีรูปเพราะเรามีนามลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันมันเห็นเช่นนั้นภาระที่เราจะต้องคิดมันก็น้อยลงก็เพราะมันอันเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอัตโนโจทยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ให้เตือนเจ้าของเนี่ยไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เห็นกันหมดทุกคนเพราะมันอันเดียวมันบริษัทอันเดียวกันนี่มันยี่ห้ออันเดียวกันนั่นเนี่ยแต่มันลงสีสันฐานมันเท่านั้นเนี่ยแต่ยี่ห้อมันอันเดียวกันแค่เท่ายาทันใจยาปวดหายนี่นะครับเป็นต้นมันก็มีลักษณะรักษาโรคเหมือนเงินกันแต่มันเปลี่ยนมาเป็นยาปวดหายแต่ว่ามันเปลี่ยนอันหนึ่งว่าทันใจไอ้ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่คนละอย่างหรอกมันมาทำจุดของมันคือให้แก้ปวดเหมือนกันเท่านั้นอันนี้ไอ้ความเห็นเช่นนี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้นเรารวมเข้ามานี่เรียกว่าเราคลำมันไปนะครั้งแรกก็คลำมันไปอย่างนั้นเนี่ยคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทำกระทำไปเรื่อยทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่กระทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆแต่ความเป็นจริงนั่นปริยัตินี่ครับตาเรานี่ก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติทั้งนั้นมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันติดอยู่ในรูปไม่รู้จักทางออกเสียงเราก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นแต่เราก็ไปติดอยู่ในเสียงอันนั้นอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยครับมันก็ถึงเป็นบ่วงสำหรับเกาะสำหรับเกี่ยวเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราก็คลำไปอย่างนั้นน่ะอีกวันหนึ่งมันต้องเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาฮะเป็นของแปลกๆเพราะอะไรเพราะการกระทำไม่หยุดเพราะกำหนดไม่หยุดนั่นเองนะนานไปนานไปพอสมควรกับนิสัยปัจจัยของคนเรามันก็เกิดความรู้สึกอย่างอื่นที่เรียกว่าธรรมวิจยะมันจะเดินโพชฌงค์เองมันเนี่ยโพชฌงค์ทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างนี้สอดส่องทำไปโพชฌงโฆสติสังขาโตธรรมายังวิจโยตถะวิริยัมปีติปัจจเทโพชฌงโฆเจตถาปวสุเปกขาโพชฌงขาเบื้องแรกก็เกิดอย่างนี้ฮะอาการนี้ไม่จะเกิดขึ้นมาก็เป็นโพชฌงค์เทพโพชฌงค์นั้นก็ทั้งหมดน่ะก็เป็นองค์ที่กัจจรู้ธรรมะทั้งนั้นฮะไอ้โพชฌงค์เนี่ยก็ถ้าเราได้เรียนรู้มันก็รู้ตามปริยัติเหมือนกันแต่ไม่มองเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดในใจของเราไม่เห็นว่ามันเป็นความคิดของเราใช่ไม่เห็นว่ามันเป็นโพชฌงค์ไอ้ความจริงโพชฌงค์เนี่ยมันเกิดมาในลักษณะอันนี้นะพระพุทธเจ้ากันจึงบัญญัติผู้รู้ทั้งหลายจึงบัญญัติเป็นข้อความออกมาเป็นปริยัติปริยัตินี้มันก็เกิดจากปฏิบัติมาแต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสืออะไรต่ออะไรเป็นคำพูดไปมันก็เป็นไปภาษาอื่นอีกแหละแต่ว่าโพชฌงค์7เนี่ยมันก็หายไปหายไปโดยที่เราไม่รู้มันนั่นแหละแต่ความเป็นจริงเนี่ยก็มันมีอยู่ในนี้หมดน่ะโพชฌงโฆสติสังขาโตธรรมานังเดชะโยนะครับมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเกิดธรรมิจยะเกิดการพินิจพิจารณาเกิดปีติเกิดความเพียรเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่มันจะเกิดไปตามระดับอันนี้พ่อการกระทำเนี่ยถ้ามันเกิดจากการกระทำนี่ทั้งหมดมันก็เป็นองค์ที่กัจจรู้ธรรมะ
1: อย่างนี้นี่มันเป็นอาการอาการนี่มันมีอยู่ถ้าทำไปถูกทางมันไม่ต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ครับอย่างนั้นท่านจึงค่อยค่อยคลำไปค่อยๆพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์จันทร์ไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขาไม่ได้ครับเลยนึกถึงว่าพระสมณฐานตัวนั่งเนี่ยมันสะอาดมันเนินแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่วัดต้องประพงษ์วันนี้เนี่ยท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติแต่ไปแปลบาลีท่านนึกว่ามันจะรู้อย่างนั้นมันจะเห็นไปอย่างนั้นท่านก็มาปฏิบัตินี่ผมก็ได้อธิบายอะไรต่างๆท่านฟังโอ้ท่านหลงในการเห็นไม่รู้ในการเห็นเห็นมันจะยังไงมันเป็นคำพูดอันเดียวการเห็นเนี่ยเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึ่งเรียนปริยัติอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่าการทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นเนี่ยมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโรคเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับนะท่านไม่วางมันพิจารณาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแล้วก็พิจารณาโทษมันเนี่ยมันเห็นด้วยแต่ก็เห็นโทษในการกระทำเช่นนั้นและก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นอันนี้ก็ไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันผ่องใสนี่นะอื่นไกลอย่างนั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัติเนี่ยพูดมันถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากก็เขาจะโทษว่าไอ้ปฏิบัตินี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดไปตามความเห็นของตนชอบโทษกันอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็อันรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับมันรุ่นเดียวกันนั่นแหละเหมือนหน้ามือกับหลังมือของเราอ่ะนะเมื่อเราคว่ำลงนะหน้ามือมันก็หายไปครับไม่ใช่ว่ามันหายไปที่ไหนหรอกครับมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เห็นพอเนี่ยมันบังอยู่นะหลังมือมันบังอยู่ก็ไม่เห็นคำที่ว่าไม่เห็นไม่ใช่มันเสียหายไปที่ไหนหรอกไม่ว่ามันวิ่งไปที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นมาหลังมือมันก็หายไปไม่มีมันไม่หายไปที่ไหนครับมันหายอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะอย่างนี้ให้เรามีความเห็นอย่างนี้ปฏิบัตินึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นแต่ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาอะไรมันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปทานมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันบรรเทาลงนี่มันไปคนละแง่อย่างนี้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ง่ายๆอยากได้ตามใจของเรานะอย่าไปดูอื่นเลยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ดังใจเราไหมแต่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่านี่ครับเรื่องกายนี่ก็เหมือนกันเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นคนจึงมองข้ามมันแค่อะไรมันไม่ถูกใจเรามันก็ทิ้งมันเถอะอะไรไม่ชอบใจเราก็ทิ้งมันเท่านั้นเนี่ยหารู้ไม่ว่าอันสิ่งที่เราชอบใจนั้นหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดหรือถูกเราไม่รู้จักรู้แต่พอเพียงว่าอันใดไม่ชอบอันนั้นแหละมันผิดไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบอันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นแหละมันถูกแล้วเพราะเราชอบนะอันนี้ให้คำนึงถึงอ่ะทีฆนกพราหมณ์ดูสิทีฆนกพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เล็บยาวๆอ่ะที่พระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิดจะโกรธด้วยอะไรเนี่ย แต่พระชรีบุตรอะพราหมณ์แกมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแกเรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นน่ะทิฏฐิคือความเห็นนั่นน่ะความเห็นอย่างไรใครก็ไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพราหมณ์นั้นเนี่ยเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากไตรคิสกูฏกับพระสารีบุตรเนี่ยเขาเรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏฐิทั้งสามเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้า
0: สิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นล้วนจะเป็นธรรมะครับธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมานี่ครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็ยิ่งไปตามปริยัติการภาวนาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้แล้วเราต้องวิ่งไปตามนี่ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอันนี้มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันครับมันก็ลึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันนี่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณานั่นแหละมันก็เป็นปริยัติเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปริยัติครับไอ้ที่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาอารมณ์อาศัยอันนี้เป็นปริยัติสำหรับผู้ภาวนาไม่มีความรู้ในการปริยัตินี่ต้องอาศัยอันนี้ครับอาศัยความจริงอันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันอย่างนั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีนะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าเนี่ยก็มากระทำพยายามทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีความเพียรมีการติดความอดทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลักคือความระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่นี่เรานอนอยู่นี่ระลึกได้ไหมอิริยาบถอะไรเราอยู่แต่ก็ให้รู้ตัวว่าในเวลาที่เราอยู่นี่เมื่อระลึกได้เป็นวันมันติดกันนี่เนี่ยมันไม่ห่างไกลกันนะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ามันเลยมันจะเกิดทุกข์มาเดียวกันเลยสองอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเมื่อความระลึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเลยความระลึกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมันเร็วที่สุดแล้วมันก็เมื่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความรู้ได้ว่าเราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เป็นสติของเราเนี่ยเมื่อมีสติเมื่อไรเราก็รู้ตัวอยู่เมื่อนั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมาไม่ค่อยทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผิดก็มันได้มันผิดก็มันได้ไอ้ตัวปัญญานี่มันจะวิ่งเข้ามาอีกมาช่วยที่ว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอบรมปัญญาเรื่อยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ระลึกได้อะระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราเห็นว่าอนิจจังเป็นพื้นเป็นหลักฐานทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนแค่นั้นอ่ะมันสักแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปของมันอย่างนั้นฉะนั้นไอ้คนหลงจะไปทำโทษกับมันจริงใช่สิ่งทั้งหลายนี่ไม่เกิดประโยช บารมีปัญญาพร้อมอยู่แล้วนะไอ้ความรู้สึกหรือความระลึกเนี่ยมันจะติดๆกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องใสเมื่อเข้ามาถึงแล้วมันก็สตินี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างก็ระลึกได้ท่านปัญญานี่ความรู้ตัวก็เห็นว่าไม่ถูกไปทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีคุณสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อให้มันง่ายๆกับไปตอนนี้ไหวคือสติที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ตามมันเถอะแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานต้านทานมันเลยว่าสตินี้มันก็ไม่แน่นอนว่ามันเรื่อยๆไปอย่างนี้ท่านปัญญาความรู้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเรื่องจะเป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงแต่เราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยากไปตามปรารถนาของเรามันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนาของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้อันนี้มันอำนาจจิตของเจ้าของซึ่งสุขกับหลบสกปรกด้วยความไม่รู้จักอันนี้มันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้การว่าปัญญาตัวปัญญาก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างนี้ว่าเราได้ยินที่ไหนก็ได้ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือไอ้ความยึดมั่นถือมันเต็มอยู่ในใจของเราด้วยนี่ครับไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะแจ้งที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นดัชนีฉัยคนนั้นของไม่เที่ยงนี่ถ้าเราไปยึดมันมันก็พาเราทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมันใจตามใจเขาจะของทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นว่ามันมีอำนาจอย่างนั้นเพราะจิตของเรานี่ไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยเราคิดชอบอย่างไรไม่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นไม่จะชอบใจอย่างไรมันจะเป็นธรรมะอย่างนั้นความพ้นทุกตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เรื่องกายก็เรื่องจิตสัมผัสขึ้นมาแล้วเรื่องจิตที่หลงมันก็มันมีความรู้ไปอย่างนี้ไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อรับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างนึงไอ้จิตที่มันรู้เป็นต้นมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่คือหน้าที่ว่าไอ้ปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันรู้จักไอ้ที่มันมีปัญญาเนี่ยมันตามงมไปด้วยความโง่ของมันมันก็เรียกว่าไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจะพอว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจริงให้เขาถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดที่นี่จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเจ้าจะคว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นเลยถึงแม้เราจะชอบมันอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเราจะคิดอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะความที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่คิดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแต่ว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยอย่างนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้ครับอารมณ์มันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกไปแหละมันวิ่งเข้ามาหาเราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะรู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกนะเราก็วิ่งไปตามตัณหาวิ่งไปตามความอยากอยู่แล้วนั่นเนี่ยอย่างนั้นจิตผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมันแยกเธอได้มันก็เปลี่ยนไปกันอยู่เรื่อยๆไปบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้าง เป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะอะไรเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบเข้าใจมันว่ามันดีอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็อารมณ์นั้นมันไม่ดีจังนั้นเราจะห่างไกลจากธรรมะเมื่อห่างไกลจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริ่มเข้ามานี่ไงไอ้เพราะความหลงมันเต็มอยู่แล้วถ้าพูดเรื่องจิตมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานี่ก็คล้ายๆกับเราควรรู้จักอารมณ์มันนี้อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจึงอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะต้องกำหนดอนาปานสติรวมหายใจเข้าออกนี่เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มันแน่แน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามคิดก็ได้เราสงบนี่ทำไมว่าอารมณ์ของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่มันมากแต่ตามจิตของเราสงบเนี่ยมันมากเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูดิเราไปนั่งดูดิจะไปนั่งดูก็ได้ครับอาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่เราสงบมันมากเกินนี่จะนั่งท่านจึงว่าให้หากรรมฐานนี้อารมณ์ถูกใจของเราถูกจริตของเราเช่นว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะโจท่านในพิจารณากลับไปกลับมาบางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเกสาอย่างนี้โลมานาขาตันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจารณาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจริตของเราถ้าอะไรไม่ถูกจริตของเราเลยน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสำหรับปราบกิเลสทั้งหลายนั้นให้มันเบาบางลงเช่นว่ามรณสติคือการระลึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นบางคนมันมีโรคมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะปราบมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสลดสังเวชหัวจนมันก็ตายให้รวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดตรงนั้นนี่จิตใจเราก็สลดจิตใจเราก็สังเวชก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเรานี่ท่านว่าวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ถูกจริตนะมันก็ไม่สลดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยดังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกตที่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของอย่างสำรับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ยมันก็ต้องชิมไปทุกถ้วยนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จักอะไรอะไรเราชอบเปรียบให้ฟังนะอะไรเราไม่ชอบนี่เชื่อไม่เห็นแบบจริตของคนเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราชอบมันก็ฉันอันนั้นเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำหรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกธาตุของเราแล้วก็เห็นในงานอย่างนี้กรรมฐานที่ถูกจริตของเราเช่นว่าอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นคำว่าลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อันนี้มันก็สบายดีนะจะไปทำอย่างอื่นไม่สบายเลยพอนั่งพุกลมคำว่าลมหายใจเข้าออกเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาห้องใกล้ๆแบบนี้ดีกว่าก็คำว่าลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มันออกมันเข้าออกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้นแหละดูนานๆทำไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางสัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนคนแล้วแต่มันห่างออกไปเป็นต้นเนี่ยความติดต่อกันมันก็น้อยมันก็ไม่มีอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไป เมื่อเราสนใจในอนาคตสตินี้ก็ง่ายขึ้นนั่งสบายเนี่ยถ้าเราทำตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชำนาญในการกระทำของเราว่าเรามีมันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวยังไงเนี่ยเมื่อเราจะคิดต่อไปว่าถ้าเราทำไปแล้วนั้นมันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างวิเศษอย่างนี้มันจะค่อยคิดของมันตามไปทีละขั้นละขั้นมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจจะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมตาขึ้นมันก็หายใจถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงจะนอนดับอยู่มันก็ต้องกินอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวอาหารถ้าเราเห็นนะโอ้พิจารณาไปแล้วมันจะเกิดความศรัทธาขึ้นมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้อาหารคือข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอาหารข้างนอกมันเรียกว่าอาหารมันหยาบอาหารคือลมเนี่ยมันชั่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้มันตายไงเอาถ้าทุก15นาทีหรือ30นาทีอย่างนี้เอาหรือ10นาทีหรือ5นาทีอย่างนี้ก็ลองดูสิเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะมีความรู้เป็นอย่างนี้แต่ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันแตกสิถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเลยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้คำข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรมันเป็นอาหารเนี่ยถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาครับโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่าเป็นอาหารพิเศษก็ซื้อมันอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งต่ออาหารอันนี้คือลมอันนี้ถ้าเราทำไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาติดต่อกันเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนไหวไปได้ก็เพราะลมมันนี้แล้วยิ่งพิจารณาไปมากเท่าไรเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงเวลามันขาดจากจมูกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่ได้อยู่เฉยๆหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสภาพร่างกายเราก็ได้นะเราสงบนั่งอยู่เฉยๆปรากฏว่าลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้านะแต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันจะไปรอเรียกอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกขุมขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดนี่มันก็เรียงโดยวิธีอันนั้นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อจิตของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันเลยลมหายใจมันจะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ท่านว่าอย่าเพิ่งตกใจมันเลยถ้าลมไม่มีจะทำไงจะกำหนดไหนกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นน่ะรู้ที่ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้กรรมฐานมันถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อธิบายเรื่องโดยมันวิจัยวิภาควิจารณ์ของมันไปจนกว่าเรามีศรัทธาเห็นชัดจริงๆอันนี้คือต้นตอมันทุกสิ่งทุกส่วนนี่ถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆนะมันก็จะเพิ่มกำลังของเราเรื่อยๆไปท้ายหน้าในโอ่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งก็จะเอามาหยอดใส่เข้าไปเอามาหยอดใส่ไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่นะไม่ตาย ในการกระทำเพียรการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้นอันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่ก็เลยความสบายเรียกว่าสงบสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคำที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นก็นี่ก็ยากเหมือนกันจิตยากไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกไอ้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเข้ามาแทรกถ้าเราคิดจะเป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองไอ้ค่ายกันเราที่ว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เราฮะนี่อันอื่นเราก็รู้ไปก็ได้อันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้ชายก็รู้อยู่แต่ผลที่สุดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอย่างเงี้ยมันเป็นจุดอยู่อย่างเงี้ยอย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นน่ะมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนั้นเมื่อสมถะสมถานมีความสงบเกิดขึ้นจิตเราก็ปล่องใสตรงนั้นมันที่สงบไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไปจิตสงบแล้วนะการพิจารณาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมายกด้วยความสงบมันเกิดขึ้นมาด้วยความสบายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะติดใช่ไหมมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราก็ยกขึ้นมาไอ้ความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะนะไอ้ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ความที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงของมันเนี่ยไปยึดมันถือมันมันเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจะเกิดขึ้นมาก็ปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาวะทางไหนแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะมันเกลียวมันน็อตนั่นแหละถ้ามุ่งเกลียวก็ไปทางขวาเมื่อไปเห็นเจนนี่มันก็คลายออกมาเกลียวของน็อตจะคลายมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นกลับมาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นเนี่ยมันตรงคลายเออตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนตรงนั้นนี่มันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์สิมันตึงมากเป็นทางตึงมากอย่างนั้นเราก็ตามความเห็นออกมาหย่อนออกมาก็คลายออกมาทำไมมันคลายเพราะไหนเพราะว่ามันตึงไปก็อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ของไม่แน่นอนแต่พอมายึดมั่นถือมั่นคือเดี๋ยวมันคลายเปลี่ยวมันออกมาเนี่ยมันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นน่ะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเรียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดได้ยังไงมันก็คิดต้องไปอย่างนั้นยึดก็ยึดอยู่มันจะลดไม่ได้ยังไงนะนี่ก็ยึดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเรื่องที่ว่ามันไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นั่นน่ะที่เรากระทบอยู่มันก็ค่อยหมดราคาไปค่อยหมดราคาไปถลายเป็นต้นมันก็บรรเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นนะบรรเทาเรื่อยๆคงไปอย่างนั้นเรียกว่าคลายเกลียวมันดอกหมุนซ้ายไม่ใช่หมุนข้างขวานั่นก็ไม่ตึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็เกิดความเบื่อคำที่ว่าเบื่อนั่นไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอ้ความที่เราว่ามันเบื่อกันคือไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันเนี่ยเห็นเท่าอะไรก็ไม่สมนำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเบื่อมันไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบื่ออย่างนี้ไม่ใช่มันเบื่อนะนี่อุปาทาน รู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความอิจฉาหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนั่นเองเบื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงนี่ที่ชอบใจเกิดขึ้นมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อด้วยวิธีอย่างนี้เกิดชนิดปิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์นั้นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนให้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกข์นั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดนี่ความรู้ไม่สม่ำเสมอในอารมณ์นั่นน่ะไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมันมันได้ทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้วจึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าที่เราภาวนากันนี่พิจารณานี่ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเกิดเหตุเกิดของทุกข์ให้รู้ความหลับทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์รู้ของสี่อย่างนี้เท่านั้นรู้ถ้าสิ่งทั้งหลายมันรู้เรานี่นะไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วเมื่อรู้ตัวทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเมื่ออยากใจทุกข์หลับไปก็ไปตัดเหตุมันนั่นเสียนี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่รู้จักมันแล้วนี่ทุกข์มันเกิดเพราะเราอย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดนี่ท่านบอกรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ถ้ารู้จักความดับทุกข์เช่นนี้แล้วก็คลายเกลียวมันออกมาสักทีหมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวาสบายดีนี่คือมันเข้าไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถอนตัวมานี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นมรรคต่อมามันเป็นมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาชีโวสัมมากัมมันโตไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่อันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกข์ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ตรงต่อไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญานี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่เมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งทั้งสี่ประการนี้แหละที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจะให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมมองไปข้างไหนข้างหน้าข้างขวาเนี่ยข้างหน้าข้างหลังนั่นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นมีความจริงของมันทั้งนั้นดังนั้นผู้บรรลุธรรมะและผู้รู้จักธรรมะแต่นั่งที่ไหนก็มีธรรมทั้งนั้นเนี่ยรู้จักธรรมนี่มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าอันนี้มันไม่แน่มันมีราคาทั้งนั้นแหละราคาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอเรารู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยใครจะนินทามันก็เป็นสัจธรรมของเขา ถ้าจะสรรเสริญมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่นี่มันจะเรียกแต่อาการของจิตที่มันหยาบคืออะไรมันสะสมมาแล้วแต่นานๆถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่ว่ามันวางนะมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตาม

0: โยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
1: ทิติยาน
0: ูโยมของทิติยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดปะโคง3คืนและจะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องปะโคงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดน้องปะโคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเด็กเอาเลยนี่นะเออเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตแบบไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้จะเลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การที่ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการ

0: ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape หรือประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนอุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามกิจจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแคทเท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Softground Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
5: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
3: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดผลสารสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
6: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
7: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2559ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
8: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
9: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเชียงจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นมาพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของสามวันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
8: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
3: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพง
2: ส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุตมรสาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ดี
1: กันต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
0: ท่านนามยังปปาจิตาพินาปัจเจเว

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมา

ิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

พระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อน่วมคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขอ
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตคุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาจสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติต่อไปก็ญาติโยมก็สงบจิต ปิดวาจาสลึกน้อยวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็วันคืนก็ล่วงไปล่วงไปนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนะชีวิตเราก็ล่วงไปด้วยฉะนั้นความแก่ได้ฟรีนะแต่บารมีเราต้องสร้างฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่วัดป่าสงานนี่ก็เพื่อญาติโยมนั้นได้สั่งสมบ่มบารมีนะแต่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจะได้เป็นอนุคามินีติดตามไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งนะถ้าว่าไม่มีกิจกรรมนะอย่างวันนี้นะไม่เป็นวันพระวันธรรมสวนะแต่ญาติโยมก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาให้ทานสมาทานศีลคือเจริญภาวนาฟังธรรมต่างๆฉะนั้นกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะปลูกมัดร้อยรัดเราให้มาได้สร้างสมบ่มบารมีร่วมกันนะฉะนั้นเพื่อเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะนะปัญญาบารมีคือบารมีสิบทัศนะให้เต็มบารมีแปลว่าเต็มนะถ้าบารมีเต็มแล้วปรารถนาอะไรก็สำเร็จแต่บางคนเห็นอยู่แต่มันเอาไม่ได้นะคือเห็นนะแต่มันไปไม่ถึงอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าบารมียังไม่พอนะฉะนั้นคำว่าบารมีแปลว่าเต็มนั้นปรารถนาอะไรก็สำเร็จอยากเป็นอะไรก็ได้จะได้อะไรก็จะได้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบำเพ็ญบารมีให้สูงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เขาบอกว่าความแก่เราได้ฟรีบารมีต้องสร้างนะครับเพราะว่าถ้าเราแก่ไปทุกวัน นะเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่หยุดนอนหลับอยู่เขาก็ไม่หยุดไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดนะชีวิตของเราหมดไปล่วงไปชีวิตก็สั้นลงสั้นลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจและก่อนที่เราจะไปนะฉะนั้นนะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะเพื่อที่ญาติโยมได้มาสร้างสมบ่มบารมีร่วมกันแล้วก็ในพรรษานี้นะก็ขอเชิญนะวันตานี้ก็จะพิเศษนิดหนึ่งนะคือเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมทุกเสาร์อาทิตย์นะปีนี้ก็ก่อนเข้าพรรษานี่คือกล่าวว่าจะเก็บงานนะชั้นล่างให้ใช้ได้ก่อน แล้วเมื่อเข้าพรรษาไปแล้วก็เก็บงานชั้นบนนะเพื่อจะให้ศาลาปฏิบัติธรรมของแม่ชีโรบาสิกานั้นสมบูรณ์นะตอนนี้ก็กำลังขึ้นผนังนะขึ้นผนังนะซึ่งทำไปแล้วนะก็ตอนนี้กำลังติดผนังนะจ๊ะจอมก็นะไปเยี่ยมชมบ้างก็ได้นะก็จะได้รู้ว่ากิจกรรมของวัดเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างก็จะได้รู้ว่าคือพูดให้ฟังมันอย่างหนึ่งไปเห็นมันก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่างนะเช่น นะฐานพระพุทธรูปนะก็เดี๋ยวคงจะขอกำลังญาติโยมนะเราที่มีกำลังช่วยกันยกพระพุทธรูปนะไปประดิษฐานไว้นะไปประดิษฐานไว้พอตอนนี้เขาจะเข้า ฝาเข้าผนังแล้วอาจจะยกลำบากดังนั้นอันนี้ก็เพื่อที่จะให้งานสำเร็จเรียบร้อยนะก็แล้วก็จะได้ตีฝ้าติดระบบไฟนะทุกอย่างก็จะสมบูรณ์นะต่อไปสถานที่ตรงนี้ก็จะสมบูรณ์มีผู้คนมาประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ขาดสายนะเป็นที่พักทางจิตใจนะเพราะทุกวันนี้โลกวุ่นวายนะคือโลกวุ่นวายแม้แต่ภายในครอบครัวนะแต่ละครอบครัวหลายๆครอบครัวแล้วก็มีปัญหาวุ่นวายนะขัดข้องนะทำไมไม่มีครอบครัวจะครัวมาครอบนะเดี๋ยวคนนั้นจะปรึกษาเรื่องนั้นคนนี้ปรึกษาเรื่องนี้เรื่องครอบครัวนะฉะนั้นท่านเองแล้วก็เพราะการขาดศีลธรรม คือมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะการขาดศีลธรรมการขาดการรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนตอนนั้นเองว่ามีหน้าที่อะไรนะคือไม่รับผิดชอบหน้าที่ส่วนมากก็มีความเห็นแก่ตัวนะแต่มีความเห็นแก่ตัวคืออยากจะสนุกคนเดียวนะคนอื่นไม่ค่อยเหลียวแลนะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหานะกินเหล้าเมาสุราเที่ยวเล่นการพนันนะสุดท้ายก็ปัญหาครอบครัวก็เกิดขึ้นเ
นะมากมายนะคนที่ตามมาคือลูกนะก็เกิดปัญหาขึ้นอีกนะมันไม่จบไม่สิ้นนะมันฉะนั้นในพ่อแล้วก็เพราะว่าคนเราขาดสติ ขาดสติขาดปัญญานั่นเองก็เลยทำอะไรคิดว่ามันคือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะที่โบราณท่านกล่าวไว้เห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนะเห็นการมาพูดปฏิบัติธรรมนี่เป็นการงมงายล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วนะ

ะนั้นการฝึกนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคือเป็นการมาลดมานะและทิฏฐิมานะคือความถือตัวทิฏฐิคือความเห็นนะคือท่านก็เลยให้ฝึกตั้งแต่เป็นพระขาวนะเป็นพระขาวอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจากับพระถึงแม้จะสามเณรนะแต่ไม่ได้สามเณรก็พนมมือนะเด็กตัวน้อยๆนะก็คือเป็นการลดมานะได้กับตัวเราเองนะคือการนั่งการในจะมีตนเสมอท่านไม่ได้นะคือจะไปเท่ากันไม่ได้ถ้าเท่ากันไม่ได้มันฝึกกันไม่ได้นะพาวุโสนะตามลำดับพรรษาก็ต้องเคารพกันไปตามวันลำดับจะไปนั่งอาสนะเดียวกันเสมอกันกับพาที่มีวุโสก็ไม่ได้นะพระเจ้าท่านไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะแต่ท่านให้มีการเคารพมีความเกรงกลัวนะเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงธรรมกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเป็นผู้มีอายุแล้วก็เรียนรู้มามากพุทธเจ้าก็กลัวพระมหากัสสปะนั้นจะมีทิฏฐิมานะก็เลยบอกว่ากัสสปะเธอจงทำความละอายไว้ให้มากในพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระภิกษุอยู่ปานกลางและในพระภิกษุที่เป็นเถระแล้วแล้วขอเธอจงมีสติในสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ให้มีสติแต่พระมหากัสสปะก็ได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติ7วันแล้วก็เลยเป็นพระอรหันต์นะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าคือต้องมาลดมานะมาละทิฏฐิต้องบอกกันได้สอนกันได้ แต่บอกไม่ได้สอนไม่ได้ก็ไม่ได้ผลบอกให้เดินจงกรมก็ไม่เดินให้นั่งสมาธิก็ไม่นั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลนะคือไม่เกิดผลอยากได้ดีไม่ทำดีมันมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำหน้าขำหนอนะอยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวแต่รอขอแต่ดีไม่มีเลยนะฉะนั้นอันนี้เราต้องก้าวเข้ามาสู่วัดเราต้องตั้งใจปฏิบัติการเริ่มต้นที่ดีนะก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติมันจะเป็นกลายเป็นคาลิวานิสัยอย่างหนึ่งนะคือทำอะไรไม่จริงจังหรอกแหละแล้วก็เลยใครก็ช่วยไม่ได้ทีนี้แล้วใครก็ช่วยไม่ได้เตือนก็ไม่ฟังบอกก็ไม่ฟังแล้วก็เลยครูบาอาจารย์จะเก่งขนาดไหนพ่อแม่จะเก่งขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ทำตามนะอันนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นหลวงปู่ชาท่านก็เลยวางข้อวัดข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณบุตรลูกหลานของญาติโยมทั้งหลายที่จะมาบวชนะคือต้องทรมานก่อนให้บวชยากๆนะให้บวชยากๆใครทนได้ถึงจะได้ดีนะใครทนไม่ได้ แต่พ่ายแพ้หนีไปก็อันนี้ท่านก็ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือต้องรู้กาลรู้เทศะการรู้ประมาณทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหานะฉะนั้นในเมื่อเข้ามาสู่วัดแล้วต้องมีหน้าที่คนเราต้องมีหน้าที่การรู้จักหน้าที่มีความขยันขันแข็งฝักใฝ่ในหน้าที่ทีนี้จะไปเป็นอะไรก็ได้ก็จะทำหน้าที่ไปเป็นอะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีที่สุดนะแต่ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นจะทำดีเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ฉันจะทำดีไปอยู่ตรงนู้นถึงจะปฏิบัติสิ่งออกไปถึงจะทำดีอย่างนั้นได้แต่คิดมันต้องเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนะคือปัจจุบันถ้าเราไม่ทำในวันนี้มันก็เป็นนิสัยมันก็ผัดไปเรื่อยๆในเรื่องของกิเลสนะท่านพระเจ้าบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำความดีเป็นวาจาของคนโง่แต่เราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้ต้องเร่งในปัจจุบันฉะนั้นจึงต้องสอนแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะหนึ่งเรามีความเคารพยิ่งศรัทธายิ่งเลื่อมใสยิ่งนะอันนี้ถึงจะได้ผลนะถ้าเรามีความเคารพยิ่งนะท่านพูดเลยคำเดียวเนี่ยมันทำให้เรามีสติเหมือนกับจะมาไปอยู่กับหลวงปู่สมชายนะเคารพท่านมากนะแล้วก็ศรัทธาท่านมากตอนนั้นแล้วพอเราไปอยู่เนี่ยปรากฏว่าคือท่านแค่วันนั้นเวียนเทียนเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ไปกราบ

ถ้าไปกราบรูปหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะถ้าไปกราบรูปหลวงมั่นหลวงปู่เสาเสร็จแล้ว ก็เลยพอดีพระอุปถาก็ให้อาตมาถือพานสองใบแล้วเสร็จแล้วก็เลยพานที่ถือให้หลวงปู่เพราะท่านก็ประคองหลวงปู่ไปก็เลยส่งให้ท่านพอส่งให้ท่านแล้วปรากฏว่าชักมือออกมานิดหนึ่งไปถูกพานอีกนั้นล้มลงหลวงปู่ท่านเฮ้ยสตินะสตินะแต่พูดแค่คำเดียวเนี่ยแล้วโอ้โหรู้สึกสะดุ้งแล้วก็จำไว้เลยไปไหนมีสติตลอดทีนี้ทำให้เรามีสติตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสตินะเหมือนท่านเห็นเราอยู่ตลอดนะกลับไปกุฏิจะไม่เดินจงกรมจะไม่นั่งสมาธิก็เหมือนท่านเห็นเรานะก็เลยต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องฝึกขี้เกียจมันความขี้เกียจขี้ค้านมันก็เลยหายไปนะมันขี้เกียจเหมือนกันแต่ว่ากลัวครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์นะมันก็เลยทำให้ความขี้เกียจขี้ค้านนะเหมือนท่านเห็นเราอยู่ตลอดมันก็เลยได้ผลนะได้ผลในการฝึกในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ถ้าว่าคิดว่าท่านไม่เห็นเราหรอกนะอยู่คนเดียวจะทำอะไรก็ได้นะถ้าคิดอย่างนี้กิเลสมันก็จะครอบงำและกิเลสมันก็จะครอบงำสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้อะไรนะครับได้แต่มาบวชเพื่อ เปลี่ยนทรงผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้การบวชนี้มันต้องคือการมาขัดเกลาเรามีอะไรไม่ดีต้องหาบุคคลที่ช่วยเพราะคนเราจะฝึกตนเองมันฝึกไม่ได้มันฝึกยากบังคับตัวเองได้ยากจึงต้องอาศัยคนที่เรามีความเคารพมีความศรัทธามีความเกรงกลัวเนี่ยช่วยขนาบให้กิเลสของเรานะเหมือนหลวงพ่อพระครูวันพจน์วรกิจท่านดูด่าพระเนนเนี่ยแต่จริงๆถ้าบอกว่าที่ผมดูด่าพระเนนเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รักผมรักรับแล้วดูด่าทำไมผมไม่ได้ด่าพระเนนผมด่ากิเลสความไม่ดีนะในตัวพระเนนแต่ถ้าดีผมไม่ดูดอกนะก็จริงของท่านนะท่านดูด่ากิเลสของเราแต่พอเรากลัวนะพอกิเลสกลัวปุ๊บก็เลยไม่ทำอะไรมันก็ต้องทำนะทำนู่นทำนี่ทำได้ทุกอย่างอยู่ในสัจจิกไม่นอนทั้งคืนก็ได้ท่านพาปฏิบัติไม่นอนก็ได้ไม่ฉันก็ได้แต่อดมันเป็นเวนะมีศรัทธาอยากจะลองอดอาหารมีศรัทธาลองไม่นอนนะอันนี้มันเกิดขึ้นเองถ้าเราไปอยู่ครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพและมีความยำเกรงแต่ถ้าเราไม่เคารพไม่ยำเกรงแต่ถ้าเราคิดว่าเราไปช่วยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต้องง้อเราต้องอะไรนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะทำอะไรก็ทำไปสุดท้าย ก็เลยไม่ได้อะไรนะแล้วก็เลยไม่ได้มาก่อนนะมันความคิดพระสมัยก่อนกับสมัยนี้นะแตกต่างกันสมัยก่อนถือว่าเราไปพึ่งบารมีครูบาอาจารย์นะที่อยู่พักพิงอาศัยนะท่านทำไว้ให้นะคือคิดนะคิดว่าได้บุญได้บารมีได้สถานที่ปฏิบัติได้สถานที่อบรมบ่มจิตใจนะถือว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งนะอย่างยิ่งท่านได้ช่วยอะไรท่านได้ทำอะไรโอ้ยถวายหัวถวายชีวิต นะครับเพราะว่าถือว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่จะให้ธรรมะให้ข้อคิดนะขนาบกิเลสเราได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าว่าถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจแล้วอันนี้ก็จะเสียโอกาสฉะนั้นพระฝรั่งกับพระไทยเราไม่เหมือนกันนะพระฝรั่งเนี่ยเขาก่อนจะบวชเขาศึกษาก่อนศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะจริงมาบวชแต่ของเรานะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยบวชตามประเพณีเท่านั้นแต่คิดว่าบวชให้พ่อให้แม่ขึ้นสวรรค์คิดแค่นั้นก็เลยมาบวชพระโมนแล้วก็เลยไม่รู้อะไรเลยนะบางทีบอกก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ฟังแต่มันก็เลยช้านะนะช้านะก็เลยบางทีอาจจะไม่ได้ผลฉะนั้นอันนี้นะการบวชนี้นะคือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทำความเข้าใจแล้วก็ยอมนะเพราะคนเหล่านั้นมันมีทิฏฐิมานะนะเต็มนะคือความถือตัวถือตนยิ่งบางคนเคยเป็นอะไรมามียศมีตำแหน่งมีความรู้ก็ยิ่งยากนะหลวงปู่ชาบอกยิ่งยากเพราะอัตตาตัวตน
ทิฏฐิมานะมันสูงนะน่าสูงมากแต่ก็เลยว่าเราเก่งกว่าดีกว่าอะไรกว่าแต่สุดท้ายก็เลยนะหลวงปู่ชาท่านบอกว่าพระก็เลยบอกพระฝรั่งแต่ท่านเปรียบเทียบให้พระฝรั่งพวกท่านเนี่ยมันนกอีแร้งนะทำไมเลยนกอีแร้งมันบินสูงมากนะบินสูงมากแต่เวลากินมันกินต่ำๆกินของสกปรกกินของที่ตายแล้วนะพระฝรั่งหัวเราะก็จริงนะว่าความรู้สูงแต่ว่าบางทีการกระทำมันไม่ถูกและเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังพระฝรั่งท่านเคยพูดให้ฟังก็เลยท่านก็เลยเคารพหลวงปู่ชาและศรัทธาหลวงปู่ชาสามารถเอาคำพูดที่เรียกว่าพูดครั้งเดียวเนี่ยและสามารถให้ทะลุทะลวงปัญญาไปได้เลยว่ามันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆได้หมดอันนี้แหละการได้พบกับบัณฑิตการได้พบกับผู้รู้การได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ ท่านมีสติปัญญาก็เลยทำให้ได้ข้อคิดได้ข้ออัดข้อธรรมได้ปรับเปลี่ยนตนเองฝึกฝนตนเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จริงแต่ช่วงในพรรษานะก็จะพาประพฤติพาปฏิบัติในส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเก็บงานบางส่วนอย่างเรื่องกุฏิเรื่องศาลาศูนย์วัฒนธรรมนะทุกอย่างก็เพื่อเตรียมพร้อมไว้พอใกล้งานที่เราจะผูกพัทธสัญญาตัดวายลูกนิมิตนะเดี๋ยวก่อนเข้าพรรษานี่ก็ขอจะคงจะประชุมกันสักวันหนึ่งเพื่อจะได้เตรียมงานว่าใครจะช่วยดำเนินการในเรื่องของการไปเดินเรื่องตัดวายลูกนิมิตของเราจะติดขัดตรงไหนอย่างไรก็จะได้แก้ไขก็จะได้มาเตรียมความพร้อมกันนะเพราะเป็นงานสำคัญงานใหญ่ที่สุดนะผู้คนจะหลั่งไหลมาทั่วสารทิศนะฉะนั้นวัดป่าสง่างามกว้างนั้นรถก็จะคงจะจอดเต็มไปหมดนะอันนี้ก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าแต่เราก็ได้สร้างสมบุญบารมีกันมาในหลายอย่างตอนนี้ก็ถือว่าทีมงานของวัดป่าสง่างามเรานั้นเรื่องของความสามัคคีความร่วมด้วยช่วยกันนั้นเขาเรียกว่าเกินร้อยนะก็ยังพาไปทำไปช่วยทำห้องน้ำให้หลวงปู่อื่นตัวป่าทาขีญาติโยมลุยกันเต็มที่นะจนญาติโยมเขาตกใจนะเขาไม่เคยเห็นญาติโยมมาช่วยกันขนาดนี้มากมายแล้วก็ตื่นแต่ดึกแต่ดื่นนะนอนก็นอนดึกตื่นเช้าลุยกันเต็มที่ทุ่มเทด้วย จิตใจนะที่เกินร้อยนะไม่ใช่แค่ร้อยนี้เกินร้อยนะจน10วันนะ10วันเสร็จจริงๆแล้วก็ประมาณถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็7วันแต่นี้ติดขัดเรื่องอุปกรณ์บ้างฝนตกบ้างก็เลยใช้เวลา10วันก็ถือว่าเร็วมากนะนะเขาบอกว่าเป็นห้องน้ำทิพย์นะญาติโยมเขาไม่เคยเห็นนะเป็นห้องน้ำทิพย์คือเร็วมากเรียบร้อยแข็งแรงทุกอย่างเห็นความสามัคคีซึ่งมันยากมากตอนนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เห็นนะที่ญาติโยมจะมาร่วมด้วยช่วยกันเสียสละนะช่วยกันทำแบบนี้มันไม่มีมีแต่ต้องเหมาเขาจ้างเขาอย่างเดียวนะฉะนั้นงบประมาณก็ต้องใช้เยอะ แต่นี่ก็ไปช่วยในเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถหรือว่าจิตใจเกินร้อยนะแล้วเขาก็เกิดความปลื้มปิติเขาก็ไม่รู้จะบอกว่าจะไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักในการได้สร้างบารมีนะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งกำลังทรัพย์บางคนก็ได้ถ้าเป็นจตุปัจจัยไปร่วมกันอีกอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะฉะนั้นอันนี้ละกิจกรรมต่างๆของวัดเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะวัดไหนที่มีความเดือดร้อนแต่บางอย่างเรามีท่านไม่มีบางอย่างท่านมีเราไม่มีก็แบ่งปันกันบางอย่างเราไม่มีท่านก็ให้บางอย่างท่านไม่มีเราก็ให้แล้วก็เรียกว่ามันก็ช่วยเติมสิ่งที่เราขาดช่วยเติมสิ่งที่พร่องให้สมบูรณ์ถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างพอขาดแล้วมันไม่มีอะไรมาเพิ่มไม่มีอะไรมาเติมให้นะฉะนั้นเขาจะสร้างทีมงานเอาไว้แล้วต่อไปถ้าศรัทธาญาติโยมเราแต่ต่อไปช่างนี่จะหายากมาก
แต่พอลูกหลานก็เราไม่เอาแล้วดังนั้นในหลายที่หลายแห่งเหมือนเมืองนอกนะจะจ้างช่างแต่ละครั้งนี่มันแพงมากแต่ค่าแรงแพงมากเลยสร้างไม่ไหวนะทำไม่ได้นะผู้รับเหมาก็ต้องแพงมากดังนั้นก็เลยไม่มีบ้านที่จะอยู่นะฉะนั้นถ้าพวกเราสามารถสร้างทีมงานได้ก็เหมือนสมัยก่อนก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมเลื่อยไม้ไว้เลื่อยเสาไว้ทำอะไรพร้อมแล้วก็ช่วยกันนะไปปลูกวันสองวันเสร็จอยู่ได้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์นี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเราไปร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยก็เสร็จลุล่วงนะอันนี้ก็ถือว่า เราร่วมด้วยช่วยกันนะสร้างก็เรียกว่าทีมงานขึ้นมานะที่วัดเราก็นะถึงอาจจะไม่สวยงามเลิศเลอแต่เราก็ร่วมด้วยช่วยกันทำงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะแล้วก็เรียบร้อยนะในระดับเรียกว่าคือเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยแต่ในศาลาของเรานั้นก็ถือว่าครูบาอาจารย์เห็นท่านก็ได้ยกย่องว่ามันเป็นศาลาที่ สมบูรณ์นะทั้งพัดลมยักษ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านหลายลูกก็สนใจและนี่แหละก็เรียกว่าคือความสามัคคีความมีพลังเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากมายแต่ว่าที่ทำได้เพราะความสามัคคีแล้วก็ใช้สติปัญญาแต่ว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์บางทีมีทรัพย์ก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญานะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วถึงไม่มีทรัพย์ก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้และทำอะไรก็ได้ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และปัญญาของพุทธศาสนานั้นก็มีหลายระดับคือเป็นปัญญาดับทุกข์คือเป็นปัญญาดับทุกข์ไม่ได้ไปเป็นปัญญาลัดเอาเปรียบแต่บุคคลอื่นแต่เป็นปัญญาที่ดับทุกข์แล้วก็ช่วยคนอื่นในพ้นทุกข์นะฉะนั้นปัญญาของพุทธศาสนานะฉะนั้นนั่นเองแล้วก็จึงว่าปัญญานี้จะเกิดแล้วก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนานั่นเอง จึงจะเกิดปัญญาตัวนี้ได้นะถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนานะก็สุขวิชาความโลภความโกรธความหลงมันปกปิดเอาไว้ความเห็นแก่ตัวสุดท้ายสะสมไว้มากมายก็อะไรไปไม่ได้แต่ไปได้แต่ตัวนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าเรามีโอกาสมีเวลาแต่บางคนที่ไม่ประมาทที่เขามาสร้างสมบุญบารมีกับพ่อแล้วก็บอกว่ามันไม่แน่นะเขาไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรแล้วไม่แน่เหมือนกันวันข้างหน้าเกิดนะไม่มีใครรู้เกิดนะคือธุรกิจอะไรล่มจมขึ้นมาจะไม่มีโอกาสทำบุญตอนนี้ทำได้ก็ทำครับอันนี้คือคนที่คิดจะทำนะคนถ้าคนไม่คิดจะทำก็เดี๋ยวก่อนรอให้มีเงินเยอะๆรอให้สุดท้ายก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าถ้าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะหลายๆอย่างทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงเหมือนเนรมิตนะเหมือนเนรมิตขึ้นมานะบางสิ่งบางอย่างแค่ผ่านไปแต่ละวันละวันนั้นมันก็สำเร็จลุล่วงในอย่างที่เราทำมานะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าความสามัคคีนั้นมันเป็นพลังนะหลายๆวัดเขาเริ่มเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นแบบอย่าง ในเรื่องหลายๆอย่างของวัดป่าสง่ามเราอย่างการสวดมนต์ทำวัดแปลก็ดีการทำกิจกรรมหลายๆอย่างของเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆอีกหลายวัดนะในเรื่องต่างๆนะฉะนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะท่านก็ไปประลบในที่ประชุมก็บอกว่าเราต้องดูวัดป่าไสงามนะว่าทำไมท่านเกิดทีหลังเรานะแต่ทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้เราก็ถือว่าวัดป่าไสงามของเรานั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับหลายๆที่หลายๆแห่งแม้แต่ญาติโยมบางคนก็เอากิจกรรมบางอย่างของวัดป่าไสงามนั้นไปบริหารนะธุรกิจในเรื่องของความสามัคคีในเรื่องของหลายๆอย่างได้มาสนทนากับอาตมาแล้วก็ไปปรับปรุงเห็นข้อบกพร่องว่าเออนะเป็นเพราะอะไรก็เลยไปปรับปรุงเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองนะก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จดีขึ้นดังฉะนั้นนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่าคือเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะสร้าง
สงามนี้เราไม่ได้ทำเพื่อใครเขาทำเพื่อทุกๆคนใครอยากจะมาใช้ประโยชน์นะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็มาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มานะแล้วก็วันนี้ทางกลุ่มโรงเรียนบ้านพันหนองทองนะนะหนองทองก็ได้มาอบรมนักเรียนประมาณ60คนนะ60คนก็คือตั้งแต่ป.6ถึงม.3นะก็มาเข้าค่ายคุณธรรมนะฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมก็คือเป็นการฝึกเคยรู้จักตนเองนะเคยรู้จักตนเองว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อน แล้วก็จะทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์แต่คนเราทำอะไรทำคนเดียวไม่ได้แต่ทำอย่างไรถึงจะให้คนอื่นมาร่วมด้วยช่วยกันอันนี้มันยากตรงนี้นะจะเก่งแค่ไหนถ้าว่าแต่เราทำคนเดียวมันก็ได้แค่คนเดียวนะแต่ถ้าว่าเราสามารถนะทำให้หลายๆคนเก่งด้วยนะมันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แต่ทำอะไรก็สำเร็จนะเหมือนกับอย่างที่วัดป่าสง่าพอเราได้ทำมาอยากไม่เป็นก็เลยต้องเป็นไม่รู้ก็รู้แล้วมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างนะเกิดความสำเร็จนะขึ้นมานะฉะนั้นอันนี้แหละก็จริงที่ว่าแต่เราได้ สร้างวัดกันมาก็ถือว่าได้ออกดอกออกผลแม้แต่ลูกหลานก็จะโยมมาบทสามเณรตัวน้อยๆนะก็สามารถกลับไปก็หลายคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงนะจากเมื่อก่อนใช้อะไรในเดียวนะแต่นี้พอใช้ปุ๊บก็ไปเลยบอกและทำเลยนะหลายคนนะที่พ่อแม่เนี่ยได้บอกมาเนี่ยก็ต้องถือว่าได้กำลังของสงฆ์นะคณะสงฆ์เราร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันฝึกช่วยกันพาทำกิจกรรมต่างๆในฉะนั้นนี่แหละถ้าไม่ฝึกไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงต้องแต่เรามาฝึกฝนอบรมให้รู้ตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไรจะแก้ไขตรงไหนเราไม่มีอะไรไม่ดีกิจตัวนั้นคือให้นั่งดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นนะหลักพุทธศาสนาไม่ให้ดูคนอื่นคือให้ดูตัวเองแต่อย่างอาตมาไปอยู่ไอร์แลนด์นะคือฝรั่งที่เข้ามาเขาไม่สนใจคนอื่นเลยเขามานั่งดูตัวเองนั่งสมาธิดูตัวเองว่าทำอย่างไรเราสงบไม่สงบนะคือเขาไม่สนใจคนอื่นคือดูกิเลสตัวเองแล้วเขาก็มาถามปัญหาว่าเป็นปัญหาอย่างนี้อย่างนี้จะแก้อย่างไรจะไปแบบเขาไม่ได้สนใจคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะคือไม่ได้สนใจคนอื่นไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกคือดูตัวเองแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองเขาก็เลยพัฒนาไปเรื่อยๆนะนี่คือการเป็นการพัฒนาพอตนเองพัฒนาไปแล้วก็รู้แล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยดังนั้นนี่จึงต้องมาดูตัวเองก่อนคือไม่ต้องคนนั้นทำไมคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำเราทำคนเดียวอันนี้คิดแบบนี้ก็คือคิดผิดนะคือเราทำเราก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้นะเรารักตัวเองไหมก็รักนะแต่ฉะนั้นอันนี้แหละคนเรานั้นบางครั้งมันคิดผิดนิดเดียวนั้นกลายเป็นความท้อแท้หมดกำลังทันทีแต่ถ้าคิดว่าเราทำเราก็ได้นะยิ่งทำยิ่งได้มันก็จะมีพลังแต่คิดว่าเราทำคนเดียวคนอื่นไม่ทำมันจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายนะหมดกำลังนะฉะนั้นแต่ธรรมาก็เลยได้ฟังหลวงปู่จันทร์บอกเราต้องนับหนึ่งที่เราคือนับหนึ่งที่เรานะเราต้องเริ่มที่เราก่อนแต่ถ้าเราไปบังคับคนนั้นไปอะไรคนนี้สุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะเรียกว่าครองตนครองคนครองงานนะถ้าปกครองตนเองไม่ได้ก็ปกครองตนคนอื่นไม่ได้แต่จะเก่งขนาดไหนจะมีความรู้ความสามารถขนาดถ้าปกครองตนเองไม่ได้บังคับตนเองไม่ได้ฝึกตนเองไม่ได้อย่าพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นนั่นเองนะท่านบอกว่าต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อนแต่เมื่อเริ่มต้นที่ตนเองก่อนทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะนะคนหนึ่งก็จะเป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะฉะนั้นอันนี้เราก็จริงปีนี้เราก็มีโครงการว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่วันศุกร์ใครจะมาพักปฏิบัติธรรมนะก็เดี๋ยวก็จะได้นะให้มีคนดูแลนะอันนี้ก็จะได้ประชุมกรรมการว่านะใครที่นะต่อไปก็จะต้องมีคนเพราะว่าคนมาใช้ประโยชน์บ่อยๆต้องมีคนดูแลความสะอาด
ดูแลความเรียบร้อยเฉพาะแต่แม่ชีคงไม่มีเวลานะเพราะหนึ่งอายุก็มากแล้วนะสองก็ภารกิจก็มีมากมายหลายอย่างนะฉะนั้นจึงต้องคงต้องมีคนที่ช่วยดูแลนะในเรื่องห้องน้ำในเรื่องทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะอันนี้ก็มันก็จะเป็นประโยชน์นะใครมาแล้วสะอาดสะอ้านดูแลเรียบร้อยก็อยากจะมาเมื่อมาแล้วก็เป็นไปเองนะในเรื่องการดูแลรักษานะเขาก็ทุกคนก็ยินดีนะฉะนั้นนี้เราก็จะได้นะปรับปรุงแก้ไขนะถ้าเข้ามาแล้วห้องน้ำตัวนั้นก็ไม่สะอาดตัวนี้ก็ไม่สะอาดอะไรก็ไม่เรียบร้อยนะอันนี้มันก็ที่ว่าพระเนนทั้งแม่ชีก็มีภารกิจวัดเราก็ใหญ่นะภารกิจก็เยอะนะฉะนั้นจึงต้องเพิ่มนะการดูแลรักษาร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่านะก็กล่าวว่าจะเก็บงานต่อน้ำตอนนี้ไฟมีแล้วนะต่อน้ำแล้วก็กระจกด้านล่างเนี่ยก็เขาบอกว่าจะมาติดให้ก่อนให้เสร็จก่อนเข้าพรรษานะให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาตอนนี้ก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เก็บสีเก็บความเรียบร้อยบางส่วนนะเพื่อให้นะเรียบร้อยสวยงามนะสะอาดสะอ้านนะคือไม่วุ่นวายอลังการจนเกินไปนะฉะนั้นนี่ครูบาอาจารย์ก็ได้อาตมาไปก็ครูบาอาจารย์บอกท่านจะมีแต่คนบอกทำครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังว่าทำที่พักปฏิบัติธรรมนี่ใหญ่โตมโหฬารมีสระน้ำมีอะไรหลายอย่างนะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ยกย่องแต่ว่าวัดป่าสง่าของเรานั้นก็ทำในสิ่งที่ ดีแล้วก็ต่อเนื่องอย่างการปฏิบัติธรรมเราก็ทำมาต่อเนื่องไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้ทำหยุดตอนนี้เราทำกิจกรรมทุกอย่างเราทำต่อเนื่องแต่อย่างการทำนาเราก็ทำต่อเนื่องทำอะไรก็ทำต่อเนื่องนะเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลนะถ้าทำแล้วทิ้งทำแล้วเลิกอันนี้ก็ยังไม่เกิดมรรคเกิดผลนะไฟไม่ฟางหรือผักชีโรยหน้านะฉะนั้นเราค่อยๆทำทีละเล็กละน้อยแล้วก็พัฒนาทำขึ้นไปเรื่อยๆนะฉะนั้นอันนี้บางแต่ละครั้งมันผิดพลาดตรงไหนมันเป็นอย่างไรนะเราก็จะได้รู้บางครั้งมันก็อาจจะเป็นบ้างนะเพราะว่าในเรื่องกิจกรรมแล้วก็โอกาสนะหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่พร้อมนะอย่างครั้งที่แล้วเรื่องการดำนา ขบวนช่วงกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมด้วยทำศาลาด้วยแล้วก็พาสามเณรไปทุรงด้วยนะนั่นก็เลยทำให้กิจกรรมส่วนนี้ขาดไปนะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าต้องแบบไหนอย่างไรนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มปรับสภาวะเรื่องดินนะปลูกถั่วไปก็รู้สึกว่าได้ผลนะได้ผลในเรื่องของไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากนะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนและลดอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับญาติโยมด้วยแล้วว่าใครมีความรู้ความสามารถแล้วก็ระดมมาแนะนำกันแล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วใครจะเป็นตัวอย่างก็ได้ในอนาคตนะถ้าดีได้ผลได้อะไรแล้วก็อาจจะเป็นศูนย์นำร่องนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับญาติโยมทั้งหลายเพื่อไปลดต้นทุนในบางส่วนนะต่อไปเราก็อาจจะมีร่วมด้วยช่วยกันทำปุ๋ยทำไอ้คือตอนนี้กำลังไปศึกษาแต่คนที่เขาทำได้ผลนะที่ทำได้ผลเกี่ยวกับเรื่องต้นอินทผลัมนะก็พาโยมไปดูบางส่วนแล้วก็เห็นแล้วน่าปลื้มใจนะเพราะว่าเขาทำเขาดูแลดีเขาใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วทำเองนะเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีก็มันแวบเดียวมันช้ามันได้ผลแต่ว่าได้แวบเดียวมันเร็วมากแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่จะได้ระยะยาวนะก็จะพาเดี๋ยวพาญาติโยมไปดูนะไปดูต้นอินทผลัมของเขาลูกใหญ่กว่าที่อื่น คือลูกโตกว่าที่อื่นแล้วก็นะรสชาติก็หวานกว่าที่อื่นเป็นเพราะอะไรทั้งที่ก็พันธุ์เดียวกัน
ทุกอย่างอันเดียวกันมันอยู่ที่การดูแลรักษาฉะนั้นอันเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอยู่ที่การเอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลรักษาศึกษาค้นคว้าเป็นโรคมาต้องแก้ด้วยอย่างไรอะไรอย่างไรต้องเพราะทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคนะคือมีโรคภัยไข้เจ็บมันกันต้นไม้ก็มีเชื้อรามีอะไรโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างนะคนเราก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็มีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงต้องร่วมด้วยช่วยกันนะสร้างแล้วก็เป็นประสบการณ์นี่แหละเขาจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงในบางส่วนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะจัดสรรนะทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดนะคือโลกกับธรรมธรรมกับโลกในหลวงตามาโปธก็พูดว่าโลกกับธรรมมันก้อนเดียวกันนะเราก็จะเห็นถ้าเห็นโลกก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นโลกเห็นโลกตามความเป็นจริงก็เห็นธรรมะว่าโลกนี้มันเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้นะมันท่านก็ไม่ได้ไปเอาอะไรมามากมายลึกซึ้งนะก็เอาปัจจุบันธรรมนี่แหละที่เราเห็นปัญหาต่างๆนะเอามาแก้มาพิจารณาดับแต่ทุกอย่างมาแก้ไขได้ถ้าเรารู้จักนำมาเจอบุคคลที่เขาแก้ปัญหาทุกคนก็เจอปัญหามาหมด แต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะแก้ได้ไม่ได้ฉะนั้นก็มาระดมมารู้จักกันก็รู้ปัญหานี้มันเป็นอย่างนี้แก้ไขอย่างนี้นะก็เลยแก้ไขได้นะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าถ้าเรามาสร้างบารมีร่วมกันนะคนมีกำลังก็กำลังเป็นทานเอากำลังมาเป็นทานก่อนเดี๋ยวจะ หมดเสบียงกำลังแล้วก็มาทานไม่ได้มันไม่มีแล้วนะคือมันหมด จะเดินก็จะไม่ไหวแล้วจะมาช่วยกิจกรรมอะไรก็คงจะมาไม่ได้นะฉะนั้นก็นี้เรามาให้กำลังเป็นทานนะทำอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันนะช่วยกันปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกอ้อยอันนี้ก็เพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะในส่วนรวมนะอย่างปลูกถั่วก็แต่เพื่อที่จะมาใช้ในการกวนกยาศาสตร์แต่เพื่อแจกครูบาถวายครูบาอาจารย์นะครับญาติโยมทั้งหลายเป็นเอกลักษณ์ของกำแพงเพชรนะเอามาใช้ประโยชน์นะปลูกอ้อยก็เพื่อที่จะมาใช้เป็นน้ำปานะให้กับพระภิกษุและญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้ามากก็จะไปแจกลูกหลานนักเรียนของเราด้วยเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยทิ้งไปเปล่าๆจากวันนี้ธรรมภาพก็คงไม่มีสิ่งซึ่งใดที่จะมอบให้ก็เพียงแต่จะขอเตือนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรนะจะปล่อยเวลาให้หมดไปด้วยความไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปรักคนนั้นไปว่าคนนี้จิตใจอยู่กับคนอื่น ก็จะมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ลูกคนนั้นหลานคนนี้อันนี้มันเป็นกรรมนะคือเราช่วยเต็มที่เราช่วยไม่ได้นะแต่นี้เราก็ต้องมาช่วยตัวเองว่าทำใจทำอะไรจะทำใจให้สบายทำใจให้ดีทำใจให้มีสุขก่อนที่จะหมดวาระแล้วสุขติก็เป็นที่หวังนะถ้าเราไปปล่อยจิตปล่อยใจกับสิ่งภายนอกสุดท้ายก็มีแต่ทุกขติห่วงลูกห่วงหลานก็วนเวียนไปไหนไม่ได้ดังนั้นนี่แหละก็ถือว่าเราทำหน้าที่เรารู้จักหน้าที่ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะถือว่ามันได้เท่านี้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลไปฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลจิตใจคนจะอยู่ให้มีแต่คิดดีทำดีพูดดีนะแล้วก็พลานามัยแข็งแรงทำสิ่งบุญกระไดก็ให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและที่สุดให้ได้ดวงใจตามความสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่า

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องสิทธิสตรีนิตสังฆายนาบรรยายเมื่อวันที่9 กรกฎาคมพุทธศักราช2540

0: เรื่องนี้มันไม่ควรมาเกี่ยวกับสิทธิสตรีครับเพราะมันเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้วครับก็คิดว่าเอามาอ้างกันซึ่งมันคงจะไม่เหมาะสมเกินเลยขอบเขตเกินไปครับ
1: ก็เอาละเป็นเรื่องของประเพณีซึ่งไม่ควรอย่ามายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีท่านมีความเห็นอะไรไหมฮะ
2: ก็ตัวโดยส่วนตัวผมเองผมเห็นว่าสมัยนี้เราเรียกร้องสิทธิ์กันมากเกินไปครับท่านอาจารย์โดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในท้องถิ่นที่เขาเป็นเจ้าของที่จริงๆเนี่ยเขาได้เรียกร้องหรือไม่เท่าที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยทางชาวบ้านเองที่เป็นอยู่ในท้องที่เองเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาก็ยังมีความพอใจในประเพณีดีงามของเขาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเขายังไม่เข้าใจว่าท่านผู้หญิงท่านนี้ท่านเรียกร้องเนี่ยเพื่ออะไรก็เลยยังเป็นคำถามที่ยังติดอยู่แล้วตอนหลังก็ได้ทราบว่ามีการมาขอโทษกันแล้วแต่ทางชาวบ้านเองเขาก็ยังติดใจอยู
1: ่ครับชาวบ้านยังติดใจ
2: เหมือนกับว่าย
1: ังจะให้ทำพิธีจะแช่งจะด่าอะไร
2: มีความรู้สึกในส่วนตัวว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือว่าสิทธิมากเกินไปแต่ว่าลืมดูไปว่าตัวเรามีหน้าที่อะไรและในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาพอใจไหมหรือเราไปเรียกร้องแทนเขามากเกินไปหรือเปล่าครับ
1: ใครจะเห็นยังไงแม่ท่านอริยญาโน
3: เรื่องไปกราบไหว้พระธาตุนะครับสาระสำคัญก็ควรจะเป็นการกราบไหว้นะครับคราวนี้คนที่ขึ้นไปกราบไหว้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในที่ที่เหมาะเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็ได้กราบได้ไหว้ก็พอใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรให้มันหนักหนาลงไปกว่านั้นครับ
1: รวมความก็คือไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีเรื่องความเสมอภาคอะไรแล้วก็อาจจะโยงไปหาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนี่นอกจากวัฒนธรรมประเพณีท่านสิทธิสโคก็อยากจะรู้เรื่องธรรมวินัยด้วยว่าถึงหลักพระธรรมวินัยเด็ดก็ไม่มีโดยตรงกับเรื่องนี้ไม่มีข้อบัญญัติเพราะสมัยนั้นก็จะไม่ค่อยมีพูดเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่ามีเรื่องให้เคารพอย่างอปริหานิย

ตั้งแต่อดีตมาใช่ไหมก็เป็นเครื่องรวมใจคนก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้จำเพาะว่าหมายถึงต่างศาสนาเช่นอย่างชาววัดฉีเงี้ยก็เป็นจีดีย์สถานสิ่งที่พูดง่ายๆภาษาปัจจุบันก็คืออนุสาวรีย์ที่สำหรับทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็จัดถึงพระสถูปก็ไว้บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าพระจักรพรรดิพระอรหันตสาวก

ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดเหล่านี้ก็ให้เป็นที่เคารพท่านก็ไม่ได้บอกว่าเข้าได้ไม่ได้อะไรก็นะแค่ไหนไม่พูดถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคลี่คลายของวัฒนธรรมประเพณีจึงได้เป็นเรื่องของถิ่นไงใช่ไหมเพราะถิ่นอื่นเขาอาจจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เมื่อมีการข้องใจโยงมหาเรื่องสิทธิแล้วก็ความเสมอภาคของสตรีเนี่ยคือในแง่หนึ่งในใจของบุคคลเนี่ยเราก็คงต้องยอมอนุญาตนะก็จะใช้คำว่าสิทธิก็ได้ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องสิทธิอะไรละมันเป็นเรื่องของความใฝ่รู้ในแง่นี้ก็ดีคือหมายความว่าเราอยากจะรู้เอ้ยมันยังไงกันนะนะทีนี้ถ้าเป็นแบบใฝ่รู้เนี่ยก็หาความรู้หรือแม้แต่ว่าตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่เสมอภาคน่าจะเสมอภาคก็ต้องหาความรู้เพื่อว่าจะได้รู้ว่าเขามีเหตุผลยังไงซะก่อนวิธีปฏิบัติก็คือต้องแสวงหาความรู้แต่ว่าการแสวงความรู้นี่ก็ต้องให้เห็นว่าตัวเองต้องการความรู้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพียงไปแสดงอาการหรืออะไรหรือว่าไปทำให้เขาว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ต้องแถลงให้เขาฟังด้วยอะไรนี้นะเขามันจะรู้สึกไม่ดีกันนะหรือเธออย่างนี้ใครๆว่าอย่างนั้นเธอต้องอธิบายฉันฟังอะไรก็หาความรู้ก็เป็นประโยชน์ในแง่นี้เราก็ต้องเผื่อใจให้แก่ท่านที่อาจจะมีความอยากรู้แล้วก็แม้จะพิจารณาในแง่สิทธิสตรีความเสมอภาคอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นอย่างที่ท่านว่าปัญหาเหล่านี้บางทีคน

เราก็อาจจะต้องไปรู้ว่าแล้วทางเมืองเหนือเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานในอดีตบอกไว้บ้างไหมว่าทำไมจึงไม่ให้สตรีเข้าไปในเขตภายในของปูชนียสถานสำคัญอย่างนี้นะก็อาจจะมีปราชญ์บางท่านได้ข้อมูลที่ก็ยังไม่ชัดถ้าที่ฟังนะก็เอาละก็ฝากให้เป็นเรื่องของท่านที่เป็นนักหาความรู้ซึ่งเราต้องยอมถ่อมตนว่าเราเป็นคนที่อยู่ห่างไกลท่านที่อยู่เมืองเหนือเองอาจจะมีโอกาสได้หากว่าแล้วเราเองเราก็คงไม่เพียรพยายามถึงขนาดที่จะไปเจาะจงหาความรู้เรื่องนี้มากนักถ้ามันไม่มีอยู่ปรากฏจงแจ้งทีนี้ว่าเอาขั้นที่หนึ่งหาความรู้ความรู้ที่จะปรากฏหาง่ายปรากฏว่าไม่มีก็ฝากไว้ให้ท่านที่จะลงลึกแต่ว่าอาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้ทีนี้มันก็มาในรูปของความเชื่อของชาวบ้านที่สืบต่อกันมาเช่นมีบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมชาวบ้านเขาจะมักจะพูดในแง่นี้บางท่านก็พูดไปถึงว่าผู้หญิงมีฤดูมีประจำเดือนอะไรต่างๆจะไปทำลายพวกความขลังนะนี่ก็ว่ากันมานี่ก็เป็นความเชื่อทางเกี่ยวกับโยงไสยศาสตร์ด้วยนะแล้วก็พูดไปถึงแม้แต่ว่าแม้แต่ผู้ชายเนี่ยคือที่วัดพระธาตุอะไรที่ผู้ชายมีข่าวอันหนึ่งใช่ไหมบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือใครจะไปประชุมที่พระธาตุในบริเวณน่ะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านไม่ให้ประชุมเพราะว่าจะต้องไปสร้างห้องน้ำอะไรต่ออะไรบอกท่านบอกไม่ได้ถ้าจะถ่ายอะไรปัสสาวะอุจจาระต้องไปออกนอกเขตไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะนี่สำหรับผู้หญิงนะมีพิเศษคือมีฤดูนะนี่ผู้ชายนี่ก็อดกลั้น

็มามองดูก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปเหมือนกันอย่างโบสถ์เราจะสร้างเราก็ต้องไม่ให้มีห้องน้ำอะไรใกล้ถึงได้ได้แยกออกไปเอาละทีนี้ว่าเขาว่าว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฤดูที่ไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะจริงไม่จริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อทีนี้ในเมื่อเรายังไม่รู้ยังไม่รู้นะตัวเหตุผลที่แท้ที่ท่านผู้เก่าแก่หรือผู้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เริ่มประเพณีเนี่ยได้ว่าไว้เนี่ยเราก็ได้แค่สันนิษฐานจากความรู้เท่าที่มีนะเราก็ต้องถ่อมตัวในขอบเขตของเราก่อนนะอันนี้มาในรูปที่เป็นความเชื่อสืบมาก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นได้สองสามอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ริเริ่มมาก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกให้เชื่อกันไปนะก็ถ่ายทอดกันมาสองไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องของเหตุผลทางหลักการที่เวลาพูดกับคนจำนวนมากแล้วสืบต่อกันมาเนี่ยมันยากโดยเฉพาะเรานึกถึงบรรยากาศสมัยโบราณวิทยุก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีเนี่ยนะอย่างท่านผู้นำของประเทศเนี่ยจะพูดกับชาวบ้านก็ต้องถ่ายทอดไปให้อำมาตย์หรืออะไรเงี้ยอำมาตย์กว่าไปจะไปถึงชาวบ้านบางทีมันแปลไปแล้วหรืออำมาตย์จะจำได้แต่ไปพูดกับชาวบ้านมากๆพูดไม่ไหวกว่าจะชี้แจงกันเข้าใจใช่ไหมไอ้เรื่องที่เป็นความรู้หลักๆเนี่ยเรื่องศาสนานี่มีรวมอยู่อันหนึ่งที่ง่ายที่สุดคืออ้างความศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรก็เอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปจบแล้วพูดกันง่ายด้วยไม่ต้องมานั่งอธิบายอาจจะเป็นได้ว่าตัวเหตุผลที่แท้เนี่ยมันไม่มาถึงมันก็จมหายไปก็เหลือมาถึงประชาชนถ่ายทอดกันมาในรูปความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันสื่อกันง่ายแล้วก็ได้ผลทันทีมันก็เลยเหลือมาอย่างเงี้ยแค่ความศักดิ์สิทธิ์นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายว่าเวลาพูดอะไรกับคนทั่วไปจำนวนมากยิ่งสมัยโบราณที่ว่ายังไม่มีเรื่องเครื่องมือสื่อสารก็มักจะอ้างในแง่ศาสนากับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะแม้แต่เรื่องของชาวบ้านเองบางทีก็อย่างพูดกับเด็กเนี่ยก็อธิบายยังไงก็ไม่ได้ความสู้อ้างไอ้เรื่องที่มันเหนือธรรมชาติดีกว่าจะไปขี่หมาเดี๋ยวฟ้ามันจะผ่าเหมือนกันเคยได้ยินไหมเขาบอกครับอย่าขี่หมาฟ้ามันจะผ่าคือพูดกันยังไงบางทีเด็กก็ไม่ฟังอ่ะแต่ถ้าอ้างไอ้เรื่องมันน่ากลัวเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติหรือมองไม่เห็นเนี่ยกลัวเดี๋ยวผีหักคอนะใช่ไหมอย่าไปทำนั่นไอ้ที่นุ่นศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผีมันหักคอเนี่ยพูดกับคนหมู่มากยกตัวอย่างเอาเด็กๆเนี่ยชาวบ้านก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละบางทีก็ต้องมาในรูปอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สืบหาตัวความรู้จริงยากแต่ว่านี่เราสันนิษฐานนะดูจากสภาพแวดล้อมความเป็นมาอ้าวทีนี้เราก็โยงมาดูหลักการอันนี้เท่าที่เราพอจะดูได้เนี่ยมันมีหลักการอะไรที่มาน่าพิจารณาที่อาจจะเป็นที่มาของเรื่องนี้ได้ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นหลักฐานชัดเจนตอนนี้ต้องบอกว่าสันนิษฐานนะหรือจะคาดเดาก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกเป็นความคิดเห็นนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้แจ้งชัดไปแล้วนะฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินนะแต่ขอเสนอให้มาช่วยกันพิจารณาอันนี้หันมาดูในแง่หลักการก็พอดีว่าผมเนี่ยได้ยินมานานแล้วหลังเมืองเหนือเนี่ยมีการปฏิบัติในเรื่องของเสนาสนะอย่างหนึ่งที่ต่างจากภาคอื่นเอาเริ่มในการสร้างโบสถ์นะท่านเคยได้ยินไหมโบสถ์เมืองเหนือเนี่ยจะสร้างเล็กๆแล้วไม่ให้ความสำคัญในแง่ของศิลปกรรมความสวยงามอะไรเลยนะจะมีอาคารอีกหลังหนึ่งที่เป็นของสำคัญสำหรับชุมชนคือวิหารซึ่งสร้างอย่างดีเลยงดงาม
แล้วโบสถ์เนี่ยก็ใช้เป็นโบสถ์ตามความหมายเดิมจริงๆโบสถ์ก็คือที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุใช่ไหมก็คือที่ประชุมพระภิกษุเวลามีกิจของส่วนรวมต้องประชุม

แล้วโบสถ์เนี่ยนะซึ่งสร้างเล็กๆไม่สำคัญก็ใช้ในความหมายเป็นที่ประชุมพระสงฆ์ตามสังฆกรรมเนี่ยก็ไม่ให้สตรีเข้าแต่ทางเมืองเหนือมีอาคารที่สำหรับเป็นที่ชุมชนประชาชนมาพบปะสนทนามาทำบุญฟังธรรมอยู่แล้วก็คือวิหารซึ่งใหญ่สร้างอย่างดีสวยงามเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็พอมองเห็นเขานะก็แสดงว่าเอ๊ะทางเมืองเหนือท่านก็มีความคิดเป็นหลักการสำคัญเลยเราท่านจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่จากหลักการเนี้ยทำให้เราเห็นว่าเออท่านมีหลักการสำคัญนี่ก็คือท่านแยกว่าโบสถ์เนี่ยเป็นที่ประชุมของพระภิกษุแล้วพระภิกษุก็เป็นพระผู้ชายใช่ไหมก็เมื่อเป็นพระผู้ชายแล้วก็มีเรื่องของพระอย่างเดียวมันก็ไม่ควรให้ผู้หญิงมาเข้าเนี่ยก็ตัดปัญหาไปและที่ประชุมพบปะกับญาติโยมก็มีให้แล้วนั่นก็คือวิหารส่วนผู้ชายนั้นก็นอกจากว่าพระเป็นผู้ชายแล้วคนผู้ชายก็อาจจะไปรับใช้ไปช่วยจัดอะไรบ้างใช่ไหมมันก็ไม่ต้องห้ามกันเป็นเรื่องธรรมดามันก็คนอยู่ในวัดสิทธิ์วัดก็มีนะก็แปลว่าท่านก็แยกก็แปลว่าโบสถ์เนี่ยแยกไปเลยเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะแล้วก็วิหารก็เป็นที่ของชุมชนบริษัทสี่นะฮะอ้าวนี่มันก็มีเหตุผลนะฮะทีนี้มาดูในแง่ของเจดีย์ใหญ่ๆสำคัญก็ลองขยายความหมายมาดูก็อาจจะเป็นได้ว่าหนึ่งก็คือเมื่อพูดถึงโบสถ์แล้วไม่ให้สตรีเข้าความหมายที่มันออกมาเนี่ยมันกลายไปว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้ผู้หญิงเข้าก็เลยขยายไปถึงพระเจดีย์อะไรก็เลยเอาความศักดิ์สิทธิ์มาอ้างไม่เข้าแต่ว่าความเป็นจริงเป็นได้ไหมอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยพลเมืองประชากรไม่ได้มากมายกันไปอย่างนี้นะเนี่ยทีนี้ประชาชนหญิงชายอะไรก็เวลาไปวัดอาจจะไปกันคนสองคนสามคนแล้วก็ไปไหว้เจดีย์บูปูชนียสถานนี่ปูชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นหลักเนี่ยก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีบุคคลในวัดดูแลก็คือพระท่านก็ไปดูแลอยู่ประจำเนี่ยรักษาความสะอาดจัดโน่นจัดนี่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องภาระที่ธรรมดาต้องรักษาดูแลคงไม่ต้องถึงกับเฝ้าการขโมยอย่างเดียวนี้นะคนละความหมายคือดูแลรักษาความสะอาดจัดที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไปป้องกันขโมยเลยหรอกนะหรือจะมีเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีบ้างแต่ไม่หนักถึงขนาดนี้แต่รวมความก็คือว่ามีพระดูแลทีนี้ญาติโยมไปมาอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงเข้าไปข้างในเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียก็เสียไปด้วยกันทั้งพระทั้งผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมไปกันคนบางสองคนบางก็มีพระอยู่องค์เดียวสอง

อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้ว่าจะพูดอะไรแต่ไรอย่างที่ว่าในที่สุดพอมาถึงชาวบ้านพูดง่ายที่สุดก็เขตศักดิ์สิทธิ์อ้างความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาว่าเนี่ยเหตุผลเดิมก็อันนี้เราก็สันนิษฐานกันแต่ยังเรื่องโบสถ์เนี่ยผมว่าชัดพอสมควรนะก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็จะหอพักสตรีบุรุษก็ไม่ควรเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วหอพักบุรุษก็สตรีก็ไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามใช่ไหมอันนี้ก็โบสถ์ที่ทำสังฆกรรมของฝ่ายพระภิกษุก็ไม่ควรให้สตรีเข้าไปยุ่มย่ามนะแต่ทีนี้อย่างภาคกลางเป็นต้นเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องนี้โบสถ์ก็เลยถือเป็นอาคารหลักของวัดใช่ไหมสร้างอย่างสวยงามภาคอื่นนอกจากภาคเหนือแล้วสุดจะให้ความสำคัญกับโบสถ์ใช่ไหมจะสร้างโบสถ์เป็นหลักของวัดเป็นอาคารสวยงามเด่นที่สุดเลยนะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมพิธีกรรมในโบสถ์ได้ด้วยส่วนเมืองเหนือนั้นแยกไปเลยทีนี้ก็ถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็ผมว่าก็ชัดอยู่ถ้าสืบเนื่องมาจากโบสถ์มันก็สอดคล้องกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามหาความรู้กันแล้วก็เมื่อความรู้โดยตรงไม่ได้ก็หาหลักการอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้วก็เสนอ

0: อย่าเพิ่งด่วนไปว่าใช่ไหมหาความรู้กันแล้วก็แยกให้ดีระหว่างความรู้กับความคิดเห็นแล้วก็พยายามให้ความคิดเห็นเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของความรู้อย่างที่เคยพูดมันงั้นมันจะพูดกันปนขอภัยยับเยินหมดอีกอาก็ความเห็นใส่เลยนะอยู่ๆมาก็เอ้าทำไมสตรีไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสมอภาคคือไม่ได้ดูเรื่องราวไปยังไงมาไงคำบาลีนี่มีอันหนึ่งนะฮะคำว่าสมตาเนี่ยแปลว่าเสมอเนี่ยเสมอเนี่ยมาเป็นภาษาไทยแปลว่าสมก็คือความเหมาะสมนะก็เสมอเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกันด้วยใช่ไหมคือบางอย่างมันก็จะให้เสมอมันไม่เข้ากันมันก็เสมอไม่ได้มันเสมอในแง่ก็ความเหมาะสมขออภัยจะให้ผู้ชายตั้งท้องให้เสมอกับสตรีในแง่ไอ้คลอดลูกมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ต้องปฏิบัติต่อเรื่องนี้ให้มันสมใช่ไหมไอ้คำว่าสมเนี่ยก็คือเสมอกันในแง่สมต่อกันด้วยเพราะนั้นไอ้เรื่องความเสมอภาคเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีความสมกันแม้แต่โดยธรรมชาตินะความสมอย่างอื่นยังพอจัดบางทีเปลี่ยนแปลงแค่ประเพณีแต่โดยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างให้ผู้ชายผู้หญิงเสมอกันหมดก็ต่อไปก็ต้องผ่าตัดกันทุกคนเออให้มีลูกได้ทุกคน
1: ไม่ทราบว่าการที่สังคมเนี่ยพอมีเหตุการณ์ใดยอมความกันไม่ได้ก็ออกมาเรียกร้องสิทธิกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความที่สังคมเรานี้มัน

นะฮะคือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมุ่งสิทธิของตัวใครจะมาล่วงละเมิดฉันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คิดในทางเอื้อกันอันนี้มันแนวคิดเนี่ยมันก็มาจากตะวันตกนั่นแหละที่ลัทธิตัวใครตัวมันแต่ทีนี้วัฒนธรรมอื่นๆมันสอดคล้องกันมันก็กลมกลืนกันไปได้ทีนี้ของไทยเราเนี่ยเราจะไปเอามาทีละอย่างละอย่างมันก็ขัดกันกับไอ้ระบบของตัวเองที่เป็นพื้นฐานมันก็นวลเนียวุ่นวายสับส

ความรู้เนี่ยไอ้ตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดในสังคมของเราอย่างที่เคยย้ำบ่อยๆนะชอบเอาเรื่องความเห็นอยู่ๆปั๊บเอาเจียความเห็นมาเลยไม่หาความรู้กันเลยพอมันมีเรื่องอะไรสั

0: เพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสมอภาคไม่เสมอภาคเลยบางทีนะฮะมันมีเหตุผลของเรื่องนั้นๆนะเนี่ยทีนี้เพราะคนจ้องเพราะตอนนี้ก็ไปมองในเรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคมันกลายเป็นจุดจ้องพอเห็นอะไรมันก็มองไปในแง่นี้หมดทั้งที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยมันก็ทำให้เกิดปัญหาโดยไม่เข้าเรื่องอะไรเงี้ยนะมีอะไรไหมครับ
1: เห็นท่านเจ้าคุณเคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องที่การที่คนไทยชอบแสดงความคิดเห็นมากกว่านำความรู้มาคุยกันอยู่บ่อยครั้งก
0: ็หรือหาความรู
1: ้ก็ยังเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกรายการที่มาทางทีวีนะครับมาร่วมโต๊ะคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเนี่ยเป็นรายการที่ใช้ความคิดเห็นของแต่ละคนทั้งนั้นเลยไม่ทราบว่าท่านเจ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงครับ
0: มันกลายเป็นแนวโน้มของสังคมนี้ไปแล้วเพราะว่าฟังหนังสือพิมพ์ลุงๆอ่านแล้วบางทีผมก็ดูนะบางคอลัมน์นี่มีแต่ความเห็นอย่างเดียวแล้วก็ด่าคนอื่นเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินปุ๊บเลยทั้งที่เรื่องนั้นยังไม่รู้แน่มันเป็นอะไรก็น่าจะบอกว่าเนี่ยในแง่ความรู้อย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมันยังไม่เด็ดขาดในความรู้มันยังไม่ชัดออกมาอันนี้เล่นงานเลยเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินท่าเดียวอันนั้นมันก็ทำให้เป็นสังคมที่มันขาดแคลนฐานเลยฐานนั่นคือตัวความรู้เนี่ยนะแล้วเมื่อขาดฐานคือความรู้แล้วไม่ใฝ่แสวงหาความรู้มันก็พัฒนายากนะมันก็มาติดอยู่แค่ความเห็นความเห็นมันก็ต่างกันมันก็เถียงกันอยู่นี่นะมันก็ตีกันบ้างด่ากันบ้างอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ไปมันไม่คืบหน้านะและตั้งจิตเมตตาก็เพื่อให้โอกาสในการหาความรู้ด้วยนะแล้วก็เผื่อใจด้วยไม่ใช่ว่าอย่างเดียวอย่างว่าอย่างผู้หญิงเราก็ต้องเห็นใจคือตั้งจิตปรารถนาดีก่อนว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้ประโยชน์แต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องราวอะไรต่ออะไรมันมายังไงนะแต่ไม่ได้ตั้งท่าเพราะถ้าแล้วมันมีแนวโน้มว่าถ้าฝ่ายหนึ่งตั้งท่ามาอย่างเงี้ยจะเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งมันจะต้านขึ้นมาทันทีใช่ไหมมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กันตั้งใจแต่ว่าเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมนี้ที่มาอาจจะยังมีข้อบกพร่องให้มันเจริญขึ้นหน้าไปแล้วก็มาช่วยหาความรู้แล้วก็มามีอะไรก็มาพูดจากกันนะมาไถ่ถามกันแล้วก็มาช่วยกันมาสืบค้นหาความรู้อีกทีไม่ใช่อยู่ๆก็แสดงความเห็นก็เรื่องอย่างเงี้ยนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับสตรีเหมือนกันก็อย่างเมื่อก่อนนี้ก็มีอันนี้เรื่องสตรีเหมือนกันก็คือเรื่องภิกษุณีนะก็นานเหมือนกันแล้วแหละก็ไม่ใช่ว่านานนักนานแหละแต่ไม่นานนักก็มีนักศึกษาฝรั่งที่ทำปริญญาเอกถามผมว่าตอนสังคายนาครั้งที่หนึ่งทำไมไม่มีภิกษุณีร่วมประชุมทำสังคายนานะแล้วก็มาถามผมก็ตอบก่อนบอกว่าไม่รู้งั้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้จริงๆถ้าเราจะเล่นสมทวนแล้วก็บอกว่าเอ้าก็ฉันเพิ่งเกิดนั่นน่ะเหตุการณ์มาเกิดก่อนฉันตั้ง 2,000 กว่าปีใช่ไหมถ้าฉันไม่ได้ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์แล้วจะไปรู้อย่างไงอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าเล่นสมทวนก็ต้องตอบอย่างนี้นะคือหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงเราจะไปตัดสินไม่ได้เราจะไปอ้างสติสตรีหรืออะไร

เอกสารหลักฐานเท่าที่พบมาฉันก็ยังไม่เห็นไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้เนี่ยก็เท่าที่ในแง่ความรู้เนี่ยฉันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยยังไม่รู้ชัดฉันยังไม่รู้ชัดและที่คุณพูดก็ต้องพูดใหม่ด้วยนะจะบอกว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่มีภิกษุณีร่วมก็พูดใหม่ว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่ปรากฏว่ามีสตรีร่วมเราไม่รู้นี่ใช่ไหมที่จริงอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏอันนี้ก็คือพยายามรักษาความจริงตอนนี้ในเมื่อเราไม่รู้ชัดนะทีนี้ก็ทำไงเราก็พยายามแสวงหาความรู้ที่จะมาช่วยการพิจารณาอย่าด่วนให้ความเห็นว่าอะไรต่ออะไรไปทันทีก็พิจารณาเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างที่พระเมตตาเนี่ยที่ท่านเขียนหนังสือคือถ้าก็เล่นงานไปเลยมันกลายเป็นกล่าวหาหรือตัดสินนะว่ามหากัสสปะนี่แหละหัวหน้าสังฆยนาเนี่ยเป็นพวกพราหมณ์มาบวชเนอะแล้วเป็นทายาทของ

ไม่เอาสตรีเข้ามาใช่ไหมอันนี้พออ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำในบาลีด้วยนะพุทธทายาทหรือพุทธสัทธายาโทเป็นทายาทของพุทธเจ้าจริงในบาลีในพระไตรปิฎกก็มีพระมหากัสสปะเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านพูดเนี่ยท่านพูดคล้ายๆว่าตัดสินไปนะหรือจะเรียกว่ากล่าวหาไปแล้วถึงก็ตัดสินเลยว่ามหากัสสปะเนี่ยตัวการเท่านั้นเถอะแล้วก็เอาข้อมูลเรา

ความหมายเรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยใช้เยอะคือไม่ใช่มีเฉพาะมหากัสสปะล่ะเยอะแยะไปหมดนะแล้วทำไมจึงเป็นทายาทของพุทธเจ้าล่ะก็ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเลิกระบบทายาทที่มาสืบต่อตำแหน่งอะไรจะปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ทายาทรับทรัพย์สมบัติก็ไม่มีเลยใช่ไหมเงินทองพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้ใครก็เอาศัพท์มาใช้ในความหมายของทางธรรมะว่าผู้ใดเนี่ยเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนให้พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้นั่นเองใช่ไหมเมื่อใครเข้าใจก็คือได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องไปให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งแล้วก็โดยไม่ต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเราเป็นเองนะแล้วพูดได้เลยว่าฉันเป็นทายาทพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในพระไตรปิฎกก็จึงมีภาษาพวกตั้งหลายองค์พูดว่าฉันได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพูดเองไม่ต้องไปรอใครหมายความว่าได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์สอนแล้วเดี๋ยวได้บรรลุธรรมก็เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็เลยว่าไม่เฉพาะมหากัสสปะมีพระเยอะแยะทางพระภิกษุภิกษุณีและแม้แต่ไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีก็เป็นทายาทพระพุทธเจ้าได้แล้วเป็นเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมนี่ท่านมาอ้างอย่างนี้มันก็เนี่ยเราก็เรียกว่าข้อมูลเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลนั้นมันมีจริงแต่มันความหมายมันไม่ถูกใช่ไหมมันคนละเรื่องก็เรียกว่าที่จริงมันใช้อ้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครให้เป็นทายาทมาสืบต่อตำแหน่งพระองค์เลยนะอันนี้พอไปอ้างอย่างนี้คนไม่รู้ก็นึกว่าอู้จริงเหมือนกันนะอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นหลักฐานเท็จใช่ไหมมันก็เสียหายมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะในทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำชับกันเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลความชัดเจนแม่นยำถูกต้องอะไรต่างๆหรือการตรวจสอบเนี่ยให้แน่ชัดนะทีนี้ว่าเราลองมาดูว่าแล้วทำไมไม่ปรากฏว่าในสังคายนาครั้งที่หนึ่งมีภิกษุณีร่วมก็มาดูง่ายๆก็คือวิถีชีวิตนะและก็ความเป็นมาในพุทธประวัตินะแล้วก็สภาพสังคมที่เป็นภูมิหลังพื้นเพแวดล้อมอยู่นะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจก็จาริกไปในที่ต่างๆต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เรื่อยและสั่งสอนไปในเวลาที่เดินทางเยอะที่อยู่กับที่ก็มีนะถ้ามีที่แล้วก็ที่วัดใหญ่ๆก็ท่านเรียกว่ามีธรรมสภานั่นแหละจึงจะมีพุทธบริษัท4มารวมกันอยู่ฟังแต่นี้ในที่ปกติพระพุทธเจ้าก็อยู่กับภาษาวงที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะมาอยู่ใกล้ๆยังไงแม้แต่เป็นภิกษุณีใช่ไหมจะมาติดตามพระพุทธเจ้าไปได้ไหมมันก็ไม่เหมาะพระพุทธเจ้าก็จาริกไปเรื่อยก็มีแต่ภิกษุไปก็เป็นธรรมดาพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าภิกษุณีแม้จะมีฐานะเป็นบรรพชิตแต่โดยความเป็นไปอย่างเนี้ยโดยวิถีชีวิตอะไรกันมันก็ไม่อำนวยที่จะมาอยู่ด้วยที่จะมาได้ฟังเรื่อยก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นว่าถ้าโดยลักษณะความเป็นไปอย่างเงี้ยก็พอมองเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุมาเห็นตลอดเวลาก็มีพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งละแล้วเราไปนึกถึงครุธรรมมีข้อหนึ่งที่ว่าให้มีภิกษุเนี่ยให้โอวาทภิกษุณีเป็นประจำนะใครไม่มองแง่เดียวก็จะบอกแหมเนี่ยเห็นไหมให้ภิกษุณีต่ำต้อยให้ภิกษุไปต้องให้โอวาทประจำเลยก็ในบุพกิจตอนสวดปาติโมกข์มีใช่ไหมนะภิกขุณีนางโอวาโททาตโพเพราะว่าบุพกิจกิจเบื้องต้นก่อนจะสวดปาติโมกก็มีการให้โอวาทภิกษุณีอ้าวเรามองในแง่หนึ่ง
เห็นได้ว่าเป็นวิธีเชื่อมให้สงฆ์กับทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยยังโยงกันอยู่แล้วเรื่องราวจากฝ่ายพระสงฆ์แม้แต่คำสอนคำกล่าวอะไรที่พระพุทธเจ้าได้สอนเพิ่มเติมใหม่ๆก็จะถึงภิกษุณีและพระภิกษุที่จะไปค่ายโอวาทภิกษุณีนะต้องมีคุณสมบัติต้องสงตั้งนะไม่ใช่จะไปสอนเองได้นะไปให้โอวาทภิกษุณีผิดนะมีความผิดเลยถ้าไปเที่ยวให้โอวาทภิกษุณีเองต้องหนึ่งสงตั้งนะแล้วนอกจากนั้นยังกำกับไว้อีกสงจะตั้งตามอำเภอใจไม่ได้ภิกษุที่จะได้รับแต่งตั้งแม้สงจะตั้งก็ต้องมีคุณสมบัติ8ประการนะสงฆ์จะตั้งได้เฉพาะภิกษุที่มีคุณสมบัติ8ประการไปให้โอวาทภิกษุณีในหลายประการนั้นก็มีเช่นว่านอกจากเป็นมีความรู้ปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายนะแล้วปิโยมนาโปของภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักที่ชอบใจของภิกษุณีทั้งหลายด้วยนะไม่เอาพระที่ภิกษุณีชังไปนะต้องเป็นปิยะนะเป็นที่รักที่ชอบใจแล้วก็มีข้อว่าต้องมีพรรษา20ขึ้นไปว่างั้นนะไม่ใช่ง่ายๆนะนี่เป็นเพียงยกตัวอย่างนะตอนนี้ท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์ก็จะเป็นโอกาสที่ว่ามีเรื่องราวอะไรในหมู่ภิกษุเรื่องพระพุทธเจ้าตอนนี้นะที่ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยไม่มีโอกาสจะมาใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้มีการสื่อสารถึงกันใช่ไหมก็ท่านไปคุยกับภิกษุณีแล้วท่านก็ต้องรับเรื่องเถรโนมาก็มาบอกอีกใช่ไหมและภิกษุณีก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาในโอกาสที่มันเป็นได้เพียงครั้งคราวแต่อันนี้ประจำใช่ไหมโอกาสอื่นอาจจะน้อยก็ได้บางทีภิกษุณีมีเรื่องก็มากราบทูลแต่ทีนี้มันก็เป็นกิจลักษณะแต่อันนี้ต้องมีประจำเลยก็แสดงการสื่อสารกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ภิกษุณีนี่จะมีตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะเนี่ยเอาละแต่รวมความก็อย่างว่าวิถีชีวิตเนี่ยเป็นภิกษุณีท่านไม่มีโอกาสที่จะมาใกล้ชิดจะเดินทางจาริกไปด้วยกันมันเป็นปัญหายิ่งสมัยก่อนแล้วเขาเพ่งด้วยใช่ไหมลัทธิอื่นเขามองนักบวชอะไรมีผู้หญิงอยู่ด้วยใช่ไหมสละเลือนออกบวชแล้วทำไมมีผู้หญิงก็ถึงได้มีเรื่องพระภิกษุกับภิกษุณีเดินทางไปด้วยกันชาวบ้านโห่เพราะว่าท่านนั้นสมัยนั้นบางถิ่นเขาก็ไม่รู้จักพระเขารู้แต่ว่าเป็นบรรพชิตเขาไม่รู้ว่าศาสนาไหนดียังไงเขายังไม่นับถือพระปรากฏว่าเขาก็บอกเนี่ยพวกนี้เขาผัวเมียกันมาด้วยกันนะอะไรเงี้ยล้อบ้างอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยเดินทางไกลร่วมกันนะทีนี้ภิกษุณีเดินทางไกลฝ่ายเดียวไม่มีบุรุษไปด้วยก็มีอันตรายถูกพวกโจรผู้ร้ายมันมาทำร้ายนะพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติว่าถ้ายกเว้นแต่ในที่มีอันตรายให้มีภิกษุไปด้วยนะภิกษุณีไปจำพรรษาจำวัดไม่มีภิกษุก็ถูกพวกโจรมาทำร้ายก็ต้องบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุณีจะจำพรรษาในที่วัดไม่มีภิกษุไม่ได้ต้องให้มีภิกษุใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งบางครั้งก็อาลักอเหลือนะก็ต้องเป็นภาระกันด้วยก็คอยดูแลแต่พร้อมกันก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเราต้องนึกถึงบรรยากาศสภาพสมัยพุทธกาลนะถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ปลอดโปร่งทีเดียวแต่ว่ามันก็สังคมมันก็เปลี่ยนไปนะอย่างอันตรายแต่อะไรเรื่องป่าเปิดแม้แต่ป่ามันก็น้อยเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนมันเป็นป่าส่วนใหญ่เลยนะท่านก็เดินแล้วก็พระภิกษุชีวิตของพระต้องไปในป่าเราต้องมานึกถึงสมัยนั้นทำไมไม่ให้คนพิการบวชก็สมัยนั้นพระบวชปั๊บนี่ต้องตัวคนเดียวบุกเดียวได้ถูกไหมนะ
ป่าเขาไปนะต้องช่วยตัวเองได้สารพัดเลยนะไปมัวห่วงกังวลกันอยู่ยังไงใช่ไหมนะเนี่ยชีวิตของพระสมัยก่อนนะเดี๋ยวก็จาริกเดี๋ยวก็เดินทางเข้าป่าขึ้นเขาอะไรต่ออะไรต้องช่วยตัวเองได้ตลอดเวลานะส่วนที่ว่าคนที่พิการหรืออะไรก็ต้องจัดให้อยู่ไปในชีวิตของคฤหัสถ์เราจะจัดยังไงก็จัดไปนะเราจะเอาไอ้สภาพเดี๋ยวนี้ไปตัดสินไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะนี่ผมก็ยกขึ้นมาแต่รวมความก็คือว่าเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามเข้าใจกลุ่มชนนั้นเข้าใจสถานการณ์อะไรต่ออะไรดูเรื่องราวแวดล้อมความรู้เท่าที่จะหาได้มาพิจารณาแต่เราไม่ได้ตัดสินนะเราเสนอข้อพิจารณาให้ฟังนะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่ๆปั๊บก็ฉันก็พรวดมันไม่เข้ากับไอ้ที่ถือเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เอาข้อที่ถือเดี๋ยวนี้อย่างเดียวตัดสินพรวดเลยนะเห็นเป็นยังไงว่ามีทางเป็นอย่างนี้ไหมทีนี้พระภิกษุที่อามหันมาเรื่องสังคยนาอีกก็แปลว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ใกล้ชิดติดตามได้รู้เห็นเพราะว่าผู้สังคยนาก็คือต้องการรวบรวมคำสอนคำว่าสังคยนาดีนี้ก็เข้าใจผิดนะฮะคือมันไอความหมายของศัพท์เนี่ยมันค่อยๆงอกแล้วเกิดความหมายข้างเคียงต่อมาก็เพี้ยนก็คลาดเคลื่อนบางทีไอความหมายข้างเคียงหรือความหมายพ่วงเนี่ยกลับมาเป็นความหมายจริงความหมายหลักไปเลยอย่างสังคยนาเดี๋ยวนี้นักการเมืองก็มาใช้คนทั่วไปก็มาใช้ในความหมายว่าชำระสะสาง ก็กลายไปว่าคนที่สังคยนาเนี่ยไปชำระสะสางอะไรก็แล้วแต่นะคล้ายๆมีอำนาจจัดการไปเลยซึ่งเป็นความหมายเพี้ยนมันไม่มีความหมายเดิมนะความหมายเดิมเนี่ยตัวผู้ทำสังคยนาเนี่ยอยากจะหาของจริงคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็มาประชุมกันแล้วก็มารวบรวมไว้นะแล้วก็ฟังช่วยกันตรวจสอบว่าเออเท่าที่ท่านผู้นี้เอามาบอกเล่าเนี่ยตรงกันนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมท่านผู้รู้ตกลงว่าใช่นะเมื่อได้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับดีใจก็ตกลงกับอันนี้นะใช่แน่แล้วก็ตกลงว่าเอานะอันนี้จำกันไว้เป็นหลักก็สังคยนาก็สวดพร้อมกันธรรมสังคยนาก็สวดพร้อมกันสวดพร้อมกันก็คือว่าให้จำเป็นหลักไว้จำเป็นหลักไว้จำเป็นหลักไว้ก็สังคยนาก็เลยกลายไปว่ารวบรวมพุทธพจน์คำสัตย์พระพุทธเจ้ามาวางไว้เป็นหลักแล้วก็คือลงมติในการสวดร่วมกันแล้วก็จำไว้จำไว้นี่สังคยนาครั้งต่อมาก็คือว่ากันว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเลือนจำผิดจำพลาดหายไปก็มาประชุมการทบทวนกันก็คือมารักษาของเดิมนะฮะไม่มีการไปยุ่งจะไปไม่มีอำนาจไปจัดการเพราะเราต้องการของแท้เราไม่ต้องการมติของคนที่ไปร่วมประชุมใช่ไหมไม่ต้องการความคิดเห็นอะไรของคุณทีนี้ต่อมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมการกระทำที่มันผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ท่านก็กลัวว่ามันจะเลื่อนเลือนก็มาประชุมกันรวบรวมแล้วก็ทบทวนอีกแต่พร้อมกันนั้นก็เลยมีกิจการข้างเคียงด้วยก็คือถือโอกาสจัดการสะสางว่าธรรมวินัยที่แท้จำไว้นะทบทวนไว้แล้วมีอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกท่านต้องปฏิบัติให้ถูกตามนี้ก็เลยหมายกันว่าคล้ายๆไปชำระสะสางคนที่ทำผิดใช่ไหมกิจกรรมข้างเคียงไม่ใช่สังคยนานะไม่ใช่สังคยนามันก็เลยต่อมามันคล้ายๆมีสองอย่างคือตัวสังคยนาพร้อมทั้งกิจกรรมข้างเคียงที่ว่าไปจัดการบอกกล่าวหรือว่าแม้แต่บังคับถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะบังคับเลยนะพระเจ้าแผ่นดินเป็นพุทธมามกะก็อย่างพระเจ้าโศกท่านก็มาหาคณะสงฆ์แล้วก็จัดสอบความรู้แต่ว่าไม่ได้ทำรุนแรงหรอกคือว่าสอบความรู้ว่ารู้เข้าใจหลักพุทธศาสนาไหมนะที่
ก็เอาสังฆทาน นี่คือตัวหลักนะแต่กิจกรรมประกอบก็ที่ว่าสอบความรู้อ้าวไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้พร้อมบวชท่านก็เตรียมผ้าขาวไว้ชุดหนึ่งเตรียมไว้เป็นชุดๆๆๆนะองค์ไหนไม่รู้เรื่องก็มอบผ้าขาวให้ชุดหนึ่งก็คือบอกให้สึกแล้วก็ไปนะก็สอบอย่างเงี้ยนี่ก็คือกิจกรรมนี้คล้ายๆการชำระสังสารแต่ไม่ใช่สังขยานาต่อมาไอ้ตัวความหมายสังขยานาไปอยู่ที่การชำระสังสารซะแล้วไอ้ตัวแท้ตัวจริงเนี่ยความหมายมันเลือนเดี๋ยวนี้มันเลอะแล้วเดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าสังขยานาก็คือไปชำระสังสารอย่างสังขยานาที่พระพยาประมวลรวบรวมก็คือครั้งแรกครั้งต่อมาก็คือทบทวนสอบทานก็มาสอบทานกันยุคหนังสือก็คือเอาคัมภีร์ที่รักษาไว้ในไทยบ้างในพม่าบ้างในลังกาในอะไรในแม้แต่ที่ฝรั่งเอาไปรักษาไว้เนี่ยนะเอามาตรวจสอบกันเพราะว่าอาจจะคัดลอกไปหรือว่าไปพิมพ์ผิดอันนี้ก็ถ้ามันมีผิดทำได้อย่างเดียวคือทำฟุตโนตว่าอันนี้ฉบับไทยว่างี้ฉบับโรมันว่างี้ฉบับนั้นแต่ละไทยเราที่ประชุมก็จะลงมติว่าไอ้กรณีเนี้ยคำนี้นะดูแล้ว5ฉบับมันอันไหนข้างมากแล้วก็ดูมาเข้าทีหลักไวยากรณ์ความลงมติกันได้ในแง่ว่าเอาอันนี้เป็นหลักนะจะคำเนี้ยเช่นคำเนี้ยเช่นเอาง่ายๆเช่นจะหรือวะเอาง่ายๆเนี่ยจอหรือวอเท่านี้นะดูแล้วที่ประชุมลงมติว่าเป็นจอว่างั้นนะไอ้วอก็ลงไปอยู่ข้างล่างฟุตโนตว่าฉบับนั้นว่าวะหรือวอเนี่ยนะฉบับนั้นฉบับนั้นต้องทำอย่างนี้นี่ถ้าในกรณีมีความเห็นก็ไม่ใช่ทำไม่ได้สังเฆนาก็ทำได้ก็ฟุตโนตสิใช่ไหมบอกว่าเนี่ยที่ประชุมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรตกหล่นไปอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าพวกกลุ่มนี้ทำไว้เมื่อนี้นะบันทึกหลักฐานไว้แต่ไม่มีอำนาจไปเที่ยวเปลี่ยนเขาทำอย่างนี้มันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมก็ฟุตโนตไปสิทำเชิงอัดไว้อะไรนี่สังเฆนาทำได้แค่เนี้ยไม่ใช่ไปเที่ยวจัดการชำระคำพีนี้สงสัยผิดแล้วพวกมาสังฆยานาก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ก็ตายไม่ช้าหมดใช่ไหมแล้วกลายเป็นตัวผู้ที่มาประชุมสังฆยานาเนี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดนะถ้าไม่เรียกก็บิดเบือนก็ผูกขาดกลายเป็นผู้ขาดปัญญาเอาปัญญาของตัวเองไปตัดสินปิดโอกาสคนข้างหน้าเลยคนข้างหน้าก็อาจจะมีปัญญาดีกว่าเขามาดูข้อความนี้ใช่ไหมที่สืบกันมาเขาอาจจะเข้าใจโอ้ที่แท้มันถูกแล้วเนี่ยไอ้พวกที่มานั่งคราวนี้ผิดเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลงไปอยู่ซะที่เชิงอัดซะเนี่ยคนข้างหน้าเขาจะได้มีโอกาสมาพิจารณาต่อก็หมายความว่าการที่คงไว้นั้นหนึ่งรักษาของเดิมให้คงอยู่เท่าที่มาถึงเราก็ไม่รู้ว่ามาถึงเรานี่มันเต็มที่แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่มาถึงเราเท่าไรรักษาให้มันดีที่สุดสองเราก็เปิดโอกาสกับคนข้างหน้าให้เขาได้เห็นของเนี้ยเขาจะได้ใช้ปัญญาของเขาเองเราไม่ปิดโอกาสไม่ผูกขาดใครก็สังฆนาก็มีความหมายอย่างนี้นะมุ่งไปที่การรวบรวมคำสอนที่แท้มารักษากันไว้ให้ดีที่สุดนะเรียกว่าให้บริสุทธิ์ถูกต้องแม่นยำนะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ส่วนกิจกรรมข้างเคียงก็อย่างที่ว่าชำระสัตสังอะไรก็ว่าไปนี่ตอนนี้ต้องคอยทำความเข้าใจกันให้ถูกนะอย่าให้คนเข้าใจผิดให้รู้ว่าสังฆทานที่พูดกันสมัยนี้มันคลาดเคลื่อนและความหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดบ่อยด้วยมันต้องสังฆทานกันสักทีว่างั้นนะเดี๋ยวก็เอาแล้วใช่ไหมการเมืองนี่ต้องสังฆทานสักทีหรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมโน่นนี่สังฆทานสักทีชำระสัตสังก็กลายเป็นคนที่จะทำสังฆทานเนี่ยมีอำนาจจัดการเลยนะซึ่งคนละเรื่องกันเลยกับสังฆทานในความหมายเดิมเมื่อกี้กำลังพูดอะไรเลยมาเรื่องนี้อีกแหละมาเรื่องความหมายของคำว่าสังฆทานที่จริงกำลังพูดในแง่คือว่าทีนี้พระภิกษุที่เข้าประชุมรวบรวมใช่ไหมถ้าประชุมทั้ง7 เดือนเนี่ยสังฆทานครั้งที่1นะไม่ใช่น้อยนะท่านต้องคิด
ก็ท่านก็มีสิทธิพิจารณาแล้วถึงตอนไหนท่านอาจจะไปเอาคนนอกมาบอกว่าเรื่องเนี้ยนะจำได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับท่านผู้นี้ภิกษุณีองค์นี้หรืออุบาสกคนนี้วาสิกาคนนี้ตามตัวมาหน่อยไม่ได้เหรอใช่ไหมก็เอามาเข้าที่ประชุมเล่าให้ที่ประชุมฟังสิใช่ไหมเป็นภิกษุณีก็ได้ภิกษุหรือเป็นภิกษุอื่นนอกจากที่เป็นองค์ประชุมเป็นอุบาสกวาสิกาก็ได้เออแล้วท่านก็มาช่วยกันพิจารณาใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ถูกไหมเออหรือแม้แต่ว่าอยู่ไกลก็จะมอบหมายท่านพวกเรานี่ตอนนั้นพุทธเจ้าเสด็จไปครั้งนั้นนะว่าไปเทศองค์นั้นเขาอยู่นั่นนะมอบหมายองค์นี้ช่วยไปหน่อยนะไปรวมข้อมูลหน่อยใช่ไหมก็จะมอบองค์นี้ไปก็ได้ใช่ไหมมันก็มีทางทำได้หลายอย่างเพราะว่าเราจะมาพูดแต่เพียงว่าโอ้มีองค์ประชุมเท่านี้พระเข้าประชุมไม่เห็นมีภิกษุณีเลยกระบวนการประชุมเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมเออเนี่ยอ้าวหนึ่งละเมื่อถึงเรื่องนั้นอาจจะเอาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาหรืออาจจะมีการมอบหมายให้คนนี้ไปหาข้อมูลที่นั่นใช่ไหมนี่ก็เป็นไปได้อีกและทีนี้ก็นอกจากนั้นกระบวนการประชุมเองเนี่ยนะเหมือนอย่างประชุมสมัยเนี้ยเวลาประชุมอย่างของพระเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่พระแหละญาติโยมจะต้องมาช่วยเอื้อเกื้อกูลอุปถัมภ์บำรุงจัดอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมก็ร่วมกันในแบบเนี้ยเนี่ยเป็นชีวิตของพุทธบริษัทก็มาร่วมกันในฐานะที่ว่าเออท่านเป็นหลักไว้นะนะท่านทำกิจกรรมนี้พวกเราก็มาช่วยเกื้อหนุนในแง่นั้นในแง่นี้นะเป็นเรื่องภายนอกก็ได้นะจัดเตรียมการประชุมบ้างถวายอาหารบ้างหรืออะไรต่างๆก็มาร่วมกันนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศการประชุมเราจะมาเอาเฉพาะไอ้ตัวข้อมูลปั๊บเดียวแล้วก็ตัดสินเลยยังไง

0: นี่เป็นตัวอย่างของการที่จะพิจารณาก็คือเราอย่าเพิ่งรีบด่วนใช้ความคิดเห็นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตัดสินอะไรนะก็พยายามหาความรู้นะแล้วก็หาแม้แต่ความรู้ที่เป็นระบุชัดลงไปนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องนะที่แวดล้อมอะไรเข้ามาก็นำมาพิจารณาแต่ก็มันก็ชัดอยู่ที่ว่าชีวิตของพระภิกษุณีท่านอยู่กันก็อยู่ของท่านแต่ว่าโอกาสที่จะมาติดตามอะไรต่ออะไรมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะถึงดีนี้ก็มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคุยกันดูมีอะไรไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นแหละนะยังมีค้างไหมประเด็นเรื่องสตรีไม่ค้างนั่นนะมีอะไรไหมครับก็คุยกันดูถ้าไม่มีอะไรถามวันนี้ก็เอาเท่านี้นะ
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุรานมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั้นติดตามรับฟังนิทานธรรมะและจงตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นบุคลาธิฐานเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจและเป็นแนวปฏิบัติให้กับญาติโยมต่อไปนิทานธรรมะที่นำมาเล่าในวันนี้มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่36มีชื่อว่า3สหาย

นิทานธรรมะเรื่องที่36มีชื่อว่าสามสหายนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกาลครั้งหนึ่งมีนานมาแล้วละมีสัตว์3ตัวคือนกกระทา1ละลิง1ละแล้วก็ช้างซึ่งเป็นเพื่อนรักใคร่พร้อมใจกันมาอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งในป่าหิมพานต์ต่อมาวันหนึ่งญาติโยม3สหายนั้นได้นั่งคุยกันเล่นในตอนเย็นตามประสาเพื่อนรักกันตอนหนึ่งเช้าในส่วนตอนเช้าแล้วก็ตอนหนึ่งนั้นช้างก็ประรบขึ้นทันทีว่าความจริงอ่ะนะเราเนี่ยน่าจะตั้งใครสักคนหนึ่งนะขึ้นเป็นใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของพวกเราบ้างนะสหายนะก็ดีเหมือนกันนะลิงก็ออกเสียงสนับสนุนแต่เราควรจะถือตามอายุใครเกิดก่อนก็ควรจะยกย่องผู้นั้นอย่างนี้จะดีไหมล่ะดีทีเดียวนะนกกระทาว่าขึ้นบ้างญาติโยมแล้วในพวกเราเนี่ยทั้งสามเนี่ยใครเกิดก่อนกันล่ะยังไม่ทราบเหมือนกันนะช้างเขาพูดญาติโยมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาว่ากันเป็นรายตัวว่าต้นไทรต้นนี้นี่ใครเห็นก่อนใครสำหรับข้านะจำได้ว่าข้าได้เห็นต้นไทรนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆซึ่งตอนนั้นนี่มันสูงแค่ท้องของข้าข้าเดินข้ามไปข้ามมาได้สบายเลยนะอันนี้ช้างนะญาติโยมสำหรับข้านะลิงเขาพูดต่อญาติโยมคิดว่าข้านี่ต้องเกิดก่อนช้างแน่ๆเพราะตอนที่ข้ายังเล็กๆนะข้าเคยมาชะเง้อคอกัดยอดต้นไทรนี้เสมอๆด้วยละนกกระทาเมื่อได้ยินสองสหายเล่าดังนั้นก็แถลงขึ้นบ้างว่าถ้าอย่างนั้นนะเพื่อนทั้งสองนี่ต้องเกิดทีหลังเราแน่ๆเพราะเท่าที่เราจำได้นะเมื่อก่อนที่ตรงนู้นมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งเราเคยมากินลูกของมันแล้วก็ถ่ายอุจจาระที่นี่เมล็ดของมันซึ่งเราถ่ายออกมานี่แหละที่เกิดเป็นต้นไทรต้นนี้นะก็เป็นอันว่าเนี่ยท่านแก่กว่าเราทั้งสองนะช้างกับลิงพูดขึ้นพร้อมกันญาติโยมแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราทั้งสองจะยกย่องท่านเป็นหัวหน้าและก็เคารพยำเกรงท่านเชื่อฟังคำของท่านคนเดียวเมื่อได้รับการยกย่องเป็นหัวหน้าดังนั้นแล้วญาติโยมตั้งแต่นั้นมานกกระทาก็ทำหน้าที่สั่งสอนช้างกับลิงเพื่อนรักเพื่อนใคร่ให้ตั้งอยู่ในศีล5ประพฤติตนให้ดีเป็นเยี่ยงอย่างของสัตว์ในมวลป่าทั้งปวงนั้นซึ่งปรากฏว่าในไม่ช้าสัตว์ทั้งหลายต่างก็ให้การยกย่องสรรเสริญทั้ง3สายโดยทั่วกันญาติโยมดังนั้นคติที่ได้จากเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าการเคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าเนี่ยย่อมได้มีโอกาสตั้งตนเป็นคนดีญาติโยมแล้วก็มีคนอื่นนับหน้าถือตาต่อไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมอย่าข้ามหัวคนแก่ก็แล้วกันเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้มากญาติโยมเวลาท่านสั่งสอนอะไรพ่อแม่สั่งสอนอะไรโดยเฉพาะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็ควรที่จะเชื่อฟังอย่าบอกว่าคนแก่ก็บ่นไปอย่างนั้นแหละที่จริงไม่ใช่หรอกญาติโยมท่านรู้ประสบการณ์มาก่อนพูดอะไรก็ควรเชื่อท่านบ้างญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนิทานธรรมะในเรื่องสามสหายก็คงจะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันญาติโยมก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะในวันนี้ก็แล้วกันขออนุโม

0: ริงธรรมเรื่องพระราชาผมงอกในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะสมัยพระเจ้ามัคคเทวะเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจนได้รับการยกย่องเป็นธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคเทวะนั่นเองพระองค์ทรงประสูติในยุคที่มีคนมีอายุยืนนับแสนปีพระองค์ทรงเป็นพระกุมารอยู่ 84,000 ปีเป็นพระอุปราชอยู่ 84,000 ปีและเป็นมหาราชาอีก 84,000 ปีรวมทั้งสิ้น 252,000 ปีพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างมีขั้นตอนทรงรู้และกำหนดได้ด้วยพระองค์เองเช่นตอนสละราชสมบัติออกทรงผนวดก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทรงวางไว้วันหนึ่งขณะประทับให้กัลลบกตัดพระเกศาอยู่นั้นพลางทรงระลึกถึงการออกผนวดด้วยพระปรีชาชาญและด้วยญาณวิเศษของพระองค์เองกระบอกวันไหนเห็นเรามีผมงอกแล้วก็ช่วยบอกเราด้วยนะ
1: มีอะไรล่ะพระเจ้าค่ะ
0: ทนาให้บอกก็บอกเถอะเห็นแล้วก็รีบบอกเลยนะ
1: รับโดยกล่าวพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นมาทุกครั้งที่กระบอกได้เข้าถวายการแต่งหรือตัดพระเกศากัลลบกจะพยายามสังเกตดูผมงอกตามพระราชประสงค์เสมอมาเช่นครั้งนี้เป็นไงเห็นผมงอกบนหัวเราหรือยังฮะ
1: ยังไม่เห็นพระเจ้าค
0: ่ะอะไรกันเราแก่จนป่านนี้แล้วผมยังไม่งอกอีกหรอ
1: ใครว่าพระองค์แก่แล้วพระเจ้าค่ะแม้พระชวีวันยังเปล่งปลั่งไม่ปรากฏรอยย่นเลยพระพักเองก็ยังสดใสพระเกศาก็ดำสนิทแม่คนหนุ่มๆก็ยังมีอาจสู้ได้เลยพระเจ้าค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วชมมากไปละเดี๋ยวสั่งขังฐานทำให้คนแก่หลงระเริงซะเลยนี
1: ่ไม่มีปัญหาพระเจ้าค่ะ
0: เวลาล่วงเลยไปนานวันหนึ่งขณะที่ทรงตกแต่งพระเกศาอยู่นั้น
1: ขอเดชะฝ่าพระบาทพบแล้วพระเกศาหงอพระเจ้าค่ะ
0: พบแล้วเหรอไหนไหนลองถอนให้เราดูสิเลยเข้าเลยเข้าว่าแล้วพระราชาก็ทรงแบกพระหัตถ์รอรับส่วนกัลลบกก็เอาแหนบทองคำถอนพระเกศาหงอกนั้นวางลงบนพระหัตถ์ให้พระราชาทรงทอดพระเนตรขณะนั้นพระราชายังทรงมีพระชนมายุเหลืออีก 84,000 ปีกว่าจะครบอายุไขของคนในยุคนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงบางอย่างเมื่อทรงพบพระเกศาหงอกความตายใกล้เข้ามาแล้วสินะ
1: ว่าไงนะพระเจ้าค่ะ
0: ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอกไม่มีความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราเองก็หนีไม่พ้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายลูกเมียข้าทาสบริพารทั้งหลายไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนอย่างที่พระบิดาพระเจ้าปู่ของเราได้ทิ้งไปแล้ว
1: มันเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาที่เจ้าว่าคืออะไร
1: เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดไงอีกพูดไปสิ
1: ก่อนตายเนี่ยเราก็ควรแสวงหาความสุขให้เต็มที่กินเที่ยวให้สนุกสนานให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตเพราะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงไหมพระเจ้าค่ะ
0: เจ้ากับเราเห็นการเกิดตายเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ทางออกต่างกัน
1: และทางออกของฝ่าบาทคืออะไรพระเจ้าค่ะ
2: การออกบวช
1: ข้อเดชะฝ่าบาททำไมทรงตรัสเช่นนี้เท่าที่ข้าพระองค์เห็นคนออกบวชสวนมากมักจะเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะพระเจ้าค่ะ
2: ใช่เจ้าพูดถูกนะเรากำลังขาดที่พึ่ง
1: ฝ่าบาทนะหรือขาดที่พึ่งมีทั้งราชทรัพย์ทำไมมีศีลนางสนมพระโอรสติดาข้าบาทจะบริพารทั่วทั้งแผ่นดิน
2: เจ้าไม่เข้าใจหรอกนะและอำนาจลูกเมียทั้งหลายรวมทั้งทรัพย์สมบัติช่วยให้เราพ้นความตายได้ไหมล่ะ
1: จริงแล้วฝ่าบาทจะทรงทำยังไงพระเจ้าค่ะ
2: จะเอาชนะความตายได้ก็ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ซะก่อนการจะเอาชนะกิเลสได้ก็ต้องออกบวชสิ
1: ฝ่าบาทนี่ฝ่าบาทจะทรงออกผนวดจริงๆหรือพระเจ้าค่ะ
2: เราตั้งใจไว้นานยิ่งเห็นผมงอกก็ยิ่งปรงว่าจนเราแก่ป่านนี้ละยังไม่ชนะกิเลสนะพระเจ้ามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จะทรงออกผนวดแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสองค์โตเข้าเฝ้าลูกพ่อรู้ตัวว่าแก่แล้วกามที่เป็นของมนุษย์พ่อก็เสพสุขมามากแล้วต่อไปนี้พ่อจะแสวงหากามที่เป็นทิพย์บัง
3: เสด็จพ่อหมายถึงอะไรพระเจ้าค่ะ
2: พ่อจะออกบวชหาความสงบราชบัลลังก์และสมบัติทั้งหมดนั้นพ่อมอบให้ลูกดูแลแทน
3: ถ้าจะให้ทรงเลือกระหว่างราชสมบัติกับเสด็จพ่อลูกขอเลือกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะลูกจะเสวยสุขในความลำบากของเสด็จพ่อได้ยังไงกัน
2: ไม่หรอกการออกบวชน่ะไม่ใช่ทำให้พ่อลำบากหรอกแต่ตรงกันข้ามมันทำให้พ่อเป็นสุขต่างหาก
3: เสด็จพ่อเป็นสุขแต่เสด็จแม่หม่อมฉันแล้วก็น้องๆทุกคนต้องทุกเพราะขาดเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
2: พ่อไปไม่ไกลหรอกนะบวชแล้วพ่อจะขออยู่ที่สวนมะม่วงเต่าของพ่อนั่นล่ะเพราะที่นั่นน่ะเงียบสงบดีเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะได
3: ้ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็เบาใจพระเจ้าค่ะขอให้เสด็จพ่อสมพระทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
2: ขอบใจลูกรักจากนั้นพระเจ้ามัคคเทวะก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสสืบราชบัลลังก์แทนพร้อมสั่งเสียพระมเหสีพระธิดาและอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงแล้วเสด็จไปยังสวนมะม่วงตามพระราชประสงค์ทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนได้บรรลุฌานสมาบัติทรงบำเพ็ญเพียรตลอดอายุไขเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งเดียวกันแต่คนเห็นแล้วย่อมคิดไม่เหมือนกันดังพระเจ้ามัคคเทวะกับกัลลบกเห็นพระเกศาหงอกทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอุปนิสัยประสบการณ์

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ฝุ่นจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตามธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธ

ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จ

0: วคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุรานมานิทานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปรุงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาส

ยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าๆอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากนะถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนายยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองยจมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อย

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเทนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง

คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

อความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านธรรมะยามเช้าวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องของการต่อสู้กับความคิดตัวเองหรือต่อสู้กับโรคโควิดทำยังไงให้จิตของเราจะได้ไม่ผวักผวงกับเรื่องโรคร้ายต่างๆทำจิตของเราให้ปกติเพียงแต่เราดูแลร่างกายดูแลชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อไม่ให้โรคโควิดนั้นเข้ามาถึงจิตเราทุกคนการมองไม่เห็นภัยการมองไม่เห็นโทษจึงทำให้เรานั้นประมาทเหมือนพวกเราทุกคนมองไม่เห็นภัยคือความตายที่จะมาถึงเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ทำเป็นเฉยๆไม่รู้ร้อนเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนแล้วก็ประมาทในที่สุดถ้าจิตของเรามองเห็นทุกโทษภัยและอันตรายทั้งหลายจะมาถึงตัวเราชัดเจนแล้วเราจะได้ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทในที่นี้อย่างยกตัวอย่าง3เรื่องไม่ประมาทในเรื่องของโควิดก็คือเราเวลาจะไปไหนก็ปิดหน้ากากอนามัยแล้วก็มีเจลล้างมือแล้วก็ไม่ไปในที่ชุมชนต่างๆแล้วก็ไม่คลุกคลีกับคนต่างๆที่มาจากถิ่นอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เฝ้าระวังรัฐบาลก็ประกาศแล้วให้พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันระมัดระวังไม่ให้ภัยทั้งหลายเกิดขึ้นกับเราเองเราก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้โรคโควิดนั้นเกิดที่ตัวเราดังนั้นการป้องกันโควิดอีกในหนึ่งก็คือให้เราดื่มแต่น้ำร้อนดื่มน้ำขิงดื่มน้ำมะนาวดื่มน้ำชาเป็นต้นก็สรุปความว่าดื่มน้ำร้อนถ้าเราดื่มน้ำร้อนเนี่ยร่างกายของเราจะมีภูมิต้านทานแข็งแรงแล้วก็จะทำให้เรานั้นไม่ติดโรคโควิดแล้วประการที่3ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังตัวของเราเองก็คือพยายามออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายเรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพนั้นแบ่งออกเป็น2อย่าง1สุขภาพของร่างกาย2สุขภาพของจิตใจสุขภาพของร่างกายเราก็คือออกกำลังกายเช่นวิ่งบ้างอยู่ที่อากาศดีบ้างส่วนสุขภาพทางจิตใจนั้นก็คือพยายามปล่อยวางพวกเรามีข้อเสียถึงเรื่องการยึดอัตตาตัวตนไม่สลัดอัตตาออกจากจิตเอาอัตตาตัวตนมาไว้ที่จิตมากคือตัวเรามันแรงของเรามันแรงเมื่อเราไม่สลัดตัวตนออกไม่สลัดอัตตาออก ทุกอย่างก็จะลำบากทุกอย่างก็จะมีปัญหาเมื่อเรามีปัญหาเรื่องภายในอารมณ์จิตต่างๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้การทำสมาธินั้นเมื่อเราทุกคนสลัดอัตตาออกได้แล้ว เอาสติมาไว้ที่จิตเอาจิตอยู่กับสมาธิแล้วก็คอยดูสิ่งที่เกิดดับประจำโลกทั้งหมดสิ่งที่เกิดดับประจำโลกนั้นก็มีเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบมีเรื่องชอบไม่ชอบดีใจเสียใจจริงๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากจิตแท้เลยเกิดจากอารมณ์ของจิตหรือเกิดจากบริวารของจิตอารมณ์แท้ของจิตนั้นคือประพัดสอนคือผ่องใสคือเห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดดับนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดดับทั้งหมดมันเป็นของประจำตัวมันเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นมาตั้งแต่กาลไหนๆเพราะถ้าจิตใจของเรานั้น
ข้าใจถึงความเป็นจริงนี้อย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เกิดดับก็เป็นธรรมดาเมื่อสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดาความชอบก็เป็นธรรมดาความชังก็เป็นธรรมดาเมื่อเรามองเห็นชอบชังเป็นธรรมดาอัตตาตัวตนนี้ก็ธรรมดาแต่ธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็ถูกแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งก็เรื่องที่สุขเรื่องที่สองคือเรื่องที่ทุกข์คำว่าสุขก็คือพอใจคำว่าทุกข์ก็คือความไม่พอใจมีความหนักเบาต่างกันอยู่ที่ตัวเราจะยึดมากยึดน้อยปล่อยวางมากปล่อยวางน้อยถ้าเราปล่อยวางมากมันก็เบามากปล่อยวางน้อยมันก็เบาน้อยไม่ปล่อยวางมันก็หนักเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันเองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งสำคัญต่อมาอีก ในเรื่องของการดูแลตัวเองก็คือดูแลเรื่องโควิดแล้วก็ดูแลเรื่องจิตสามก็ดูแลกิจวัตรประจำวันของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเมื่อเราตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วเมื่อเราตั้งใจจะเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะต้องตั้งใจสองอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระสองก็ตั้งใจนั่งสมาธิการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระก็คือการป้องกันจิตของเราไม่ให้ทุกข์เกิดป้องกันโควิดก็กล่าวมาแล้วแบบนั้นส่วนป้องกันจิตของเราก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้มันเป็นเรื่องของการทำความเข้มแข็งทำความรู้ชัดทำความเข้าใจชัดในเรื่องของจิตที่มีอยู่กับพวกเราทุกคนบางทีโยมทุกคนก็ทำใจได้แต่มีอารมณ์จิตชนิดหนึ่งที่เราไม่ยอมแพ้โยมนะไม่มีใครค่อยยอมแพ้เท่าไหร่นะโยมไม่ค่อยยอมแพ้เพราะมันการแพ้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีสองอย่างอันหนึ่งเนี่ยแพ้เรียกว่าเป็นพระสองแพ้เรียกว่าอ่อนแอท้อถอยเมื่อแพ้เป็นพระเนี่ยมันแพ้ยังไงคือปล่อยวางได้เข้าใจได้รู้ทันได้เห็นได้ปล่อยวางแพ้คืออ่อนแอคือจิตท้อถอยจิตไม่มีกำลังในการต่อสู้เรียกว่าแพ้แพ้ความคิดตัวเองแพ้อารมณ์จิตตัวเองก็เลยทุกข์ไปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนนั้นจะเป็นเศรษฐีก็ดีเป็นยายจกก็ดีถ้าคิดไม่เป็นก็ทุกข์จะเป็นเศรษฐีก็ดีเป็นคนจนก็ดีถ้าคิดเป็นก็ทุกข์ก็ไม่เกิดคำว่าทุกข์คำว่าคิดเป็นเนี่ยมันคิดยังไงคือคนเรานั้น มีความพอดีอยู่ในตัวมันแล้วถ้าคิดพอดีทำพอดีรวมไปถึงกินพอดีทุกข์ไม่เกิดจะมีกินมีเหลือกินขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าขาดความพอดีแล้วทุกข์ก็เกิดทันทีเลยไม่รู้จิตมันต้องการอะไรมีญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนมีจิตต้องการความเข้มแข็งความมั่นคงในครอบครัวแค่ต้องการความมั่นคงในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะครอบครัวต้องการความมั่นคงความมั่นคงในครอบครัวก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดเมื่อได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นถ้าเราไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนึกทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นมหาเศรษฐีกินไม่หมดอายุก็แค่101เป็นยาจกคนจน
กินบ้างขาดบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างก็มีอายุแค่ร้อยหนึ่งเท่ากันหมดแต่ส่วนความเป็นจริงของอายุชีวิตนั้นเศรษฐีก็อายุสั้นก็มียายจกอายุสั้นก็มีเศรษฐีอายุยาวก็มีเศรษฐีอายุยาวก็มีคนจนอายุยืนก็มีมันเหมือนกันก็สรุปความว่าอาหารที่เรารับประทานไปเนี่ยมันมีแค่สองอย่างอาหารของกายที่บำรุงธาตุสี่บางทีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คนจนก็ทานได้อาหารที่มีประโยชน์คนเศรษฐีก็ทานได้คนอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์นั้นไม่ใช่อาหารที่ราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนอาหารที่มีประโยชน์ก็หาไม่ยากเลยที่ปลอดสารพิษทั้งหมดก็ทานได้ในราคาถูกๆที่ชาวบ้านโดยทั่วไปหากินสุขความว่าคนในบ้านนอกที่อยู่ตามทุ่งนากินผักกินหญ้ากินปลากินกุ้งก็ไม่มีสารพิษก็ทำให้อายุยืนได้ญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดอายุเป็นร้อยปีก็มีอายุ90 7 98ก็มีอายุ80ก็มีด้วยเหตุนี้ทุกคนก็อยู่แค่กินอิ่มดังนั้นจึงไม่อยากให้โยมนะทุกเรื่องความมั่นคงของครอบครัวแต่ให้ทุกเรื่องการทำให้ดีที่สุดเมื่อเราทำให้ดีที่สุดแล้วนั่นคือจุดหมายใหญ่ใจความสำคัญของชีวิตเราทุกคนความงามของชีวิตมันมีอยู่3อย่าง 1. งามเพราะได้มีโอกาสรักษาศีล 2. มีโอกาสได้ให้ทาน 3. มีโอกาสได้ภาวนานี่คือความงามของคนนะความงามของคนมีโอกาสได้ทำบุญให้ทานมีโอกาสได้สมาทานศีลภาวนามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นความงดงามเพราะว่าความงดงามนี้เป็นแนวทางที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสบายมีมากมายแต่ใจไม่สบายก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีอะไรเลยแต่ใจสบายก็ดีเหมือนนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่า คนที่ไม่รู้จักพอนั้นมีเท่าไรเท่าไรท่วมฟ้าท่วมดินก็ไม่พอส่วนคนที่รู้จักพอนั้นพอตั้งแต่ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็พอแล้วมีชีวิตมีสังขารร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็พอแล้วดังนั้นความไม่พอนี่จึงทำให้เกิดทุกข์แต่ทำให้มันพอดีเป็นเหตุให้เกิดสุขทำทั้งหมดก็เพื่อให้อยู่รอดอยู่ได้นานการอยู่รอดอยู่ได้นานไม่ได้อยู่ด้วยทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวอยู่ด้วยทรัพย์ภายในคือบุญบารมีอยู่ด้วยทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลบารมีนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราเองทุกคนพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องเดียวเท่านั้นสอนให้เราทุกคนหาตัวเองให้เจอหาความสุขในชีวิตให้เจอป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดในจิตก็เป็นสุดยอดแล้วถ้ากล่าวถึงความพ้นทุกข์ด้วยยิ่งดีถ้าโยมทุกคนเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็สอนพวกเราให้มีความสุขนั่นเองความสุขนี้ได้ยินมานานแล้วแต่โยมเอาความสบายเอาความสะดวกสบายว่าเป็นความสุขไม่ใช่สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายได้จริงๆนั้นคือทรัพย์จริงอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำถ้าไปในที่ไม่พอใจไปแล้วก็ไม่เกิดความพอใจก็ไปสะดวกสบายจริงแต่ไปหาความทุกข์เอาข้างหน้าแต่ถ้าเราทำใจเราให้สบายอยู่ตรงไหนก็สบายหมดเพราะธรรมของพระองค์เนี่ยจึงมุ่งไปสู่การทำใจให้สบายทำอย่างไรที่จะทำใจให้สบายเพราะว่าทำสติทุกขั้นตอนให้อยู่กับจิต
ทำจิตทุกขั้นตอนให้อยู่กับสมาธิเมื่อจิตของเรา มีสติเมื่อจิตของเรามีสมาธิตัวปัญญาคือเหตุผลก็จะเกิดมีกับเราทุกคนนั่นเองไปจับสติมาไว้กับจิตตลอดเวลาแล้วก็ให้จิตอยู่กับสมาธิตลอดเวลาปัญญาก็เกิดอะไรก็เข้ามาทำร้ายไม่ได้เหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านฝนจะตกเราก็ไม่เสียดลมจะมาเราก็ไม่มีอะไรเราอยู่ในบ้านเราเมื่อจิตของเราอยู่กับสมาธิเมื่อจิตของเราอยู่กับสติคนนินทามาก็ไม่ถึงเราคนสรรเสริญมาก็ไม่ถึงเราคนด่าเราก็ไม่ถึงเราคนชมเรามาก็ไม่ถึงเราใจเราก็สบายไม่จำเป็นจะต้องขอคำชมจากคนนั้นเรียกว่าหิวเกินไปหิวชื่อเสียงหิวให้คนชมแต่คำชมก็ดีนะโยมเหมือนพวกโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยถ้ามีคำชมสามอย่างนี่จะยิ้มเลยมีชมว่าโอ้โยมวันนี้แต่งตัวงามมากโอ้โยมดูแลดูไม่แก่เลยโยมเนี่ยดีดูไม่แก่เลยแล้วข้อที่สามโยมนี่ผ่องใสเหลือเกินจิตใจดีแค่นี้ก็ยิ้มดีใจความสวยคืออะไรความสวยคือศิลปะของสิ่งที่มนุษย์ชอบคนก็ยังเข้าใจผิดว่าความสวยนั่นน่ะคือขาวแล้วในกลุ่มของคนดำเขาก็มีสวยเหมือนกันในความดำมันก็มีสวยในความขาวก็มีขี้เรในความดำก็มีขี้เรในถูกก็มีผิดในผิดก็มีถูกในสุขก็มีทุกข์ในทุกข์ก็มีสุขในชอบก็มีชังในชังก็มีชอบมันปนกันอยู่เหมือนกับโลกใบนี้มันก็มีกลางวันมันก็มีกลางคืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราว่าชอบว่าสวยก็มันเป็นสิ่งที่เราว่าชอบว่าเราว่าสวยในขณะเดียวกันพอมันแก่ชราลงมาพอมันเปลี่ยนแปลงลงมามันก็ไม่ชอบมันก็ชังมันก็ไม่สวยก็เป็นธรรมชาติเท่านั้นเองไม่มีอะไรหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างประเทศเราค่อนข้างมีวิกฤตทุกคนต้องดูแลตัวเองพวกเราก็หันหน้าเข้าหากันดีกว่าโยมนะมัวแต่โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นแล้วก็มัวแต่ปรุงแต่งนู่นนี่นั่นสร้างปัญหานู่นนี่นั่นก็ทำให้ทุกข์เกิดในสังคมของเราเราต้องรักกันนะพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องเดียวกันจะฟันแทงกันไปก็เจ็บปวดเองทั้งหมดเหมือนพวกพม่าเคารพกันรบกันความล่มสลายก็อยู่ที่พม่าความล่มสลายก็อยู่ที่ชาติพม่าถ้าพวกเรารบกันฟันแทงกันทะเลาะเบาะแว้งกันความล่มสลายก็อยู่ที่พวกเรานึกถึงสมเด็จพ่อของเราเมื่อท่านสวรรคตแล้วก็ทิ้งบ้านเมืองให้อ้างวางเหมือนกันถ้าสมเด็จพ่อเราอยู่เวลาพวกลูกทะเลาะกันท่านก็หยุดนะพอแล้วทุกคนก็หยุดเพราะฉะนั้นพวกลูกก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีพวกเราทั้งหมดทั้งประเทศก็ล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องด้วยกันถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักกับพวกเราประเทศไหนเขาจะเดือดร้อนกับเราถ้าเราทะเลาะเบาแว้งกันประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ ประสบกับปัญหาหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญก็คือพ่อก็ต้องรักลูกดูแลลูกพ่อก็ต้องเข้าใจลูกพ่อก็ต้องเอาใจตัวเองไปใส่กับจิตใจของลูกลูกก็ต้องเข้าใจพ่อกฎระเบียบของ
ครอบครัวเราก็ต้องรักกันดูแลกันแล้วก็เข้าใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากญาติโยมพุทธบริษัททุกคนจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญนั้นโลกนี้ต้องการความพร้อมเพรียงกันโลกนี้ต้องการความสามัคคีกันโลกนี้ต้องการความรักและเมตตากันเมื่อเรามีความพร้อมเพรียงกันมีความรักเมตตาต่อกันโลกก็สงบทั้งเองจิตใจก็สงบนั่งสมาธิจิตก็สงบเร็วนั่งสมาธิจิตก็นิ่งเร็วเพราะว่าเรานั้นไม่ถูกการกระทบกระเทือนโบราณว่าช้างนั้นถ้ามันรบกันที่ไหนหญ้าในรอบๆนั้นก็แหลกลานเหมือนกันปัญหานั้นก็เหมือนกันมันเกิดที่ไหนสิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนพวกเราผู้ตัวสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจทำมาหากินเหมือนเราตั้งใจดูแลสุขภาพของเราเองไม่ให้โรคเกิดไม่ให้โรคมีไม่ให้โรคมาเบียดเบียนเราได้นั่นก็คือการป้องกันตัวเองส่วนการป้องกันทุกข์ไม่ให้เกิดก็อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำใจให้สงบทำใจให้ดีปัญหามันมีทางออกปัญหามันมีธรรมชาติของมันน่ะมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นไรเลยทุกคนตายหมดในที่สุดเราจะชนะเราก็ตายเราสะใจเราก็ตายเราง่อยเหงาเศร้าซึมเราก็ตายถ้าเราเอาธรรมะคือความพอดีเอาธรรมะคือความสงบไปตั้งไว้ในจิตเราก็จะมีความสุขเองมีความสบายเองมีความอิ่มเอิบอิ่มใจเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารักจิตใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเรานั้นให้มีความสุขถ้าเรารักจิตใจตัวเองเราก็ต้องทำใจของเราให้มีความสุขเมื่อใจเรามีความสุขแล้วใจเรามีความสงบมีความสุขแล้วนั่นแหละคือสวรรค์สวรรค์ก็แปลว่าความสุขใจแปลว่าความสบายใจแปลว่าความสมหวังในใจใจของเราจึงเป็นธรรมที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญการคิดเป็นสิ่งสำคัญมากคือตัวคิดเนี่ยเป็นตัวนำเราไปสู่เป้าหมายต่างๆถึง3จุดคิดแบบหนึ่งทำให้ชีวิตเราดำเนินไปสู่ความล้มเหลวคิดแบบหนึ่งเป็นความคิดที่นำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคิดแบบหนึ่งเป็นคิดที่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความคิดหรือทำให้จิตของเรานั้นมีความสุขที่สุดทุกเข้าไม่ถึงดังนั้นการศึกษาข้อมูลของชีวิตเราเองเราควรจะศึกษาความคิดให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ดำเนินความคิดไปสู่หลักสำคัญยกตัวอย่างสองอย่างหลักสำคัญคือความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมคือความพ้นทุกข์ของชีวิตอย่างที่กล่าวมาแล้วสามข้อนั้นคิดแล้วนำตนเองไปสู่ความล้มเหลวคือคิดไม่รอบคอบไม่มีคิดไม่ดีสติไม่ดียกตัวอย่างเช่นทำอะไรเมื่อไรก็ผิดพลาดเมื่อนั้นเพราะการทำนั้นไม่ประกอบด้วยเหตุผลเพราะการกระทำนั้นไม่ประกอบด้วยการเวลาเพราะการกระทำนั้นมองจุดหมายไม่ออกเพราะความละเอียดอ่อนของความคิดที่จะควบคุมการกระทำนั้นไม่ละเอียดเมื่อทำไปแล้วก็ผิดพลาดทำไปแล้วก็ล้มเหลวก็เกิดจากความคิดความคิดนี่สำคัญเช่นมีสติกำกับความคิดมีสมาธิอยู่กับความคิดยกตัวอย่างเช่นการกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อทำด้วยสติด้วยสมาธิแล้วทำด้วยปัญญาแล้วก็จะงดงามจากการกระทำนั้นการกระทำใดที่
ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาการกระทำนั้นก็งดงามเจริญ3อย่าง1เจริญในชีวิตคือเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์เจริญรุ่งเรืองในบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในหมู่บ้านในบ้านเมืองแล้วก็เจริญในประเทศชาติข้อที่3ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะควบคุมให้จิตของเรานั้นสร้างความเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราขาดสติหรือว่าคิดไม่ดีก็ทำให้เราทำพูดคิดไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวอย่างที่เราเห็นกันทุกวันมีญาติโยมหลายคนประชาชนหลายท่านก็โทษแต่กรรมเก่าโทษแต่เรื่องเก่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคือทำไปแล้วเนี่ยกำลังทำดีๆอยู่อ้าวกำลังจะเจริญรุ่งเรืองเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเลิกร้างกันเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นหลวงพ่อเห็นในไลน์ว่ามีคนทุบทีวีทิ้งมีคนร้องไห้อยู่หน้าทีวีเป็นจำนวนมากแล้วเราก็สอบถามไปยังลูกศิษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านางวันทองถูกประหารเราก็บ่นแล้วทุกคนก็น้อยใจทุกคนก็เสียใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงที่มีอยู่ประจำโลกลักษณะของโลกมนุษย์เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มีทุกโทษภัยเป็นแบบนี้เฉพาะในจอในทีวีนั้นก็ร้องไห้กันระงมนอกจอก็ร้องไห้กันระงมเรียกว่าเราไม่เข้าใจถึงการแสดงเขาเรียกว่าละครเขาเรียกว่าละครนะแต่เราก็ร้องไห้ตามกันบางคนก็โกรธก็ทุบทีวีทิ้งอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสรุปความว่าความคิดนั้นนำเราไปสู่ความล้มเหลวนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนำเราไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเข้าใจถึงวิธีการว่าเราต้องแบ่งออกเป็นสองทางนะความเจริญรุ่งเรืองในจิตต่างหากความเจริญรุ่งเรืองในร่างกายในธาตุสี่ก็ต่างหากความเจริญรุ่งเรืองในธรรมก็ต่างหากในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของเราเจริญรุ่งเรืองคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็อายุยืนสาเหตุมาจากเรารักษาศีลดีสาเหตุจากเรารักษาศีลแล้วก็เช่นเดียวกันจิตของเรามีความคิดดีมีความฉลาดปราดเปรื่องดีเพราะสาเหตุก็มาจากเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติพัสถานก็เกิดจากจิตของเรานั้นทำบุญทานมีทำบุญทำทานไว้มากเราก็เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้เองคือข้อความและเป้าหมายของมันในที่สุดก็ความเจริญรุ่งเรืองของจิตเราก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองผลมาจากตัวเราเองภาษาบาลีว่ามันมาจากตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าบุญกรรมที่เราทำไว้อย่างไรนั่นมันก็มาส่งผลอย่างนั้นเมื่อเรามีบุญเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนเราจะต้องทำบุญให้กับจิตใจของเราทำบุญให้กับชีวิตของเราเหมือนพวกโยมทุกคนที่น้อมจิตตั้งใจสร้างบุญกุศลและทำบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายการที่เรามีบุญวาสนาไม่เท่ากันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพราะเหตุแห่งเราเก่งหรือไม่เก่งมันก็สาเหตุมาจากบุญและกรรมมาจากบุญบารมีที่เราได้ทำไว้ด้วยกันนั่นเองด้วยเหตุนี้คนที่มีอายุยืนก็แล้วแ
คนที่มีอายุสั้นก็แล้วแต่ถ้าจิตเรามีความสุขแล้วก็ใช่เลยนั่นคือชีวิตของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสว่าคนที่มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แม้อายุแค่1ปีก็ดีกว่าคนที่มีอายุ100ปีไม่มีอะไรไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีแต่การสร้างกรรมสร้างเวรให้กับตัวเองสรุปความว่าขอญาติโยมพวกเราทุกคนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้สติใช้สมาธิพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาคิดอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีสมาธิมีปัญญาทำอย่างไรให้เรามีสมาธิก็บอกให้เอาจิตมาไว้ที่สมาธิทำอย่างไรให้เรามีปัญญาเมื่อจิตมีสติมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดมีกับเราเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติในสิ่งนี้จึงขอร้องวอนขอด้วยความเคารพและเมตตาอย่างยกมือประนมปันธาภิวาทขอร้องให้พ่อแม่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททุกคนให้รักกันให้เมตตากันให้สามัคคีกันขอให้ทุกคนอย่าใช้อารมณ์มาห้ามหันกันให้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประดับไว้ที่จิตให้เรามีเมตตาต่อกันขอให้พ่อแม่มีเมตตากับลูกเห็นใจลูกลูกจะผิดถูกบ้างก็ให้อภัยขอให้ลูกลูกทุกคนได้เชื่อฟังพ่อแม่ของตนเองถ้าสังคมในพระพุทธศาสนาเราถ้าสังคมในประเทศชาติของเรามีความน้อมจิตตั้งใจรู้เท่าเข้าใจชัดเพียงแต่เมตตากันให้อภัยกันแค่นี้ประเทศชาติของเราก็จะประสบความสุขความเจริญขอความเจริญรุ่งเรืองและความเมตตาในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจงปกปักรักษาคุ้มครองพุทธบริษัททุกคนขอให้พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้มีความสุขความเจริญขอให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตของพวกเราทุกคนให้มีเมตตาขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านเทอญ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

ารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเก

ำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคูบากอส

065-414-4599 แม็กซี่พิมพ์ภาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568

อกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คนโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

0: 5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัฐยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไทงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไทงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสาธุ
1: สังขารพวกคณะครูทั้งหลายซึ่งมาเยี่ยมณวัดหนองประพงษ์อาตมาในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดหลวงประพงษ์จึงขอปฏิสังขารโดยธรรมะซึ่งเป็นแม่ข้างปฏิบัติของพวกพระบริษัททั้งหลายการอบรมวันนี้เรียกว่าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนหนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง ธรรมะอันนี้เป็นรากเหง้าข้อมูลรากฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรมะถึงแม้ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็ตามจะมีความรู้สูงสุดก็ตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางธรรมะมันสูงไปในทางโลกีวิสัยมันสูงไปต่างจากธรรมะนี่คือนั่นหลักธรรมะนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนควรอบรมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุปสรรคกรรมสนับสนุนอันบุคคลที่ทำที่ถูกต้องคิดที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขความเจริญธรรมะมีกว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสารพัดอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนามนี้เรียกว่าธรรมะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรธรรมะซึ่งกลุ่มชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นก็คือธรรมะที่ดีที่ถูกต้องไอ้ความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไอ้ความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นคณะครูที่มารวมกันในวันนี้จงตั้งใจฟังให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะมาใส่ใจให้น้อมใจไปหาธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายังไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะมาสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมะนั้นอันนั้นมันก็จะผิดพลาดไปไม่สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นจึงน้อมใจเรานี่ไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์บุคคลอื่นธรรมะที่ตรงไปตรงมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจถ้าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจธรรมะนั่นก็มีราคาน้อยใจเราก็มีราคามากฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทำคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้ดีขึ้นมาที่ยังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องขึ้นมาสภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระผู้มีพระภาคของเรามีอำนาจมากจนทำพุทธชนคนให้เป็นอริยชนได้ก็เพราะธรรมะฉะนั้นเราควรน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคนในกลุ่มหนึ่งในสมาคมหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นต้องมีความยึดเหนียวแน่นในทางปฏิบัติการทำการงานที่ไม่เดือดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มคนทั้งหลายเหล่านั้น จะต้องอาศัยหน้าที่การงานทำตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้นมันก็หมดปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายแล้วใครมีหน้าที่อะไรใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นที่กลุ่มชนทั้งหลายให้มีหน้าที่ทำการงานนั้นๆเราก็ต้องทำการงานนั้นๆให้แท้จริงเท่านั้นก็พอเช่นว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเรียนสอนคนเป็นต้นนั่นก็ตัวอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบรมครูแต่ท่านว่าเป็นบรมครูเรานี่ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบรมครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะคำที่ว่าครูนิคาราโวครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทำคนคนเดียวเท่านั้นไม่เป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นว่าเราจะทำพระกับองค์กับพันองค์ด้วยหมื่นหนึ่งเราก็ทำแบบพิมพ์ของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแล้วเราก็นั่งพิมพ์เอาที่หมื่นที่แสนก็ได้มันพิมพ์เดียวกันมันก็ง่ายสำคัญหลักพิมพ์ของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นทำรูปของพระให้เสียไปจากความงามท่านนั่นเหมือนกันฉะนั้นหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักการงานของเราก็เป็นอันพอแล้วซึ่งเราได้เป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีแค่นี้ต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของคนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นว่าเราเป็นครูเป็นว่าเราเป็นคนที่กวาดถนนเป็นต้นแล้วก็กวาดของเราทุกวันทำงานในเทศบาลกวาดทุกวันใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะว่าเองก็สั่งมันเถอะไอ้ตาแก่เนี่ยทำอะไรถึงปวดถนนทุกวันไม่ว่าใครก็สั่งเลยหน้าที่ของเขาจะต้องว่าหน้าที่ของเราจะต้องปวดแล้วก็ปวดไปเรื่อยเรื่อยปวดปวดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขาเรานี่ทำงานมาหลายวันเนี่ยหลายเดือนเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นสักทีเลยถ้าเราไปยึดเป็นนี้ไปควงเจ้าของขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยควงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีควงทุกทีความอยากเกิดทุกทีเช่นนั้นอันนี้เป็นเหมือนกันฉันนั้นเรามีความคิดเช่นนี้จะให้เป็นคนที่แท้ๆต่อการงานต่อการศึกษาเราเรียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันฉะนั้นพอเรามาครูท่านสอนว่าหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทำแล้วเราจะต้องทำหน้าที่การงานนั้นไปไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยู่ที่การจะทำนั่นแหละใครยังไม่ให้เราดีเราก็ดีไอ้ความดีไม่ต้องให้ใครให้หรอกเราก็ต้องดีทำดีอย่างเราทำที่ถูกอยู่เพราะเราไม่ถูกเราก็ต้องเสียใจล่ะไอ้ความดีไอ้ถูกมาให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันก็ถูกที่นั่นแหละฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่าในสมัยนี้ความอยากจะมาโถมทับเลยภาคจิตนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีมันไปกันได้ในรูปแบบนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยากนั่นมันมาปกเกลื่อนมันมาปกเปลี่ยนหน้าที่การงานของเราให้เราเสียไปจากการงานของเราเลยคิดผิดไปซะแล้วยิ่งไปตามกิเลสตัณหาอันนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดในแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นทำดีก็เลยดีจริงๆให้พูดแง่ธรรมะนะอย่าพูดแง่โลกของคนจะยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นมาซะอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะอย่างครูในมาเนี่ยกับเด็กนักเรียนหรือเพื่อนกันในหนึ่งจ้ะเกิดป่วยขึ้นมาจ้ะ หมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันตัวแล้วก็มาขออาศัยขอช่วยเวลานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอกู้เงินสัก1,000 บาทเถอะเวลานี้มันเป็นทีครับเราคนนี้สงสารท่านก็ให้ไปในวันที่เท่านั้นผมจะเอามาให้ครับก็เลยให้เงินไป1,000 บาทอาตรักษาเมื่อรักษาตัวจ้ะแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนโดนเหมือนกันแหละแต่ผมก็ตามยังไงได้ให้เงินไปไอ้คนเที่ยวเงินไปเมื่อไรเงินไปมืออะไรกันดีแล้วนี่ว่าเราได้เงินเปล่าๆแล้วไม่ให้ใช้คำที่ว่าวันที่20-30จะมาให้นั่นเป็นตะโกหกอะไรเงินไปแล้วก็แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาก็เอาเงินไปเราก็ให้ไปโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้ไปโดยเจตนาแล้วเราให้ไปแล้วถึงวันที่20-30นั่นมันโกงซะแล้วคนนั้นไม่เอามาให้เราไม่ครับถ้าไม่เอามาให้เราก็โกรธซะแล้วแม่ทำดีกับคนไม่ได้ดีได้โกรธกันจนอาฆาตกันจนฆ่าจนตายกันเลยนะก็เห็นว่านึกว่าเราทำดีกับคนไม่ได้ดีความอยากมันมาตกเรือนเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั่นสงเคราะห์เขาเนี่ยมันดีอยู่ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาอันเรื่องไม่ดีนั่นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั่นมันเรื่องเราสงเคราะห์เขาแล้วเขาไปตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสงเคราะห์เขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีที่คนนั้นไม่เอาของมาให้เรามันโกงเราเนี่ยคนนั้นไม่ดีเขาทำไม่ดีเราก็ไปเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราก็ไปแย่งเอาของเขามาจะเรื่องเขาที่ไม่ดีนั้นตอนนี้ว่าเราทำอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาซะแล้วก็เห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงเรื่องไม่ดีนั่นไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นครับเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่ในทางนี้มันไม่ดีอยู่แล้วอันนั้นมันเรื่องคนอื่นครับถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะเช่นนี้แล้วก็ความดีของเรายังเหลืออยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเกิดวุ่นวายขึ้นมาเรื่องคนอื่นแล้วมันทำไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรานั้นยังดีอยู่ถึงแม้เขาไม่แทนเราแล้วก็ยังดีอยู่เพราะเราทำดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีมันจะเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเราคิดในเด็ดขาดตรงไปที่นี่ในแง่ธรรมะแล้วเราก็มีความดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เสียหลักที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ทำดีได้ดีนี่ทำชั่วได้ชั่วนี้หลักนี้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีไปอีกเช่นนี้อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปฉะนั้นท่านจึงให้น้อมใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจถ้าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าไม่รู้เรื่องทีนี้ที่นี่ผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราคะโทสะโมหะลงมาจะเป็นผู้ที่บรรเทาจิตกรรมที่มันร้ายกาจนั้นออกจากใจของเราได้เป็นต้นท่านจึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนิสัยนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะที่ดีแล้วอันบุคคลอบรมดีแล้วไม่นำทุกข์มาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาทุกข์มันเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้แก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะเฉลยของธรรมะนี่มันเหนืออยู่ทุกสิ่งสารพัดอย่างสามารถที่แก้ได้ทุกอย่างทุกที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ถ้ามีมากท่านก็แก้มากถ้ามีน้อยท่านก็แก้น้อยอันธรรมะอันนี้เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่ผิดพูดแล้วไม่เป็นของไม่ผิด เพราะธรรมะไม่แพ้ใครเพราะธรรมะไม่ชนะใครโลกเรามันเอาแพ้กันมาเอาชนะกันธรรมะไม่มีแพ้ไม่มีชนะฉะนั้นธรรมะอันนี้จึงเป็นของยืนตัวจึงเป็นสัจธรรมที่ความจริงผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมื่อทำผิดมาแล้วก็มาคิดในถูกต้องสบายเมื่อถูกปัญหาเขาว่ามาก็ดีเป็นว่าเขานินทาเราคนนี้เป็นต้นเรื่องไม่จริงแต่เขาก็นินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมทุกข์เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่านี้จะทุกข์คนเราเนี่ยเพราะไม่มีธรรมะไอ้เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะคิดดูสิพอเราถูกเขาว่าถูกนินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาหรือชอบเคืองไอ้คนอื่นแต่เขานินทาเรานี่แหละคือเขาสอนเราคนที่สอนเราโดยสนิทนี่มีโอกาสยากที่สุดเลยทีเดียวคนจะนินทาเราจะได้เสริมเรานี่มีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราเราก็ไม่สบายใจเนี่ยไม่ได้รับพิจารณาเลยถ้าเขาได้สรรเสริญเราแล้วก็ปล่อยดีใจใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาอะไรไอ้ความเป็นจริงที่เขานินทาเรานั้นน่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสำคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่ไม่ได้กระทำก็ดีเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีบางคนก็โกรธเขาเสียเลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมาถึงนินทาเราว่าเป็นอย่างนั้นแค่ในใจขึ้นเพื่อฆ่าเกิดตายยังไงเพราะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงผู้มีธรรมมาแล้วเมื่อถูกนินทาจนต้องหยุดนิ่งพิจารณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็แล้วไปถ้าหากเป็นที่อย่างเขาว่ากันไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วจะแก้แล้วเนาะมันก็หมดเรื่องของมันเท่านั้นเองนี่ธรรมะไปในแง่นี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเขาว่าให้เราแล้วก็โกรธในเขาอันนี้มันจะแง่ธรรมะถ้าเป็นแง่ธรรมะเขาว่าให้เรามันจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมเกี่ยวกับว่ามันไม่ดีนั่นเราควรคารวะเราจริงนะเราทำอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่แล้วก็เสียอะไรก็ในใจของเราออกให้มันดีซะถึงจะไม่ดีแล้วอันนี้มันก็เกิดประโยชน์แล้วที่เขานินทามันเกิดประโยชน์แล้วเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายให้มันได้นี่เรียกว่าเนี่ยธรรมะฉะนั้นจึงให้น้อมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้องน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะนั้นไม่ผิดมีแต่ถูกต้องทั้งนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องเนี่ยเรื่องถูกต้องก็ไม่มีอะไรจะผิดแล้วเขาจะว่าเราทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำก็ถูกอีกเพราะเราไม่ได้ทำเขาว่าเราก็คิดเขาก็เอาไปเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาก็ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ดีเราก็ทำจริงๆแล้วก็แก้ตัวเลยจ้ะมันก็หมดเรื่องตรงนั้นอันนี้เป็นแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกต้องลงไปเท่านั้นแหละฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายเมื่อเขาจะเสริญมาก็พอใจที่จะฟังรับฟังไปเกิดความรู้เมื่อเขาจะนินทามาก็ตามเป็นต้นอันนี้ก็ประกอบด้วยความรู้เราฉะนั้นนะเราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในแง่ของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงอบรมกันเพราะจากสิ่งอันนี้มันแก้ปัญหาเราได้อย่างแท้จริงทั้งนั้นแหละสิ่งที่แก้ไม่ได้ในนี้เลยเพราะมันเป็นไปในการปล่อยวางถ้าพูดไปทางโลกไปแล้วมันก็ลำบากมันเอาแพ้กันมันเอาชนะกันต้องเอาชนะกันเอาแพ้กันเป็นเกมในทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นประมาณฉะนั้นความวุ่นวายมันก็น้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นนี่ฉะนั้นธรรมะนี้จึงได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกคนแม้จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเฒ่าชราแก่ชราก็ตามเถอะเป็นต้นจะต้องมีปัญหาในทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่อย่างนี้เช่นว่านักเรียนหรือครูเราอย่างนี้ก็เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาต่อเพราะความผิดหวังนี่เพราะความผิดหวังสอบกับเพื่อนเขาจะ5คน6คนเขาสอบได้ถ้าสอบไม่ได้ผิดหวังกันแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจรหนีตายกันแล้ว ทำงานพร้อมกันหลายปีมาแล้วเขาขึ้นเงินเดือนไปจะ 2,000 3,000 เราก็ยังอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยผิดหวังซะแล้วเนี่ยก็ต้องคิดไม่สบายใจซะแล้วอายครับเนี่ยคิดทบทวนไปมาไม่อยู่ไปทำไมไปตายดีกว่าเนี่ยมันคิดแต่สิ่งนี้อันนี้บุคคลเราจะทำความชั่วกับเพราะความผิดหวังพระพุทธองค์ท่านสอนว่านาราปฏิสัมปิทุกขังไอ้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปแง่ในธรรมะเราดูไปในแง่แต่สิ่งที่มันจะได้มากกว่ากันน้อยกว่ากันแปลงกันไปเรื่อยแค่นั้นแหละมันก็เลยเกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นขึ้นมาด้วยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายให้เราฆ่าคนอื่นจะฆ่าคนอื่นจะแย่งคนอื่นเพราะอันนี้เองเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้ปัญหาที่ความผิดหวังนี่มันเป็นทุกข์อายเขาซะอะไรต่ออะไรก็ใช่หลายๆอย่างก็คิดอาภัพขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราทั้งหลายทำความชั่วในตนในบุคคลอื่นต่อไปเพราะความผิดหวังเมื่อกูเห็นธรรมะแล้วความผิดหวังของธรรมะไม่มีนะถ้าพูดถึงธรรมะความผิดหวังของธรรมะไม่มีธรรมะไม่ผิดหวังธรรมะไม่ผิดหวังเพราะมันมีไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพตั้งไว้เนี่ยจะไปกรุงเทพคนเราไปจริงไหมไปจริงไปจริงไหมไปจริงไป 100% เลยที่ความรับรองของโลกีวิสัยธรรมะนี่ท่านว่าไม่แน่ธรรมะท่านว่าไม่แน่ถึงควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้แน่นอนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ของคนนะเมื่อตอนกลางคืนมาเนี่ยมันปวดท้องกันจ้ะจะตายกันไปไม่ได้อีกแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหนีไปที่ไหนล่ะมันถูกคำพูดว่าไม่แน่คำที่ว่าไม่แน่นี่มันถูกแล้วถ้ามันไม่ปวดท้องก็ไปก็ปวดท้องไปแล้วมันก็ถูกยุบกระทั่งวันเลยธรรมะท่านแก้ปัญหาอย่างนี้เพราะนั้นอาชีพจริงตัวอย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่ไม่แน่เมื่อมีโอกาสเต็มที่ก็ไปเมื่อมีอุปสรรคก็ไปไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแน่นอนสอบจะได้ไหมไม่แน่เข้าไปเถอะมันไม่แน่เลยนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีมันไม่แน่มันก็จริงด้วยนี่หรือหากว่าเป็นไข้มาไปโรงพยาบาลอย่างนี้คนเราอยากจะหายอย่างเดียวให้หายไข้จะดูก็ให้หายเพื่อนผมก็ให้หายวันหายคืนเถอะเราก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างเดียวเรื่องไปหายไม่คิดถึงละไม่ละงั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราเอาจะหายอย่างเดียวนอกจากเอาที่เลี้ยงก็ผิดที่มันทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วน่ะมันมีธรรมะเมื่อเจ็บไข้ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแต่งชิ้นมาตายก็เอาเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอาโอ้ยมันสบายเยอะเกินเลยมันสบายคนเอาไม่ตายอย่างเดียวมันตายก็ร้องไห้เท่านั้นแหละเพราะนั้นแน่ๆอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นนี่ควรอบรมธรรมะอันนี้แก้ปัญหาเลยทุกอย่างธรรมะนี่มันถูกอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเที่ยงควรอบรมพาเอาไปเถอะคุณครูทุกๆคนจะจัดคลิปแบบนี้มันสบายเยอะเกินทีเดียวจะอยู่กับพวกกับผมจะทำการงานก็เลยมันก็สบายจะอยู่กับบ้านกับช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเถียงกันหรอกไม่ต้องเถียงกันพูดขึ้นมาถ้ามันไม่แน่จะไปสบายนะไปทำงานจ้ะเมียบ้านพูดอย่างนี้ไม่แน่ไปทำงานเลยพ่อบ้านพูดก็ไม่แน่ไปทำงานเลยไม่มีเถียงกันแล้วก็เพราะมันแน่เห็นไหมเนี่ยมันแน่ไหมบางวันมันเกลียดกันมีไหมบางวันมันรักกันมีไหมมันแน่ไหมน่ะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไม่ดีเห็นไหมมันเขาไม่แน่ไหมมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะท่านเห็นอย่างนั้นอย่าไปตั้งความจริงไว้ฉะนั้นให้หนักในธรรมะเราตั้งหลายให้หนักในธรรมะอย่าให้ยอมธรรมะให้หนักในธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้ประพฤติธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเรายิ่งหนีออกไปจากธรรมะเท่าไรก็ยิ่งโง่ไปเท่านั้นยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นละให้นี้ไปจากธรรมะให้รู้จักของธรรมะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ใครเรียกว่าธรรมะ นี่คือนั่งไปฟังธรรมะกันเถอะจะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะสู่จิตใจของเจ้าของนี่เองเพื่อทำจิตใจของเราให้สบายนี้ก็เพราะอะไรการทำบุญศีลทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรนะศีลไม่ใช่แบบปานาอจินนาตัณเณมูสาสุลานะอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกของห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมาบางคนเนี่ยศีลห้ามันไม่ยากหรอกมันไล่ตั้งแต่โน้นไม่ต้องไปบวชก็ได้แล้วปานาอจินนาตัณเณมูสาสุลานอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามไม่อยู่มันก็เป็นไม่เป็นศีลหรอกไม่ใช่ศีลอยู่ตรงนี้ข้อห้ามมัน5อย่างกันนี่เจตนาหั่งสิกเวสีรังมาตามีตัวเจตนานั่นแหละเป็นศีลอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้เจตนาห้าม5ข้อนี่ว่าเป็นศีลไม่ได้ฉะนั้นคนเรารักษาศีลโดยฐานที่ว่าไปท่องหรือไปบนในหลักทั้ง5ประการนี้มันถึงมันมีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วเจตนาอันนั้นเลยมันเป็นศีลฉะนั้นอันนี้เราก็ทำกันไม่เคยถูกเหมือนกันให้นักในธรรมะอาตมาเคยพูดตรงไปตรงมาเถอะที่ไปที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ธรรมะนี่มันน้อยเหลือเกินในกลุ่มชนพุทธบริษัทเราทั้งหลายน้อยน้อยนักเรียนธรรมะซึ่งเนี่ยทำบุญบ้านก็ดีทำบุญที่ไหนที่ไหนก็ดีมันหนักกันไปที่แค่อย่างอื่นใช่ไหมหรือจะทำบุญก็หนักไปทางการกระทำบาปใช่ไหมไม่เคยมีบุญกันเดี๋ยวเอาบุญไปแตะเอาไปทำอะไรเด็กนึกว่าเป็นบุญกันไม่หนักไปในธรรมะไม่หนักไปในพุทธศาสนาหนักไปที่อย่างอื่นคนนึกว่าผมเคยทำบุญมาเคยฟังธรรมมาเคยอะไรอะไรให้ทานมามันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าบาปอะไรไม่รู้ว่าบุญอะไรไม่เป็นอย่างนี้เราจะไปคิดเช่นนั้นทีการจะทำบุญนั้นคือทำใจของเรารู้จักบาปบุญคุณโทษนี่เองไม่ใช่ว่าเอาของหลายมาทานมันเกิดบุญมันละความทุกข์ได้กิเลสมันหมดไปได้แต่อาหารไม่ดีมาถวายพระหรือมากินกันที่เดือดมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ฆ่าหมูมาเท่านั้นแหละฆ่าไก่มาเท่านั้นแหละฆ่างัวมาเท่านั้นแหละกินแล้วยิ่งไฟกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเหล้ามาใส่กันไปอีกเอาเอาเข้าไปอีกอันนี้เป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เห็นบุญบุญนั่นเรียกชำระร่างจิตใจของเจ้าของนี้เย็นเย็นเย็นใครเนี่ยทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของอันนั้นบางคนทำบุญสนิทนี้มาแล้วก็นึกว่าดีอกดีใจเลยทำบุญอย่างนั้นมากไอ้การละกิเลสทั้งหลายภายในจิตของเจ้าของนี่ไม่มีบุญจะเกิดขึ้นที่ไหนบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญไม่ที่เกิดขึ้นมาได้ในที่นั้นอันนี้มันทำบุญกันกินเหล้ากันขโมยทุกคนเนี่ยไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีวะแล้วแต่นี้มึงมีมนต์แท้ไปเทศในคนที่เล่าฟังดีแล้วพระจะไปเทศอะไรฟังอย่าไปเทศมันผิดมันถูกใครฟังอ่ะที่ถูกคนที่เล่าเขาก็ไม่ชอบพระหาว่าพระอย่างนั้นมันไม่อยู่อ่ะอาตมาถึงไม่ใส่ตายแต่ใส่ที่เล่ากับกินกันซะอย่างเดียวก็อย่าไปเทศในการฟังเลยให้มันเมาเต็มที่มันก็พอละนี่มันไม่เกิดประโยชน์สร้างไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสร้างไม่เกิดประโยชน์สร้างไม่เกิดประโยชน์ประชนประโยชน์กับคนอื่นจะทำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นมีวนอาตมาไปที่ประชุมที่ไหนอาตมาไม่ค่อยไปคือคนมันมีคนกันทำอันนี้วนไปเทศแข่งเสียงรถยนต์เล่นเท่านั้นเนี่ยหมดกำลังเฉยๆอยู่สบายดีกว่าไอ้สงบสงบอย่างนี้กันมาฟังธรรมเอาเหตุผลกันนี่ดีกว่าอันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาทำมากเดี๋ยวมันได้น้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมอะไรที่นั่นไม่อยากจะฟังที่นี่คนที่เล่าเมื่อเสร็จได้มาสักหนึ่งนิมนต์หลวงพ่อเสียสักนิดตึงไม่ต้องเสียมากหรอกนิดเดียวคนไม่อยากได้ของไม่ดีนั่นแหละไม่พอใจนะเอานิดเดียวแต่ของดีก็โคยเอาโคยเอาเท่านั้นแหละจะหาเวลาเอามากมากนั่นแหละเทศจบแล้วไปยังพูดดีกว่าอีกครั้งหลวงพ่อจะจะออกก่อนหลายได้อีกละคือเล่าหน่อยคือทำอะไรกันไม่หลายอย่างอันนี้ไม่ดีแหละควรอบรมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วแล้วไปทำกันไปทำไม่ได้ทุกวันมันเดือดร้อนจะมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญทำบุญไม่รู้จักบุญกันทำบาปไม่รู้จักบาปกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมจะเจอเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไร
2: คนไม่รู้เรื่องอะไรจริงไม่จะมาดูเรื่องอะไรนั่นไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้การรู้มันคนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยพิจารณากันเนี่ยจะทำอย่างอื่นเรื่องมาผิดได้หมดแต่แรกอันนี้ควรอบรมธรรมะเรายังอยู่นะถ้าคนจะทำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเพื่อนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังตามหัวตรงนี้เนี่ยบวชกันเนี่ยแค่ภาษาไงบวชกันบวชกองกองบวชหมดเงินตั้งหลายหมื่นบวชไปเจ็ดวันสามวันสิบเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยบวชกันแห่กันสองวันสามวันเจ็ดวันหมดเข้าของเงินทองเนี่ยอาตมาไม่จะเห็นไม่เอาแล้วอาตมาไม่เอางั้นบวชไม่อยากให้คนเห็นเลยบวชกลางคืนนะบวชกลางวันที่เจ็ดคนมาถ่ายรูปถ่ายอุปชามั่งถ่ายผู้สวดมั่งถ่ายหน้ามั่งถ่ายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะเป็นประโยชน์อะไรมากมายทีห้าทุ่มบวชกันสบายสบายชาพระเราก็สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติ7วันก็ให้ปฏิบัติ7วัน15วันก็ให้ปฏิบัติ15วันให้มันทำไปให้มันดูเรื่องมันบวชมาแล้วให้มันมีปัจจัยให้มันมีรสมีชาติติดออกไปจะได้เป็นข้อแนะนำเราให้เป็นตัวอย่างของคนอย่าไปคิดเช่นนั้นดีอย่างนี้พระองค์หนึ่งในสมัยหนึ่งอยากจะศึกมาแล้วก็ขอราตูบาอาจารย์แม่ศึกนานไปดาท่านไม่หยุดท่านก็ให้ศึกลาวันนี้ศึกแล้วพรุ่งนี้ศึกก็ได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วต้มกินเลยไม่ต้องศึกหรอกพระไปว่าทำไมท่านถึงกินไก่จริงกินข้าวเย็นกันเนี่ยกินไปเป็นยังไงพรุ่งนี้ผมจะศึกอยู่นะดูสิมันคือตอนศึกซะแล้วจะทำไงล่ะจิตใจของคนเราเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่ให้น้อมใจออกไปหาธรรมะอาจารย์จะไม่ให้น้อมธรรมะกับมาใจของเราให้น้อมใจของเราก็ไปดูธรรมะนะให้น้อมใจเลยน้อมเข้าไปเราก็เดือดใจของเรามีคุณค่าน้อยจึงน้อมออกไปหาธรรมะเมื่อน้อมธรรมะก็มาใจใจของเราใจเรามันก็เบิ่มอยู่สิมันก็มีอำนาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้นี่ฉะนั้นธรรมะนี้พูดถึงว่าธรรมะนี่ไม่มีโทษจะไถ่กันหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี่เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี่แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปในคนแก่ในวงข้าราชการในวงไหนก็ตามนะเถอะเมื่อธรรมะแทรกเข้าไปได้แล้วก็เหมือนการกระฉีดยาที่มันถูกต่อโรคนั่นเองมันจะปล่อยมันจะเผาลงไปมันรู้ตาเห็นตาสว่างหูได้ยินมีละมีการให้อภัยกันทุกสิ่งทุกประการมีทำความชั่วมาแล้วก็พยายามจะต้องละทำความผิดมาแล้วก็ต้องพยายามจะต้องละอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินอยู่เพื่อจะละอนาคตก็เพื่อจะไม่ให้ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดเข้าใจอย่างนั้นนี้ฉะนั้นในฐานะที่ฐานะครูทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็ดีแล้วอาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะของมันดีนั่นมันเกิดมาจากสิ่งดีอยากได้ของดีนั่นจะต้องทำเหตุให้มันดีเหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไว้แน่ไม่มีผิดแล้วทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่วแต่ว่าบุคคลเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้นั่นแหละมันดีไม่ได้นั่นแหละบาปเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนี้นะโดยมากได้นั่นนะมันดีถูกครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวนอนยากเดี๋ยวอยู่ยากเดี๋ยวกินยากเดี๋ยวลำบากเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นดีบางคนธรรมะไปงั้นน่ะได้มันได้มันน่ะมันดีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีนี่คนคิดเป็นนี้ดีให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกัน ได้นั่นนะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามานะไปปล้นเข้ามานะไปฆ่าเข้ามานะไปอะไรเข้ามาในทางที่ไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นมามันก็ดีดีแต่มันได้แค่นั้นน่ะแต่ได้ในทางที่ไม่ดีนั่นไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าอีกวันนึงระวังให้มันดีมันเบียดเบียนเข้ามาอีกสักวันนึงสมมุติให้ฟังนะเขาจะประกาศว่าหนังมนุษย์มีราคามากหนังครูยิ่งมีราคามากนะหนังครูใหญ่ยิ่งมีราคามากกว่าครูน้อยนะนี่เขาจะประกาศสมมุตินั่นสมมุติขึ้นมานะแต่มันหนังครูใหญ่มีกิโลนึงหลายสิบบาทนะเนี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาเป็นมาเช่นนี้ใครเอามาจะใครพาว่าใครว่าได้มานั่นแหละเป็นบุญได้ร้ายเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลำบากนะครูใหญ่จะลำบากครูทุกครูอยู่ลำบากคนธรรมดาเราก็อยู่สบายแค่หน่อยเพราะไม่เป็นครูหนังไม่เคยมีราคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหากว่าได้พาสิทธิ์ว่าได้ดีได้มากเลยนะมันดีเป็นบุญเขาจะหานะที่นี่นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะแสวงหาหนังเขาจะแสวงหาทำบุญกันที่นี่ข้าเอาหนังเป็นไงตามเด่นอยู่เป็นไงเนี่ยดีไหมไม่ดีแน่นอนเลยการมันเป็นเช่นนี้หรืออีกคนหนึ่งประกาศว่าขายยาพิษยาพิษเนี่ยสำหรับเป็นยาพิษให้ใครกินจะตายจิตหายตรงนั้นเนี่ยเขาจะประกาศว่ายาผมดีที่สุดให้ไก่กินกระจายให้เป็ดกินกระจายให้มนุษย์กินกระจายยานี่ดีมากที่สุดนะดีนั่นดีดีถ้าดีนั่นก็เอาจะของยากินยาดูสิจะกล้ากินไหมมันกินไม่ได้ถ้าไม่ยาดีแบบนี่เช่นนั้นแหละอันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าทรงตรัสตรัสว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังหรอกผลมันเกิดทีหลังต้นมะม่วงนั่นแหละไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันนะจะต้องมีต้นก่อนถึงมีผลผลเกิดพรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่ประกอบไปด้วยโทษนั้นมันจะดีเหมือนกันดีนอกจากพุทธศาสนาดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเกิดโทษดูดีแล้วเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมบันไดที่ใครทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมบันไดที่คนทำแล้วตายด้วยวาจาทำแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีกรรมนั้นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราไอ้ที่นี้หลักที่จะพึ่งปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอายุอยู่ที่ไหนหรอกมันมีกายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราแล้วให้ครูทุกคนลองคิดดูทีว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำได้ในบัดนี้เราย้อนหลังแล้วทำอะไรบ้างทำดีแค่ไหนที่ไหนมีไหมทำชั่วผิดถูกมีไหมอันนี้ของอันนี้เป็นปัจจัยให้ไปดูเอาเองแค่มีทั้งนั้นแต่ใครจะรู้ดีกว่าเราแล้วนี่ถ้าเรารู้เองเราทำเองเราที่เรารู้เองเราทำเองเราเลิกก็ปฏิบัติเองเราก็เลิกเองเราก็ละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดอยู่ในใจของเรานั้นถ้าเราไม่ชำระมันใครจะมาชำระให้เราล่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราแล้วไม่ทำใครจะมาทำให้เรามันเป็นแบบนี้ให้คิดแบบนี้มันเป็นธรรมะแต่ฉะนั้นให้คณะครูทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ไปตรวจตราดูเถอะว่าแค่ไหนมันมานี่มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้นมันคิดชอบถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตรวจดูไม่ใช่ไปตรวจดูต้นไม้ครูเขาเรากาเราตรวจดูกายดูใจของเราวันนี้หรือย้อนอดีตนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างไหมถ้ามันมีที่ไม่ดีก็พยายามละมันเจ้าพยายามละมันจนถึงปัจจุบันนี้เมื่ออนาคตที่ยังไม่ทำก็ดีก็พยายามอย่าทำมันอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้จะเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่คือนั่นการประพฤติปฏิบัตินี้ เมื่อไรเมื่อไรทำชั่วแล้วทำดีทำดีแล้วก็ทำชั่วทำชั่วก็ทำดีบุญบุญแล้วก็บาปบาปผิดผิดถูกถูกมันก็ผิดผิดถูกถูกที่นี่ทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันจะได้ไหมได้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในนี้พระพุทธเจ้ากำลังผิดมาตรงนั้นน่ะทำบาปมาจะเอาวกก็ทำบาปมาตรงนั้นทำผิดมาตรงนั้นแต่ท่านรู้ว่าท่านหยุดนี่หลักนี้สำคัญมากอย่างเราคือมันจะอะไรทุกคนนะเคยสูดกัญชามาเคยกินเหล้ามาอะไรอะไรทุกอย่างมาแล้วเมื่อมาเรื่อยแค่นี้นะแล้วจะหยุดไม่ได้เลยกินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินมันได้ก็หยุดบาปกินกัญชามาหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินมันก็หยุดบาปหยุดแต่วันนี้ไม่กินแต่วันนี้ไปก็ไม่เมาแต่วันนี้ไปนี่เรียกว่าทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันเพราะการหยุดไม่ใช่ว่าจะทำบาปจ้ะเอางัวตัวหนึ่งมาฆ่าลงไปจ้ะเอาไปถวายพระสักครึ่งหนึ่งเราก็กินกันครึ่งอันนี้ไม่ใช่ทำบุญล้างบาปไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแบบหยุดแบบหยุดแบบหยุดทำบุญเพื่อการหยุดเพื่อที่แบบทำบุญล้างบาปแบบบาปอะไรมีมาล้างไม่หมดตรงนั้นเลยใช่ก็อยู่แต่ร้องดูก็ได้ถ้าครูเราทุกคนเนี่ยยังทานเหล้าอยู่หยุดกินเหล้าจ้ะถ้าหากว่าตอนที่มันยังเมาอยู่อย่างเดิมจะมาเที่ยงจะมาก็ได้นี่ธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่คนเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพิจารณาเอาจริงเอาจังกันนะมันเป็นเช่นนี้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ตัวของเราอันนี้วันนี้ที่ได้บรรยายธรรมะเด็ดกระเด็ดนะบรรยายธรรมะนี่มันจะติดต่อกันนั้นเด็ดกระเด็ดนะนี่ทำแสดงทำโดยเบ็ดกระเด็ดเพราะว่าทั่วอะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะเหมือนเราจะเหมือนอาตมาจะไปจับไก่ตัวหนึ่งจับผูกหางมันก็เอาจับผูกขามันก็เอาจับผูกปีกมันก็เอาจับผูกปากเอาหมดเลยไม่ผูกไก่ตัวนี้ก็พอนะพูดเบ็ดกระเด็ดนี่มันทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้ไหมไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมที่เด็ดแต่เด็ดนี้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้ก็บรรลุธรรมะได้อย่างสูงสุดเหมือนกันในช่องพุทธการเราเหมือนกันแต่แสดงธรรมไม่ติดต่อหรอกแต่มันเนื่องกันอยู่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเนื่องกันมันเนื่องในการละเนื่องในการบำเพ็ญอยู่ถึงแม้เราจับไก่ตัวเดียวจับผูกขามันก็ขาไก่นั่นแหละจับผูกปีกมันก็ปีกไก่จับผูกหัวกับหัวไก่จับผูกขนกับขนไก่ไม่ใช่เป็นขนเป็ดขาเป็ดหรอกมันเป็นแบบนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใครมีปัญญาทางธรรมอย่างนั้นน่ะในอัตนะเดียวจะรู้ได้ที่การทางธรรมชนิดนี้โยมก็นึกว่าในเวลานี้ของธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้โดยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ของธรรมความจริงธรรมะนั้นโผล่อยู่ทุกเวลาออกเดินไปทางถนนนั้นเห็นสุนัขมันกัดกันนั่นเนี่ยเทศให้เราฟังแล้วสุนัขมันเทศให้เราฟังมันแย่งกันกินก้างใช่ไหมนี่มันแย่งกันกินก้างมันทะเลาะกันนี่เรื่องนี้ไม่ดี

เห็นต้นไม้ต้นนึงมันโค่นลงนั่นก็เทศให้เราฟังแล้วเนี่ยต้นไม้นั่นเทศให้ฟังอันนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ตายนะนี่นะเราก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะมันจะยืนจะต่อไปจะได้ทุกอย่างเนี่ยก็จะเดินไปอย่างนี้นั่งรถไปอีกแค่นึงเห็นงัวต้นนึงมันเดินทางให้ดีก็เดินงามงามมันก็เทศให้เราฟังเนี่ยอันนี้งัวนะนี่นะไม่ได้ดูภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้อย่างนี้ได้เห็นไหมทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนทุกขณะให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมชาติให้ความรู้อยู่ทุกเวลานะทุกเวลาหรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจากไปถึงบ้านไปกินข้าวมาฟังธรรมมันมาหิวไปถึงบ้านไปกินข้าวมากเกินไปอึดอัดนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนั่นแหละมันเทศให้ฟังแล้วเห็นไหมนี่เทศให้เราฟังแล้วมันอึดแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายมันมีเดี๋ยวจะเดินออกกำลังแหละนี่เป็นทำไมนี่แหละไม่พอเหมาะพอควรนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันก็ต้องอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายนะถ้าไปมัวอย่างนี้จะไม่กินนะกินไม่พอจ้ะเกิดนอนจนเกินมันถึงอันนี้ประเทศให้เราฟังอยู่แล้วอันนี้มันไม่พอเหมาะพอควรมันไม่กินข้าวอย่างนี้นะคนมีปัญญาจะต้องให้ไล่ปัญญาอยู่ทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะอย่างนอกจากตายไปแล้วคนตายมันก็แปลกเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันเนี่ยคนตายเราไปใจนอกจากคนตายไปแล้วตายหายใจอยู่เคยเห็นไหมเราเคยคิดไหมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจอยู่เนี่ยเคยคิดว่าคนตายมีไหมนั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอัปมาโทมัจโนปทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วที่ดอกมันเคยดอกคนตายทีนี้มันดอกคนดีเราเมื่อเราลมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตายอันนั้นมันตายหยาบๆเกิดมาทีหนึ่งตายทีอันนี้มันตายทุกวันทุกวันมันตายมันตายตายทุกวันทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมามันตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่มันตายมากกว่านั้นอันนั้นเกิดมาทีหนึ่งตายทีหนึ่งอันนี้เกิดมาทีหนึ่งมันตายหลายเกินคนประมาททำไมอันนี้ผิดแล้วก็ต้องทำอยู่ไม่หยุดอันนั้นว่าไม่ดีก็ทำอยู่มันก็ไม่หยุดอันนี้ประมาทพระพุทธเจ้าวงแต่งกับคนตายคนตายอาตมาโตมาเจโนปะชังคนประมาทก็คือคนตายไม่เป็นอะไรแล้วเดินไปก็ตายอย่างนั้นเดินตายก็ตายฟังอยู่ไปเอาปฏิบัติคือคนตายฟังธรรมไม่ใช่คนเป็นฟังแต่นี้ก็ไม่ชนะเท่าที่ควรได้จะเป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใช่ครูเป็นมันเป็นอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้พากันเห็นยะมันไม่ใช่ว่าลมหายใจมีแล้วมันตายถ้าเราคิดแบบนี้มันก็ดีทุกคนนั่นแหละจะมันดังนั้นไม่ดีล่ะมันก็ดีได้ทุกคนแล้วเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักใจธรรมะแล้วหนักใจทางอื่นหนักใจทางอื่นอย่างเราก็ไม่เคยแก่เหมือนกันเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยไม่รู้จักคนแก่ไม่จักคนหนุ่มก็เขาเห็นว่าคนห้องหอก็เป็นคนแก่นั่นแหละเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอะไรเลยนั่นเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กคนนั้นแหละคนอายุเขา20ปีเขารู้จักธรรมะธรรมโอรู้จักความสงบสงัดนั่นแหละคนเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วห้องหอก็ยังกินเหล้าอยู่นั่นเด็กเด็กอมมือตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นนะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเลยเด็กไม่โตนั่นอายุวัยทนละเนี่ยเป็นเด็กแท้แล้วเข้าใจอย่างนี้รู้จักคนแก่รู้จักคนใหญ่รู้จักคนตายรู้จักคนไม่ตายแล้วต้องรู้จักถ้าเราว่ากันหนักในธรรมะมันก็ต้องรู้จักทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นแหละถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นยังไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียศเหยียดมียศหรืออ้วนอ้วนส่วนใหญ่ขนาดเราใหญ่อันนั้นมันใหญ่ของอาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันไม่ได้ข้าวได้ปลาเป็นอาหารมันร่างกายใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันมีราคาใหญ่หมูน่ะมีราคาคนไม่คนนี้ครับจะเป็นโรคอักเสบโรคตับโรคไตวุ่นวายตรงนั้นเนี่ยอันนั้นใหญ่นั่นหมูเขาสรรเสริญกันใหญ่ของคนนี้ต้องมีใจใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกัน
ที่ต้องมีการ

0: ให้ผูกอ้อมอารีกันตระหนักในธรรมะนี่เรียกว่าผู้ใหญ่นั่นเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ประมาทมันเป็นแต่นั้นวันหนึ่งครูนำนักเรียนมาอบรมว่านักเรียนนี่มันสอนยากครูโรงเรียนเด่นในนี้นะอาตมาก็ด่าเด็กๆตอนนั้นเนี่ยมันสอนยากเขาก็นั่งฟัง ลาจบแล้วพวกเด็กๆนักเรียนเนี่ยเห็นมาถามว่าไอ้พวกครูเราเป็นไงกันน่ะจำมาทีนี้ไหมนี่เป็นอะไรกันไม่พูดนี่นะ อาตมาเลยพูดกันว่าเด็กนักเรียนมันสอนยากมันลำบากก็ควรให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นนักเรียนมันเป็นเด็กไอ้ครูสอนเด็กนี่ไม่ควรแยกสามัคคีกันต้องทำความเข้าใจกันให้มันดูเรื่องไม่ควรแข่งแย่งซึ่งกันและกันเราเป็นแบบของคนเป็นแบบของนักเรียนไม่ควรเห็นแก่ตัวควรให้มันสบายในโรงเรียนนั่นในครูนั้นคนนอกไปธรรมะอย่าไปแข่งแย่งซึ่งกันและกันอันนี้ถ้าว่าครูเป็นเช่นนี้ไม่ควรให้อภัยแต่เพราะเป็นครูเด็กๆมันดื้อเนี่ยก็ควรให้อภัยมันมันเป็นลูกผิดเราไม่เป็นเด็กพ่อแม่ดื้อนั่นแหละไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อคนไหนอภัยมันเป็นลูกเรานะก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนล่ะเราเป็นครูคนก็จะเป็นครูคนครูคารวะครูผู้สอนก็ต้องทำอย่างนี้นี่พระพุทธธรรมะมันเป็นยังไงนะมันตรงไปเลยอย่างนั้นนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะธรรมะมันเป็นอย่างนี้มีแต่นั่นก็พระคณะครูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายที่มานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาตมาก็พูดธรรมะอบรมให้นะผิดถูกอะไรไปพิจารณานะมันตรงไปตรงมามันถูกหน้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องนะถนนเนี่ยทางมันตรงไปถูกสวนไปสีตาสาไม่รู้เรื่องมันจะตรงมันไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็คือว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็คือว่าธรรมะไม่ได้จะต้องจะเอายังไงกันไม่มีนี้มาตรฐานจะทำไงกันนอกจะทำอย่างนี้ให้เป็นคนดีได้อย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าข้าโตกตาสมุทรพระผู้มีภาคตัดดีแล้วมันมีอย่างนี้ดีไม่ตามไปตามกิเลสของใครทั้งนั้นเนี่ยดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไปมันดีอย่างนี้ถึงยืนไม่กลับธรรมะอีนายของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บัญญัติอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้ไม่เหมือนกฎหมายชาวโลกเรากฎหมายเราชาวโลกเรามาถึงตรงนี้เอาถอนมันออกไปอีกก็ถึงนี่ถอนนี่เลยว่าไอ้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจแค่พูดว่าถอนไม่ได้บัญญัติไม่ได้อะไรก็ทั้งมันเรียกว่าของตายตัวแล้วฉะนั้นธรรมะนี่จึงตรงไปตรงมาถ้าหากว่าฟังถ้าหากว่าใครฟังเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มากทีเดียวเลยจะมีประโยชน์ครับจะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงนี่ฉะนั้นถ้าอะไรมันผิดพลาดที่ไม่สบายที่อาตมาพูดไปนี่มันพูดไปเหมือนหอกมันแทงคนนี่แหละปะขวางทางไม่ได้ธรรมะเป็นงั้นแต่พูดไปงั้นมันผิดถูกอะไรอะไรก็ให้อภัยนี่ฉะนั้นวันนี้การเวลาก็เห็นจะเหมาะสมนี่ฉะนั้นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ก็สมควรเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ขอประกันทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกครองปล้องกันพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาอบรมในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งการประพฤติแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทั้งหลายวันนี้จงให้มีเกิดผลโดยธรรมะโดยสัมมาปฏิบัตินี้ให้ดีเย็นเต็มสุขทุกๆคน
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆ เมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: สนามมีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็ยินสนามบกที่ปฏิบัติกับสนามบกเข้ามีที่ใดที่นั่นก็ร้อนถ้าสนามไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะใดมีศาสนามีสติคือปัญญาที่จะมารักษาใจอยู่ใจก็เย็นในขณะที่ปราบปรามกับโจรผู้ร้ายภายในจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะฝนมากมันจะแพ้มันแต่ข้างในมันมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้กำลังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีขอที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจ

เพราะอย่างนี้ก็คือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบนึงคือยากไม่เห็นต้นเห็นกายไม่เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องของเราอะไรรับจากตำหนักตำราในครูบาอาจารย์ท่านสอนนะพอมีปัญญาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้ยังยากความที่อยากรู้อยากเห็นของมีกำลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็เดือดร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมีเหลือแต่ใจผู้หนึ่งความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มตังแต่หมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามความเดือดร้อนเสียใจมันคือหน้านั่งน้ำตาร่วงอยู่ตรงนี้มันต้องมีตัวเองเนี่ยว่าอำนาจว่าแข็งแรงน้อยถึงมาบวชแล้วขนาดศาสนาทั้งหมดละมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยังนั่งจมอยู่กับความทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเราในงานที่เราที่ทำว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหาความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางลงถึงภาวนาไปกำหนดอะไรก็มีแต่การรู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งขาดเอาไว้นั่นเองนิพพานจะเป็นอย่างนั้นพรหมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ขาดไปดาวไปแล้วความอยากก็ดุนแรงอยากรู้อยากเห็นอยากพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวนี่มันจะอยากแล้วจะยืนอยากหนีเฉยยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาเลยผมมันไม่ทำงานกับภาวนามีแต่ความอยากเดินจนคนมีแต่มีแต่ความอยากดูงานที่ทำมันไม่เกิดผลอะไรเพราะเกิดตรงไปตามจุดที่หมายแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้ยังไงไม่เคยเป็นมาแล้ว

ทำงานพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าพุทโธหลุดที่ความอยากมันแทรกเข้ามามันจะแบบรู้กับผลจะให้จิตเป็นอย่างนั้นนี่จิตที่ไม่เทินต่อความอยากจะมันลุ่มงานแต่ของแล้วทีนี้ผลที่ท่านมันก็ไม่ได้ผลมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจมันต้นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะต้นที่ไรก็ตามไม่เหมือนกับจิตที่มันส่วนแม่จิตส่วนร้อนมากเราเคยเห็นเหตุเห็นผลจะรับความสะดวกสบายสงบเพื่อเพียงภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาส่วนไปเสียจิตที่ร้อนมากจริงๆร้อนจนใจมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างร้อนยอดร้อนมันก็ไม่ถอยมันจะเอาให้ได้ทันเดียวถ้าว่าจิตถอยหรืออ่อนกำลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียมันก็หมดท่าหมดหลังเลยถึงนี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนี้อันนี้ก็ที่มันส่วนมันไปแล้วมันตัดตัวไม่ได้ก็เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความอยากมันเยอะมันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมันมีแต่ความอยากอยากอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักผลเหตุเหตุไม่ทำให้สมดุลเท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนป่าเขาขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขาในขณะที่จิตเสื่อมหาที่ขึ้นดีไม่ได้เลยเนี่ยไม่ทราบตัวไงความร้อนในการบวชศาสนานี้มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมนี้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักทางตาผมว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลยมีแต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นเป็นไปเพราะความอยากนี่ความเสียใจที่สมบัติทั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังรุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็เลยเกิดประโยชน์ถึงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นนะไม่รู้ทางออกอยากก็อยากนั่นน่ะมันรู้วิธีการที่จะทำให้มันกลับมาได้มีแต่ความอยากความอะไรอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปรปรวนอภิธรรมภายในจิตใจแต่ไม่หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจมีความอยากเฉยก็ไม่สามารถที่จะยังทำที่หายไปนั่งคืนมาได้จนกระทั่งมันหมดอะไรการอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุระทีทอดทุระในหน้าที่อันเดียวเท่านี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์ก็ทุกข์แสนทุกข์เพราะความอยากต้องเห็นแต่อะไรที่ไม่เอาเนี่ยตอนนี้ที่หมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วอย่างว่าจะพูดโทรทั้งนี้อยู่ในที่ใดก็ตามต้องยอมให้เขาหามันจะไม่รู้จริงเหรอเป็นไงก็เป็นพอทอดทุกนั้นแล้วความอยากมันไม่ยืนแรงก็เลยความทุกข์มันค่อยเบาลงไปมันตั้งหน้าทำงานถูกไหมกดพุทโธนั่นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมานั่งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมมันเป็นนิสัยจริงจังโดนตัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่นั่นอ่ะตัดกวาดลันมัดมันมาตอนนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขณะมันก็ทำนะมันก็รีบเอากลับมาได้มันถูกต้องนะทีพอทอดทุลาแล้วจิตมันก็มันจะเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็สุดแล้วแต่พุทโธจะบำเพ็ญให้เนี่ยนั่นก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลงมันลงแล้วพุทโธไม่จำเป็นปล่อยสักทีทีนี้มันลงนักเองนะแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุทโธนั่งมันก็ไม่จำเป็นเหลือแต่ความรู้มันล้วนเด่นชัดเจนก็อยู่กับความรู้นั่นแหละพอถอนออกมาก็เอาพุทโธอัดเข้าไปไม่หวัง
เกิดอะไรก็ไม่หวังเห็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นผลโทษของความหวังนั่นเองความหวังแบบเปล่าๆแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่จะทำแต่งานทำแต่งานเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นๆเข้าไปแน่นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเผ่าที่แตกละนี่เอาถึงระดับเผ่าก็ทอดทางไรไว้อย่างนั้นอีกเช่นกันมันกระเสื่อมไปไหนกระเสื่อมเราเคยตั้งทางพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมก็เสื่อมไปเถอะแต่ทุกโทษก็ไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นไม่เสื่อมนานถึงแน่วแน่ลงไปโดยลำดับหนักแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดทีนี้ไม่เสื่อมผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วจริงไม่เสื่อมแต่ก่อนเพียงสองทั้งวันก็ก้าวไปทั้งสองวันนั้นลงหัวเลยหมดพยายามบำรุงอยู่ตั้ง14-15วันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงได้อยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างติดต่อไปต่อทั้งหมดเหลือแต่ความเสียใจแต่เมื่อไหร่ทางนี้ต่อยก็ส่วนไม่ก็ส่วนไม่เถอะเคยหลังเนี้ยไม่เกิดประโยชน์จะเอาทั้งนี้เนี่ยเอาอันเดียวทั้งนี้เอาพุทโธตอนนี้คือทั้งหมดความทุกข์ทุกข์มากจริงๆกระเดชท่าดังหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะเอาท่าเดียวที่แบบพอทนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเรื่องมีจะดีกว่านี้ก็เป็นเรื่องหมดไปเลยไม่เหลือถ้านั่งมากันด้วยมากี่เรื่องก็เหนียวแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปจนทำบริกรรมภาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นน่ะความรู้นั่นน่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้จริงทีนี้มันบริกรรมก็ได้เพราะเด่นตลอดเวลากำหนดตรงนั้นเลยตั้งไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเหมือนกับเรากำหนดอยู่กับพุทโธอันนี้เป็นฐานจิตได้เป็นอย่างหนึ่งแน่ใจจะของว่ามันฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงก่อนนั้นสองการกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนาพุทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปนี่เป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทีเล่นใหญ่มีตอนจะนั่งตลอดรุ่งนี่นะจากนี้แหละที่เริ่มนั่งตลอดนี่กำหนดกันลงไปกำหนดกันลงไปทีแรกมันก็ลงมันท่องเคยลงมันลงง่ายๆคำว่ามีหลักมีฐานอันเดียวกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนาอันใดหลวงยังไม่เกิดมาภาวนาก็สงบพอมันถอยขึ้นมามันก็หลายชั่วโมงไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล้มไปหมดฐานดีๆมันล้มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนถ้าปนร่างกายสั่นไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนไม่เข้าตะลุมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายต้องผันน้ำมันขึ้นมาตอนทุกข์เวทนาคือคืนมันนั่งก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะมันไม่ตั้งสติสามใดเลยนั่งธรรมาธรรมดาแต่เวลาทุกข์เวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ะยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลกับเวทนาครับเท่านี้ไม่ตั้งสติในขณะนั้นเลยถ้าไม่ถึงเวลานั้นไม่ลุกขึ้นเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นมันใหม่อันนี้จะพิจารณาทุกข์เวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักทีไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายแล้วถึงไม่รู้ว่าขุดกันลงเลยทีนี้เมื่อตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามันจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงมันหมุนตื้อเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่โง่หรือเลื่อยไปเวลาจนกรอบหาวิธีเพื่อตัวเองได้จนได้แหละคนทั้งหมดทุกเวทนาวิ
ดเห็นเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันเป็นไฟกันหมดที่แรกมันก็ออกร้อนตามหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยในทางยาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปนี่พอๆกันเวลาทุกเวทนาพอๆกันทั่วเที่ยวหมดทั้งร่างกายพอๆกันหมดมันสร้างจะไปย้ำๆที่ตรงไหนที่ไหนจะมีแต่กองไฟคือความทุกข์ที่จะขุดค้นลงไปที่ทุกเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นมาจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ถามสุขภาพส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่กำหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปมันก็กินใครกินมันอย่างไรแต่ทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าสิ่งนี้เป็นเวทนาทั้งหมดทำงานมันมีจุดเดียวที่มันหนักมากเนี่ยมันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งติดตลอดหนีเตี้ยวเตี้ยวคนมันสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายและดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี้ถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไรจิตก็เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนและสัมผัสอะไรนะแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดกว่าทุกข์มากมันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมันอยู่มันต้องเข้าไปสานกันแต่แม้แต่นั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปุดค้นกันลงไปจนกระทั่งถึงกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเวทนารอบตรงนั้นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี่นี่แล้วสรุปไปเลยนั่นแต่มันเล่นอย่างนี้มันสักกี่ชั่วโมงแล้วก็ลงบอลพอมันชัดก็จริงๆแล้วเวทนาก็หายยืดไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินให้มันอยู่กันนั่งเวทนาสักเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี่สว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่มันเป็นตามความจริงคือเรารู้ตามความจริงมันรู้อย่างนั้นที่มีเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจับว่ามันอะไรมันขึ้นไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้ค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งตอนนั้นหายหมดหายแต่ความรู้สึกเหลือแต่ความสักแต่ว่ารู้ตัวคิดแบบปรุงจนอย่างนั้นปรุงแบบนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเราไปปรุงแล้วก็เลยว่าไม่ขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นแน่วความจริงแน่วเดินทางตนเองคือจิตล้วนๆแต่มันไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชามันก็แน่วอยู่ในนั้นแหละเพราะจิตมันไม่ถอนอวิชชาแล้วตรงนี้จะจิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทำงานตรงนั้นนะสงบตรงนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นมาพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นก็อยู่กับมันแน่วไม่ขยับขยื่นภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วนั่นจนกระทั่งพอแก่การแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันกระเพื่อมยัดก็หายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราเป็นหมาไม่ได้ถ้าเป็นหมามันก็จะถอนคือจิตมันพอดีพอดีมันเองกระเพื่อมยัดนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยัดมันก็ดับไปพร้อมถ้าเดี๋ยวกระเพื่อมมันอีกยัดอีกหายไปพร้อม
แล้วถ้าถี่เข้าถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันเข้ามันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือสังขารมันเป็นแยกขึ้นมาหนึ่งแล้วหายมันไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมหยับระดับตะซ้อมครับทั้งเดียวยับขึ้นมาอีกแล้วค่อยๆถี่เข้าพอถี่เข้าถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็ยุ่งร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเนี่ยนี่มีได้หลักที่นี่แน่ใจเกิดความเข้าใจมันได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี่ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ๆกายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่ถ้าความหลงเราจึงได้รวมทั้ง3อย่างนี้มาเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟแบบนี้มันเกิดจากการธรรมชาติมันก็ตามแต่เมื่อมาเผาเลยแล้วมันก็ร้อนนะเพราะความสัมพันธ์นี้เองให้ร้อนมันรู้พอนานพอสมควรนะทุกเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเอาอีกค้นมันไปอีกอย่างที่เคยค้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาคลิกขึ้นมาใหม่คลิกขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสดๆนอนเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะเมื่อคืนนี้นั้นลงได้ถึง3ผมอย่างเอากระดังตะลุมบอลอ่ะถึง3ผมพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาจความหานลื่นดงไม่กลัวตายสิทุกคนจะมีมากมีน้อยทั้งไรก็ทุกก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไปเป็นแบบไปหามันเยอะเท่านั้นทุกข์ก็ไม่มีความหมายอะไรนั่นจริงมันรู้ทักกายมันก็มีความหมายในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากที่ก็ให้ความหมายมันแล้วก่อตัวทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเจนอ๋อพอตื่นข้ามมาใหม่มันข้าวหานอยากจะกล่าวเปลี่ยนท่าอาจารย์ท่านมีเกิดความห้าความหางอะไรพูดไม่ถูกเพราะไม่กันแล้วไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมามันก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความบังอาจกระหายรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสมบูรณ์เข้าไปเมื่อถอยมามันก็ต้องเกิดความบังหามาได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วนะมันรู้ครับถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าทุกข์ก็ทุกข์หน้าเก่ากายกายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อยู่นี่ไม่กลัวตายนะจนถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกก็ท้าทายกันเอาเถอะพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าจะทำมันเป็นอย่างนั้นที่เราเกลียดถึงข้าตายก็เอาเถอะมาไงจะเอาทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์มันอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยเดี๋ยวรู้กันในขันธ์จะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นที่สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอนกันมาแล้วนั่นเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่เช่นนี้ข้าต่อไปก็เอาอีก็เหมือนนั่นอยู่เรื่อยชนะทุกทีเราไม่ทุ่มเทขนาดนั้นนะไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดนิ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่ความบอบช้ำภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างแดงทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี้มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตายผมไม่ฟันหนังเงื่อนก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินไม่เคยตายเมื่อไหร่สลายลงไปแล้วเป็นยังไงทั้งหมดตามก็แน่วลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็แน่วลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมธาตุลมธาตุไฟลงไปสู่ธาตุเดิมของคนเท่านั้น
ไม่มีอะไรชิบหายเหตุเพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงเต็มตัวเจ้ามหาหลงเข้าไปสิงเพราะฉะนั้นก็เป็นแบกเอาหมดนั่นมาเป็นตัวของตัวกระจับตรงนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจึงประกอบตัวทุกเม็ดด้วยความสำคัญนั้นขึ้นมาเผาหล่นกระเด็นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนานธาตุขันธ์เขาไม่เป็นนักโทษเขาไม่เป็นตัวฆ่าศึกอะไรแก่เราเลยเขามีความจริงของเขาอย่างนั้นแต่เราเป็นแบบไปหาไปสำคัญต่างหากความทุกข์เป็นเราทุกข์ผิดขึ้นมาเองสิ่งนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เรามันเข้าใจเราเองเป็นความสำคัญผิดของเราเป็นที่เกิดทุกข์ก็คือความสำคัญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเผาเรื่องจิตใจให้เดือดร้อนนี้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายไม่ยิ่งเด่นพิจารณาธาตุจิตดูน้ำมันไฟลมถึงธาตุเดินเขาเต็มส่วนนี้จิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนตายอะไรตายอาการเหล่านั้นมันก็ไม่ตายธาตุจิตดูน้ำมันไฟก็ไม่ตายจิตแต่มันตายตรงไหนจิตยิ่งไม่ยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคำว่าหลอกนั้นมันหมายถึงเรื่องเจตนาหรือเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อกลัวโลกกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ชัดตัวจิตมันก็อาจหันเห็นความจริงทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งที่ทุกเวทนามันเหมือนกับส่งเกลียวไปถึงเมฆความทุกข์ความร้อนตรงจุดมันกลายทางร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาอย่างร่างไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเพราะในความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่นะกลางอากาศแต่แล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้มันรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปซ้ำเมื่อสัมผัสสัมพันธ์เป็นเมื่อความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วแล้วแต่ความรู้โดยนำทางตัวเองล้วนล้วนเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการที่งานรอบครอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเจนนะอัศจรรย์ถ้าลมไม่ติดไม่ถึงแต่เป็นเช่นนี้แล้วมันจะเป็นกี่วันกี่คืนก็ตามมันต้องมีความหมายที่เรื่องทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะอีกเช่นนั้นนี่มันก็ทำให้อย่างถึงยุ่งพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าท่านเข้าสมุทรสมบัติ7 วันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าดวงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทุกสัตว์แต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่ไปเกี่ยวข้องแค่นั่งหรือตั้งการเขานั่งเธอนะไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันทนไม่ไหวมันจะแตกเขาสลายก็เฉยเนี่ยโดยไม่ไปรบกวนที่ธรรมชาตินั่นเลยนานจิตมันยอมรับเลยเชื่อเอาทางคำโยธาบัตรได้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรในแล้วเข้าไปมันเป็นงั้นสี่วันนั่นก็เลยมีความหมายอะไรสำหรับเวลาร่างกายจะมีทุกข์ที่ไหนก็ไม่มีเลยร่างกายมีความรู้สึกเวทนาก็มีความรู้สึกแล้วก็ความรู้ล้วนๆนั่งหรือตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านครั้งนี้ก็สมบัติโดยถือว่านี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะนั่งได้นานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบกลัวขนาดนั้นทั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่โลกสมบัติได้เป็นเวลานานมาเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างนั่นเลยลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวก็ร่างกายเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็เปื่อยเฉยโดยที่ว่าจิตมันไม่ได้รับทราบเลยนะนี่เป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิ
คือจิตเนี่ยมันจะถึงเป็นภูมิบนฐานความสงบเพราะนั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลนั้นรวมมือใหม่อันนี้รวมอย่างองอาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวมันทางจิตที่เต็มไปด้วยกำลังสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแนวอย่างนั้นเท่านั้นมันไม่ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี่ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงไม่ประลุมวางขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบจะต้องสงบเต็มที่ตามที่เห็นอยู่นี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจฐานหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตความอันใดก็สูญสิ้นไปหมดเพียงใดก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นไม่เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละมีสัตว์ตัวรู้อันเดียวเท่านั้นได้ยินที่สุดนะนี่ตัวขันธ์สมาธิหรือขันธ์ปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นมาก็เรื่อยเรื่อยพิจารณาเรื่อยออกทางด้านปัญญามันถึงขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ดุ้นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นอันดับธรรมดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาดุ้นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราถึงธาตุถึงขันแยกธาตุแยกขันถึงมันจะไปถึงสุดประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในมาระต่อมาอันนั้นมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันจะไม่เด็ดขาดนั่นเป็นสมมติสุดประหารเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันเข้าใจกันแล้วมันขาดถอนออกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลำดับขาดไม่มีขึ้นต่อขาดไปโดยลำดับหนักเหลือแต่ความรู้นั้นเป็นหนักรูปก็ขาดไปจากความยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นคือคำว่าคำว่าเนี่ยขาดจากเขาก็ถูกเนี่ยนะขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตเขาเอาวิชาที่ฝังตนอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนั้นก็แตกนี่พอนั้นแตกไปแล้วหมดความรู้การที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดนะรู้แล้วเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับนะหรือว่าเป็นประพฤติฝ่ายมันดีก็ดีแต่ถ้าเราเป็นเรื่องถึงทำมันละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะมันจะดีแท้มันจะดีที่บริสุทธิ์ดีจะตรงมือกับชั่วกับทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่มันถึงต้องเจริญมาเข้าไปอีกทีจนแรงละเอียดภายในจิตอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรปรวนอยู่ภายในจิตชำระให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดก็ไม่มีเหลือแล้วหมดจุดหมดดวงถึงสมมติยอมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วก็ความรู้สึกเบาสุดต้นล้วน

อาตุกันก็มาอาการเราไม่ต้องพูดกันพูดจะทำไมมาแต่การกล่าวมาทั้งนี้มันยากหรือไม่ยากขอพิจารณากันถึงขั้นจะกระสอบไหลบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พิจารณามันกล้าสหัสจริงๆมันก็จะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่แหละแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาเนี้ยจึงไม่จนกรอบถ้าเรานำมาใช้คนเราไม่งงเสมอไปไม่ซึ้งถ้าจนกรอบแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้เต็มนี้เฉยทั้งที่สติปัญญาก็มีพอจะแก้หรือมีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะบุกบินกันได้ใครจะยอมตายจนหนีเฉยจนเพียงเฉยต้องหาทางออกจนได้มีหมดทุกเวทนามันครอบเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าเลยนะผลจนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อถึงนักที่สุดนักที่เจอมาถึงคาเป็นเก่าก็มีรวมตัวกันมาเองช่วยแต่คนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอยู่ในที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองเป็นยังไงเพื่อจะได้สติปัญญาได้ทำงานให้เป็นไม่เป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าสถานที่นั่นก็ช่วยสติปัญญาเกิดได้อยู่ในที่ตัวครัวสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากหรือนอนมากเนี่ยเพราะงั้นธรรมดาขี้เกียจมากอึดอัดเหนื่อยง่ายเนี่ยอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทเนี่ยมันไม่รู้อีกแล้วถ้าอยู่สถานที่กลัวมันตื่นตัวตลอดเวลาจิตมีความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติตาตื่นตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมออะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์เข้าใจเพราะความไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมเครื่องสนับสนุนความภาคภูมิเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายอย่างที่อยู่นี่โอ้ยอะไรก็เพิ่มตัวไปหมดหางการขบการขันก็ล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานข้าวหลังไหลมาจากทิศต่างๆถึงคุณท่านผู้ไม่มีสติปัญญามันก็นอนกอดอาหารนี่เถอะงานนะส่วนทำมันไม่หลังจะได้ครองอ่ะทีนี้ก็จิตปัญญาต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาบาฟิตตัวกำลังตัวเสมอไม่นอนใจทีนี้แต่มันต้องท่าระวังเข้าไปอยู่ในที่ชนิดในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องเหมือนนี้นะมันฟิตมันจะอยู่แบบนึงจะเอาอะไรมาวัดตัวนายก็มีแต่ขาดนี่คนไม่หมดต้องส่องข้าวมันขึ้นมามาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่มีตัววิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยจะรู้ตกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่กินอะไรนึกไม่ตายเนี่ยดังนั้นเดียวเมื่อเป็นกังวลอาหารกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันมันจะเข้าตาของโลกแต่ไม่เห็นเป็นกังวลเพราะเราหาอย่างนี้นี่เวลาเรากินไม่ดีเวลาหาอาหารไหนข้าวเลี้ยงกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายยังไม่เห็นคนตายเหมือนกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกับกินมาพอยังเห็นวิเศษวิโสอะไรวะหนูจนหาทำมันวิเศษจนมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมันอย่างเลยฮะมาทำมาไม่ใช่นักกินนะแก้มันก็ได้ปั๊บเนี่ยมีกังวลผลที่แท้มีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขเลยแต่แล้วมันก็ฉันมันทำเรื่องเนี้ยเข้าทางคนหนีตื้ออีกนั่นนั่งทำงานก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากก็ไม่ง่วงเลยยิ่งไม่กินไม่ยิ่งไม่ง่วงเลยบ่ายเหนียวอุบายท่านช่วยสอนพระท่านจะไปทำนี่ขโมยเส้นดาวกำลังนั่งเนี่ยอยู่นั่งป่านั่งเขาทำงานภายที่เกลียวที่น่าเกลียวอาหารสัตว์ปลายะอาหารที่สบายเ
สบายขึ้นหมายถึงไม่ยังท่าขันให้กำเริบเป็นโรคเป็นภัยไม่ยังจิตให้กำเริบเนี่ยเรียกว่าอาหารสัปปายะอาหารที่สบายมีเข้าเปล่าตอนนาดีก็อาหารเป็นที่สบายเนี่ยกินมากมีแต่อาหารมีแต่กลับดีๆกินหนึ่งตอนแล้วนอนเหมือนหนูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของยิ่งเล็กนี่มันไม่สบายความอัดความทำสบายเรื่องของยิ่งเล็กเรื่องหนูต่างหากนี่แหละธรรมหาสัปปายะต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการขันขันน้อยน้อยเกิดประโยชน์ขันน้อยน้อยความน้อยน้อยน้อยนั่งไปมาที่ไหนแง่ไปเลยแง่ไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาหนุนติ่งไปเลยไม่เข้าแก่ธรรมะจะเกิดในที่เ

ทั้งสองนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่หอประสานราชมีเพียรมานานเท่าไหร่เราเสด็จออกตรงกำหนดใครไม่ได้ทุกยุ่งของพระพุทธเจ้านั่นทุกข้าก็เกิดในที่ฉะนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลประชามหาเศรษฐีสกุลพีนั่นตั้งที่ความมีมีเราออกมาแล้วเป็นศาสตราจารย์ที่ขึ้นพุทธคุณรถของบริษัทแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตายหนึ่งยิ่งเดือดยิ่งวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านก็ได้รับความได้รับการรับธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเอาอันไหนดีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมานั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความทับขันลำบากลำบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกข์ถ้ากองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดทำก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินปัญญาค้นคว้าเห็นชัดเป็นในเรื่องความทุกข์ก็ตัวรอดแต่ได้เป็นยอดคน

0: ราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการ